ื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันก็จะเป็นมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้อะไรครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็สนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวหรือเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนแต่การทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพิ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมามันก็เป็นการออกแบบที่แอพพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอพพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่ทำเลยครับคือน่าจะเป็นพาราด็อกซ์เซอร์คัสอะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แล้วครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันให้ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้ 1. Impact Arena เมืองทองธานี 2. Indoor Stadium หัวหมาก 3. ไบเทคบางนา 4. Thunderdome เมืองทองธานี 5. Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี 6. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่ 8. หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 9. เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ 10. โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรกเลยคือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างนี้เราก็มานั่งคิดคอนเซปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็อยากได้วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการแล้วใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างความรู้ทางด้านการออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริงมันทำไม่ได้อย่างเช่นอยากให้พี่ตูนลอยขึ้นมาได้ทำยังไงเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญอย่างเช่นในคอนเสิร์ตก็จะมีพวกระเบิดมีพวก CO2 มีควันมีอะไรเงี้ยมีอะไรตุ้มตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญ

ป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัย คิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดแล้วเราก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าและเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2คืออะไรในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอ้สิ่งที่เราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์นะครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักหนึ่งมันทำอะไรได้บ้างสักพักหนึ่งมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำเวทีนี้เขาทำหน้าตายังไงเขาพูดอะไรกับคนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าไลติ้งจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนว่ารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองไลติ้งเราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะยาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดูฟอลโล่คนที่ดูซาวดูคิวอะไรต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูที่เวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบกันนั่นแหละครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดูเรฟเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญข้อสองคือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะละแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระต่อจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีประมาณ10-20คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยอีกทีนึงอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบลูกศาสตร์ที่มาประกอบมันต้องวิ่งไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทอะครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างครับอย่างเช่นว่าต้องกระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะถ่ายฟอลโล่ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหนที่มันจะไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสูงสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุดเราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็ก่อฐานพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็ส่งขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับ
นักออกแบบคอนเสิร์ตอายุมีอุปสรรคไหมอายุไม่มีอุปสรรคครับอายุเป็นเรื่องสนุกอย่างเช่นว่าเราเชื่อว่าตอนวัยรุ่นเราคงมันกว่านี้เยอะคิดน้อยกว่านี้เยอะคงแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอาให้มันแบบสนุกที่สุดพอตอนนี้อายุประมาณนี้ก็แค่เก็บเอาความตุ้มตามที่เคยมีครับเอามาใช้ให้มันถูกจังหวะเอามาใช้ให้มันถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไม่ตุ้มตามมั่วซั่วละรู้สึกเหมือนคนปกตินี่แหละครับรู้สึกต้องเซฟขึ้นต้องปลอดภัยขึ้นการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องการที่เราทุ่มเทให้กับงานเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงที่โชคดีครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีภาระอะไรทุกคนแฮปปี้กับการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรามีคนรอบข้างดันหลังเราให้ทำอะไรได้ขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออาจจะไม่มีลูกอาจจะไม่มีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ไม่หนุกเท่านี้ก็ได้ก็ไม่มีแล้วกันอะไรเงี้ย

0: สวัสดีครับผมอภิพรกลีบบัวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่1ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาเต็ดซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain ซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปและประทับใจอย่างมากและในอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบปาเต็ดครับเมื่อเรียนจบแล้วต้องการที่จะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตแล้วก็มีบริษัทสร้างคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวลิศราพงศุรพันธ์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านเสียงแล้วก็อยากที่จะทำงานในเบื้องหลังของการจัดการคอนเสิร์ตค่ะจบจากที่นี่ไปนะคะก็อยากที่จะไปทำงานเป็นวิศวกรที่จัดการองค์ประกอบของคอนเสิร์ตต่างๆค่ะ
2: สวัสดีครับผมดร.รักไทยบุรภาคนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสำหรับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะเรียนเป็นพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาในช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังเนี่ยจะเรื่องของการมัลติมีเดียแล้วก็คอนเสิร์ตสเตจดีไซน์จุดเด่นของสาขาคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับคือนิสิตที่จบเนี่ยได้2ปริญญานะครับปริญญาแรกก็คือที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองกับปริญญาที่2คือที่ประเทศอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้2ก็คือว่าเราไม่ได้เรียนในแง่ของเจาะจงเป็นแง่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับ
1: สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะจะเรียนที่ไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ปีแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดประเทศอังกฤษอีก2ปีค่ะในปีที่1นะคะจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะรวมไปถึง Physics of Sound ที่เป็นพื้นฐานในด้านเสียงทั้งหมดค่ะส่วนปี2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
2: ใน2ปีที่เมืองไทยเนี่ยทุกเทอมเนี่ยเรากำหนดให้เด็กนะครับออกไปเรียนรู้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับเทอมนี้ก็จะไปช่วยงานคอนเสิร์ต Big Mountain ของปาเต็ดซึ่งปาเต็ดเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะครับทุกๆเทอมเนี่ยครับเราจะเรียนด้วยแล้วก็เราจะให้เด็กเนี่ยไปเอาประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์จากข้างนอกด้วยนะครับหลังจากจบปี1ปี2นะครับนิสิต1เลยก็คือต้องผ่านความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่เมืองเลสเตอร์นะครับมหาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในปีชั้นปีที่3และปีที่4ปี3เนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนเจาะลึกในของมัลติมีเดียนะครับองค์ประกอบในการขึ้นคอนเสิร์ตองค์ประกอบในการขึ้นสเตจหรือองค์ประกอบในการทำดีไซน์เวทีตรงนี้นะครับจะเรียนลึกขึ้นในเรื่องของปี3ส่วนปี4เนี่ยจะเป็นการเรียนครึ่งหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติงานหรือฝึกงานอีกครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้ปี4เนี่ยจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วนิสิตสามารถเข้าไปฝึกงานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับจะสมัครหรือสอบเข้านะครับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับหลักๆเลยต้องมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้เกณฑ์ของ IELTS นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สากลในด้านของภาษาอย่างต่ำที่ 5.0 อันที่2คือเด็กนะครับต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6อันที่3นะครับเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยขั้นต่ำคือ 2.5 ผลการเรียนนะครับเทียบเท่าคือเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐนะครับเพราะนั้นการสอบเข้าเนี่ยก็จะอิงที่ประชุมอธิการบดีนะครับหรือพูดง่ายคือปัจจุบันคือเรียก TCAS ก็มีการรับ5รอบนะครับก็คือประกาศเนี่ยจะตามเงื่อนไขของกระทรวงนะครับแต่ว่ารอบที่หลายๆคนนะครับที่สนใจเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่รอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานที่มีในชั้นมัธยมศึกษาชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะครับมาทำเป็นแฟ้มผลงานนี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2เนี่ยเรียกรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยจะเปิดให้โรงเรียนในเครือของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยกอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับหรือสาธิตองคลักษ์นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คือจะเป็นเรื่องของแกตแพดนะครับแล้วก็เหมือนกันที่รอบที่4นะครับก็เป็นเรื่องของใช้ ONET ENET แล้วก็อีกทีนึงคือรอบที่5คือรับตรงนะนี่คือมหาลัยนะครับจะคล้ายๆรอบพอร์ตโฟลิโอครับผมก็จะมี5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เรามองเด็กที่จบจริงๆไม่จำเป็นต้องสายวิทย์คณิตนะครับแต่ต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับผม
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไปงาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได้ครับ
1: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูว่าในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยอันนั้นคือความสุขความภาคภูมิใจในการทำงานคือเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราคิดอะไรออกมาแล้วคิดอะไรที่ยากมากๆแล้วเราสามารถทำมันได้แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่ทำงานเองแฮปปี้กันหมดอันนั้นคือความภูมิใจครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว

0: กันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
2: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

เอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแฝดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเรา

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
3: ฮะโ
1: อ้ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย
1: ้เย้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
4: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
4: เฮ้ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
4: ่
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่ยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
6: เฮ้เบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมเช ฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดฉีดฉีดหอมหอม
4: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามย่างนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
4: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: เยอะจนหอบไม่ไหวเลย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
3: โอ้ยเว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึดฮึดสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยาก
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู่
4: พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
3: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
5: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
5: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
5: ใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
5: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
3: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
7: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะ

0: ขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วแล้วเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี

0: วกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
1: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: และการวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วแม่ถึงอยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตราย

0: ใต้เป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้อง DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเอง หรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนอะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่ราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
6: เลยไปกันเลย
1: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางนึง

ทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและรุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
1: โยเย
2: หัวแหลม
1: ฟ้าแฟดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
1: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิก

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

สนธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตสายฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะเด็กๆคะก่อนอื่นเลยค่ะเวลาที่เรานะคะพบกันในตอนเช้าหรือว่าพบกันในกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองเราจะมาร้องเพลงอะไรกันคะร้องเพลงสวัสดีถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะมีเพลงสวัสดีเพลงใหม่มาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูพัชร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางตามคุณครูพัชได้เลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมน่ารักมากเลยค่ะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว1 2 3

0: สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเพลงจบแล้วเราก็จะมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันนั่นเองเด็กๆค่ะน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เรามาพบกันเด็กๆก็จะต้องมาร้องเพลงทักทายหรือว่าร้องเพลงสวัสดีกับคุณครูนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็น่ารักมากเลยเมื่อพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่นะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมทักทายด้วยคำว่าอะไรคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคร
0: ับ ถูกต้องเลยต้องทักทายว่าสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีครับนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมาพูดคุยสนทนากับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับอะไรเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในวันหยุดนั่นเองเอ๊แล้วเด็กๆล่ะคะเด็กๆจะมีวันหยุดกี่วันนะใน1สัปดาห์เด็กๆจะมีวันหยุดทั้งหมด2วันคือวันอะไรบ้างคะคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์คือวันหยุดของเด็กๆเด็กๆมาโรงเรียนไหมคะเด็กๆจะมาโรงเรียนไหมลูกไม่มาเด็กๆจะอยู่ที่ไหนคะหยุดอยู่ที่บ้านถูกต้องเลยวันหยุดของเด็กๆ2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์เด็กๆจะอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรืออยู่กับผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองถามเด็กๆนะคะว่าเวลาที่เด็กๆมีวันหยุดหรือว่าในวันเสาร์อาทิตย์เด็กๆมีกิจกรรมอะไรที่เด็กๆชอบทำบ้างเอ๊ใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังดีคะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะน้องขนุนออกมาเลยครับน้องขนุนหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: ขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนครับน้องขนุนครับเวลาวันหยุดน้องขนุนชอบทำอะไรลูก
2: เล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นเล่นกับใครครับ
2: เล่นกับพ่อแม
0: ่เล่นกับคุณพ่อคุณแม่น้องขนุนเวลาอยู่ที่บ้านเล่นของเล่นอะไรลูก
2: ของเล่นเครื่องบิน
0: โอ้เล่นเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วเครื่องบินของน้องขนุนสีอะไรลูก
2: สีเขียว
0: เครื่องบินสีเขียวใช่ไหมคะแล้วสนุกไหมคะเวลาเล่นสนุกแล้วเวลาที่เล่นเสร็จแล้วน้องขนุนจะทำยังไงลูก
2: เก็บ
0: ที่ไหนคะ
2: ที่บ้าน
0: เก็บไว้ที่บ้านเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องขนุนหน่อยค่ะน้องขนุนบอกว่าอยู่บ้านชอบเล่นอะไรนะคะลูกชอบเล่นของเล่นเล่นอะไรคะเล่นเครื่องบินถูกต้องเลยเด็กๆหลายๆคนเลยนะคะอยู่บ้านเด็กๆอาจจะชอบเล่นของเล่นแต่ว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนคนต่อไปเลยค่ะคุณครูพัดจะให้เป็นอะไรดีนะคุณครูพัดให้กล่องนมกล่องเล็กค่ะวันนี้ครูพัดเปลี่ยนเป็นให้กล่องนมนะกล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้ใครดีนะให้น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานออกมาเลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องขนมหวาน
0: น้องขนมหวานค่ะ
3: น้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะเวลาอยู่ที่บ้านน้องขนมหวานชอบทำอะไรคะ
3: ชอบเล่นของเล่นกับดินน้ำมัน
0: ชอบเล่นของเล่นแล้วก็ปั้นดินน้ำมันด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องขนมหวานปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรลูก
3: รูปแมว
0: รูปแมวแล้วน้องขนมหวานเล่นกับใครคะเวลาอยู่ที่บ้าน
3: กับพ่อแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องขนมหวานนะคะบอกว่านอกจากอยู่ที่บ้านจะชอบเล่นของเล่นแล้วอย่างปั้นอะไรอีกด้วยลูกปั้นดินน้ำมันถูกต้องเลยเหมือนกับเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หาดินน้ำมันหรือว่าดินเหนียวมาให้เด็กๆได้ปั้นได้นะคะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเ นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของเด็กๆค่ะที่ออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในวันหยุดนั่นเองหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวพาไปตลาดพาไปซื้อของนะคะก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ฝึกความกล้าแสดงออกนั่นเองค่ะเอ๊ะคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆอีกดีกว่าค่ะใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนเลยค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเวลาที่คุณครูพาร์ทบอกให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเด็กๆวางเบาๆนะคะถ้าเด็กๆวางแรงจะเป็นยังไงลูกจะเจ็บถูกต้องเลยดังนั้นเวลาที่อ๋อใช่ค่ะน้องอองฟองบอกว่าถ้าวางแรงจะเจ็บโอยๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่คุณครูบอกให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเด็กๆจะต้องวางเบาๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเราวางเบาๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะวางเบาๆนะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวางเบาๆเลยค่ะถ้าเด็กๆวางแรงจะเจ็บนะคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนมาพูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในวันหยุดนะคะใครดีนะเด็กๆยกมือค่ะใครจอกมายกมือเลย

0: ใครจอกมาคะอีกรอบหนึ่งดีกว่าค่ะเด็กๆเอามือลงก่อนค่ะไหนใครจอกมายกมือค่ะน้องออโต้ครับมาเลยลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับเวลาอยู่ที่บ้านน้องออโต้ชอบทำอะไรลูก
1: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นเล่นกับใครคะ
1: กับพี่ติม
0: เล่นกับพี่ไอติมเล่นอะไรกันลูก
1: คุณหมออ
0: ะไรนะคะ
1: คุณหมอ
0: คุณหมอเป็นคุณหมอตรวจคนไข้ใช่ไหมคะสนุกไหมคะเล่นกับพี่ไอติมสนุกไหมลูกสนุกแล้วนอกจากเล่นเป็นคุณหมอแล้วน้องออโต้เวลาอยู่ที่บ้านเล่นอะไรอีกลูก
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันเอน้องออโต้เวลาอยู่ที่บ้านปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรคะ
1: หมา
0: เป็นหมาหรือว่าสุนัขใช่ไหมคะเอแล้วเวลาที่เล่นเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงลูก
1: เก็บ
0: ไว้ที่ไหนคะ
1: ที่บ้าน
0: เก็บไว้ที่บ้านเลยแล้วดินน้ำมันของน้องออโต้ที่อยู่ที่บ้านสีอะไรลูก
1: สีเขียว
0: ปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำนะคะเวลาอยู่ที่บ้านค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นของเล่นใช่ไหมเอ่ยแต่ว่าเด็กๆต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรลูกจะต้องเก็บของเล่นช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อให้บ้านของเด็กๆแล้วก็ของเล่นของเด็กๆเนี่ยไม่สูญหายนั่นเองคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะในวันหยุดที่ผ่านมามีใครออกไปเที่ยวไหนกับคุณพ่อคุณแม่บ้างคะอาจจะไปซื้อของที่ตลาดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวก็สามารถออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้นะคะเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องกวิน
0: น้องกวินครับ
2: น้องกวินครับ
0: น้องกวินครับในวันหยุดคุณพ่อคุณแม่พาน้องกวินไปเที่ยวไหนบ้างลูกหรือว่าออกไปไหนมาบ้างครับ
2: ไปเที่ยววัด
0: ไปเที่ยววัดไปทำอะไรที่วัดบ้างครับ
2: ไปเที่ยวรถแต่มันวัดไม่เปิด
0: อะไรนะครับ
2: วัดมันไม่เปิด
0: อ๋อไปวัดแต่ว่าวัดไม่เปิดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: วัดไม่เปิดแล้วน้องกวินไปทำอะไรลูกไปให้อาหารปลาหรือว่าไปไหว้พระคะ
2: ไปเที่ยวรถ
0: ไปไหนนะคะ
2: เที่ยวรถ
0: ไปอะไรนะลูก
2: เลี้ยวรถ
0: ไปเลี้ยวรถเหรออ๋อขับรถเข้าไปในวัดใช่ไหมครับแล้วก็วัดปิดก็เลยเลี้ยวออกมาใช่ไหมคะอ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกวินบอกว่าน้องกวินไปวัดแต่ว่าวัดที่น้องกวินไปเขาปิดก็เลยต้องกลับบ้านเลยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะเด็กๆนะคะนอกจากจะได้เล่นของเล่นเวลาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะในวันหยุดค่ะเด็กๆนะคะอาจจะได้ออกไปข้างนอกกับคุณพ่อแม่นะคะเด็กๆค่ะก็อย่าลืมนะคะเวลาที่ออกไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจะต้องอยู่ใกล้ใครคะอยู่ใกล้ผู้ใหญ่หรือว่าอยู่ใกล้ผู้ปกครองของเด็กๆถ้าเด็กๆ เดินห่างกับผู้ปกครองได้ไหมคะไม่ได้ใช่เดี๋ยวเด็กๆอาจจะหลงทางได้ดังนั้นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆออกไปข้างนอกเด็กๆก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองหรือว่ากับคุณพ่อคุณแม่เลยเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะว่าเอ๊มีเด็กๆคนไหนที่ได้ออกไปกับคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปตลาดไปห้างไปสวนสัตว์หรือว่าไปเล่นของเล่นที่ไหนเด็กๆก็สามารถบอกคุณครูได้นะคะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาซิตครับน้องบาซิตหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องบาซิต
0: หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกน้อง

0: บาสิตครับวันหยุดที่ผ่านมาน้องบาสิตไปไหนลูก
1: ไปทะเล
0: ไปไหนนะครับ
1: ไปทะเล
0: ไปทะเลไปกับใครคะ
1: กับพ
0: ่
1: อ
0: ไปกับคุณพ่อแล้วไปกับใครอีกลูก
1: คุณแม
0: ่ไปกับคุณแม่ตอนที่น้องบาสิตไปทะเลน้องบาสิตเจออะไรบ้างลูก
1: ปู
0: เจอปูเจออะไรอีกคะ
1: ปลา
0: เจอปลาด้วยโอ้โหแล้วน้องบาสิตไปทำอะไรที่ทะเลบ้างลูก
1: ไปหาปู
0: ไปหาปูแล้วเจออะไรคะได้เล่นทรายด้วยหรือเปล่าเล่นทรายด้วยใช่ไหมคะแล้วน้องบาสิตเล่นทรายก่อทรายเป็นอะไรลูก
1: ปั้น
0: เป็นอะไรนะคะ
1: ปั้นปั้นเป็นแพะ
0: อ๋อก่อทรายหรือว่าปั้นทรายเป็นแพะใช่ไหมคะโอ้โหน้องบาสิตบอกว่าน้องบาสิตไปทะเลแล้วก็เล่นทรายก่อทรายเป็นแพะด้วยนอกจากจะเล่นทรายแล้วก็เจอปูเจอปลาด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องบาสิตหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะที่นอกจากเด็กๆนะคะจะได้ออกไปนะคะท่องเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะยังสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วเอามาเล่าให้กับคุณครูพัทแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเอ๊ะเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยว่ากิจกรรมต่อไปของเราคือกิจกรรมอะไรคะคือกิจกรรมอะไรเอ่ยคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูพัฒน์กันแล้วหรือยังคะ
1: แล้ว
0: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: แล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เด็กๆได้มารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัฒน์ก่อนเลยเอเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัฒน์ชื่อว่าอะไรมีใครจำได้แล้วบ้างชื่ออะไรคะกลับมือเครื่องให้จังหวะนี้นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะกลับมืออีกหนึ่งรอบค่ะกลับมือถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์จะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูพัฒน์แล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังจังหวะนะคะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าเราก็จะต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าแต่ถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วเราก็จะเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้จังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยพร้อมไหมคะเด็กๆจำจังหวะของเราได้ใช่ไหมลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองเวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองเด็กๆสามารถเดินไปหาได้รอบๆห้องเรียนเลยแต่ว่าต้องไม่ชนใครคะไม่ชนเพื่อนๆแล้วก็ไม่ชนโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยโอเคไหมคะใช่ค่ะเราจะต้องไม่ตัวชิดติดกันกับเพื่อนนะคะเด็กๆยืนขึ้นแล้วหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะเดินออกไปด้านนู้นได้นะคะเดินไปด้านนู้นก็ได้ค่ะลูกเดินไปหาพื้นที่ด้านนู้นก็ได้นะครับใครได้พื้นที่แล้วใครได้พื้นที่แล้วหยุดเลยค่ะใครได้พื้นที่แล้วหยุดเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนเด็กๆพร้อมไหมคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะฟังจังหวะนะคะ

0: กันค่ะน้องกันทำท่าอะไรคะทำท่าสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อเลยนะคะอยู่กับที่ก่อนนะยังไม่เดินไปเดินมานะคะอยู่กับที่ก่อนครับยืนขึ้นโอ้ยจังหวะหยุดแล้วนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกีต้าร์ทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่ากระต่ายยอดเยี่ยมเลยน้องกีต้าร์ทำท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัชสังเกตเห็นค่ะว่าตอนที่คุณครูพัชบอกให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ยังมีเด็กๆบางคนเดินไปเดินมาอยู่เลยเด็กๆคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เราจะไม่เดินไปเดินมานะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะถ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปได้รอบๆห้องเรียนเลยเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆฟังจังหวะจากคุณครูด้วยนะ

0: อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะไหนใครทำท่าอะไรครูพัชจะถามแล้วนะน้องขนมหวานค่ะทำท่าอะไรคะ
1: หนูทำท่ายีราฟ
0: ทำท่ายีราฟโอ้โหยอดเยี่ยมเลย
1: ยีราฟแล้วขนมหวานตัวยาว
0: โอ้ยีราฟตัวสูงแล้วก็กินผักได้ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ เดินได้รอบๆห้องเรียนเลยนะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะอุ๊ยครูพัดหยุดนิ่งเลยนะมีใครยังไม่หยุดนิ่งบ้างหยุดนิ่งแล้วค่ะน้องน้องบ้าทำท่าอะไรลูกทำท่าเป็นนกยอดเดียวไหมครับเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อีกหนึ่งรอบนะคะยืนขึ้นเลยครับ

0: ุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วครับ
1: เพื่อนออกไปกันหมดนะ
0: ต้องหยุดแล้วนะใครยังไม่หยุดบ้างเอ่ยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวพักนะคะจะให้เด็กๆมานั่งที่เลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งข้างบนนะ
0: นั่งข้างบนที่เก้าอี้เลยค่ะเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ได้เลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบเพลงนั่นเองเพราะว่าเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเดี๋ยวคุณครูพัดจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อนเด็กๆตั้งใจฟังนะ

0: แล้วให้เด็กๆลองคิดซิว่าเอ๊เด็กๆจะทำท่าทางอะไรประกอบเพลงเด็กๆตั้งใจฟังนะตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารแล้วเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะอาดสวยเป็นเงางามแปรงฟันให้ถูกวิธีดูสิต้องแปรงขึ้นลงแปรงฟันให้ถูกวิธีดูสิต้องแปรงขึ้นลงเอ๊ะมีใครเคยฟังบ้างเอ่ยเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัชจะให้เด็กๆได้ทำท่าประกอบเพลงหรือว่าเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันนะคะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆลองคิดท่าทางได้เลยนะว่าเอ๊เด็กๆจะทำท่าทางอะไรอยู่กับที่ของตัวเองได้เลยครับพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารแล้วเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะอาดสวยเป็นเงางามแปรงฟันให้ถูกวิธีดูสิต้องแปรงขึ้นลงแปรงฟันให้ถูกวิธีดูสิต้องแปรงขึ้นลงอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆสามารถคิดท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆก็ได้นะอีกรอบหนึ่งนะคะตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารแล้วเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะอาดสวยเป็นเงางามแปรงฟันให้ถูกวิธีดูสิต้องแปรงขึ้นลงแปรงฟันให้ถูกวิธีดูสิต้องแปรงขึ้นลงยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันให้เด็กๆนั่งลงที่พื้นเลยค่ะนั่งลงที่พื้นเลยให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะนั่งลงที่พื้นเลยครับเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันพร้อมไหมคะเด็กๆทำท่าตามคุณครูนะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับน้องขนมหวานนั่งด้านนู้นได้ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงกันไปนะคะเมื่อเด็กๆเคลื่อนไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องไปไหนคะเราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นเองเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปดื่มนมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วแสดงว่าเด็กๆก็เริ่มจะหิวกันแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูดูนะคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างลูกเห็นภาพอาบน้ำเห็นภาพอะไรอีกคะ
1: ภาพอาบน้ำกินข้าว
0: เห็นภาพรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวเห็นภาพอะไรอีกลูก
1: ภาพนอน
0: ภาพคนกำลังนอน
1: คนกำลังอาบน้ำ
0: มีคนอาบน้ำด้วยทำอะไรอีกคะมีคนแปรงฟันด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นนี้นะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆนะคะจะทำในแต่ละวันนั่นเองแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กันในหน่วยหนูทำได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะหน่วยหนูทำได้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยหนูทำได้อีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วยหนูทำได้ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะก็จะได้เรียนรู้กันนะคะในหน่วยหนูทำได้นั่นเองค่ะเพราะว่าภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นนี้นะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆค่ะสามารถทำได้ด้วยตนเองนั่นเองเด็กๆคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาสอนเด็กๆค่ะเกี่ยวกับการอะไรการล้างมือแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูพัดมีคำของจองมาฝากเด็กๆด้วยก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องถ้าคุณครูพัดพูดหรือว่าอ่านคำคล้องจองให้เด็กๆเด็กๆจะต้องตั้งใจอะไรคะ
1: ต
0: ั้
1: งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยระหว่างที่คุณครูท่องคำคล้องจองเด็กๆเสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถ้าเด็กๆเสียงดังเด็กๆก็จะไม่ได้ยินคุณครูใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะคำคล้องจองล้างมือผู้แต่งคุณหญิงเบญจาแสงมะลิมือฉันนั้นสวยจริงๆถ้าเปื้อนไม่นิ่งรีบล้างเร็วไวกลับจากห้องน้ำและก่อนกินไปล้างมือเสียให้สะอาดเอ่ยเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะได้ลองพูดตามคุณครูได้ไหมคะเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคำคล้องจองล้างมือมือฉันนั้นสวยจริงๆทาเปื้อนไม่นิ่งรีบล้างเร็วไวกลับจากห้องน้ำและก่อนกินไปล้างมือเสียให้สะอาดเอ่ยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคุณครูพัดนะคะได้ยินเสียงเด็กๆค่ะพูดตามคุณครูพัดด้วยแล้วเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าคำคล้องจองที่คุณครูพัดนำมาฝากเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรคะไหนมีใครตอบได้บ้างเอ่ยเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรลูกอะไรนะคะน้องไม้

0: ออกมาหาคุณครูหน่อยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยคำคล้องจองที่คุณครูนำมาฝากเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ล้างมือ
0: ถูกต้องเลยเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับล้างมือหรือว่าการล้างมือนั่นเองปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะเด็กๆคะแล้วเราจะล้างมือกันตอนไหนบ้างคะ
2: ตอนก
0: ิน
2: อาหาร
0: ตอนอะไรนะคะ
2: ก
0: ิน
2: อาหารก
0: ับเปลือกนอนอ๋อมีเด็กๆนะคะบอกว่าก่อนที่เด็กๆจะรับประทานอาหารหรือว่าจะกินอาหารเด็กๆก็จะต้องล้างมือหรือว่าเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วมือของเด็กๆจะเป็นยังไงลูกมือของเด็กๆอาจจะเลอะหรือว่าเปื้อนเปื้อนนั่นเองเด็กๆก็จะต้องล้างมือให้สะอาดแล้วอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะเวลาที่เด็กๆเข้าห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะ
3: ปิดน้ำในน้ำท่วม
0: อ๋อเด็กๆบอกว่าเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วจะต้องปิดน้ำด้วยใช่ไหมคะแต่ว่า
3: แล้วเพราะเดี๋ยวน้ำท่วมไม่มีน้ำใช้ล้างมืออ
0: ๋อใช่เลยค่ะเด็กๆบอกว่าถ้าเด็กๆไม่ปิดน้ำน้ำอาจจะท่วมแล้วก็ไม่มีน้ำใช้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เด็กๆจะออกจากห้องน้ำเราจะต้องล้างอะไรคะจะต้องล้างมือให้สะอาดถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆออกจากห้องน้ำแล้วเด็กๆไม่ล้างมือมือของเด็กๆก็จะเลอะหรือว่าเปื้อนนั่นเองดังนั้นเราก็จะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าเรานะคะจะต้องล้างมือให้ถูกขั้นตอนด้วยแล้วก็ถูกวิธีเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะล้างมืออย่างไรให้ถูกวิธีคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสอนเด็กๆค่ะเกี่ยวกับการล้างมือนั่นเองเพราะว่าการล้างมือของเรามีทั้งหมด7ขั้นตอนเลยมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะคะ7ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ขั้นตอนแรกของเราเลยค่ะว่าการล้างมือ7ขั้นตอนที่จะทำให้มือของเราสะอาดแล้วก็ถูกวิธีเราจะต้องทำอย่างไรนะคะนี่เลยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเราจะต้องนำฝ่ามือมาถูกันนั่นเองขั้นตอนที่1คืออะไรนะคะนำฝ่ามือมาถูกันไหนเด็กๆลองยกมือของเด็กๆขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วนำฝ่ามือของเด็กๆมาถูกันค่ะแบบนี้นะคะคือขั้นตอนที่1น้องบาซิทำตามคุณครูได้ครับขั้นตอนที่1คือฝ่ามือถูกกันนั่นเองนำฝ่ามือมาถูกกันแบบนี้นะคะแบบนี้คือขั้นตอนที่1เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนที่2ของเราว่าขั้นตอนที่2ในการล้างมือเราจะทำอย่างไรเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆต้องสังเกตภาพด้วยนะนี่เลยค่ะขั้นตอนที่2ของเราค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะต้องใช้ฝ่ามือนะคะมาถูหลังมือแล้วก็นิ้วนะคะถูซอกนิ้วนั่นเองค่ะเด็กๆลองยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะขั้นตอนที่2ของเราให้เด็กๆนำฝ่ามือถูที่ซอกนิ้วแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยฝ่ามือถูหลังมือนะคะเราจะถูทั้ง2ข้างเลยสลับข้างด้วยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็นิ้วถูซอกนิ้วด้วยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนิ้วถูซอกนิ้วแล้วก็ฝ่ามือถูหลังมือแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะเด็กๆทำตามคุณครูเลยนะคะฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วแบบนี้ค่ะสลับข้างด้วยนี่นะคะก็คือขั้นตอนที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่อะไรคะที่3ค่ะขั้นตอนที่3คืออะไรนะพร้อมไหมเอ่ย
2: พร
0: ้
2: อม
0: ครับถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆไปสังเกตภาพกันค่ะนี่นะคะก็คือขั้นตอนที่3ค่ะก็คือฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆทำตามคุณครูนะเราจะเอาฝ่ามือมาถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วแบบนี้ค่ะเด็กๆทำตาม

0: ณครูเลยนะแบบนี้เลยเอาฝ่ามือมาถูฝ่ามือค่ะและนิ้วถูซอกนิ้วแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้คือขั้นตอนที่3ของเรานั่นเองเด็กๆทำตามกันได้ใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ขั้นตอนต่อไปของเราเลยขั้นตอนที่4ค่ะขั้นตอนที่4จะทำอย่างไรนะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วขั้นตอนที่4ของเรานะคะในการล้างมือค่ะนั่นก็คือการที่เรานะคะจะนำหลังนิ้วถูฝ่ามือนั่นเองค่ะทำแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเราจะกำมือนะคะ1ข้างก่อนเลยค่ะแล้วก็ถูที่ฝ่ามือค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆถูแบบนี้เลยแล้วจะใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือแบบนี้ค่ะเราจะสลับข้างกันด้วยนะคะเราจะเปลี่ยนข้างค่ะอีกมือนึงกำไว้นะคะอีกมือนึงแบแล้วก็ถูแบบนี้เลยหรือว่าเด็กๆอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ถูแบบนี้ก็ได้แบบนี้นะคะนี่ก็คือขั้นตอนที่เท่าไหร่คะขั้นตอนที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนที่อะไรคะขั้นตอนที่5แล้วขั้นตอนที่5เราจะมีวิธีการล้างแบบไหนดีนะขั้นตอนที่5ของเรานะคะก็คือการที่เด็กๆค่ะจะต้องถูนิ้วหัวแม่มือนะคะโดยรอบด้วยฝ่ามือนั่นเองเด็กๆค่ะนิ้วหัวแม่มือก็คือนิ้วไหนเอ่ยนิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งนะคะให้เด็กๆยกขึ้นมาเราจะใช้มือของเราอีกหนึ่งข้างค่ะกำโดยรอบเลยแล้วก็ถูแบบนี้ค่ะถูนิ้วหัวแม่มือนะคะโดยรอบด้วยฝ่ามือแบบนี้ค่ะใช่ค่ะน้องอองฟองบอกว่าคล้ายๆตอนที่เราเรียนสอนเลยใช่ไหมคะถูแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะล้างอีกข้างนึงด้วยนะคะเราจะเปลี่ยนข้างแล้วนะอีกข้างนึงของเราค่ะยกมือขึ้นมาแบมือขึ้นมาเลยแล้วเราก็ใช้มืออีกหนึ่งข้างในการจับไปที่ไหนเอ่ยนิ้วหัวแม่มือนะคะแล้วก็ถูแบบนี้เลยเด็กๆบอกว่าเหมือนกับท่าเหล่าดินสอเลยแบบนี้เลยโอ้โหเด็กๆทำตามกันได้ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือการล้างมือขั้นที่5นั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ขั้นต่อไปกันเลยหรือว่าขั้นตอนที่6ของเรากันค่ะว่าจะทำอย่างไรสำหรับขั้นตอนที่6ในการล้างมือของเรานะคะก็คืออะไรเอ่ยเรานะคะก็จะใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยเราจะใช้ปลายนิ้วมือนะคะถูขวางฝ่ามือแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะถูขวางฝ่ามือแบบนี้ค่ะเอานิ้วมือนะคะถูขวางฝ่ามือค่ะถูแบบนี้เลยนะคะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆทำตามคุณครูได้ถูกต้องเลยเดี๋ยวเราจะสลับข้างกันค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะสลับข้างแล้วนะแบมือหนึ่งข้างค่ะสลับข้างกับเมื่อกี้นะแล้วก็ถูแบบนี้ค่ะ
1: มันถูสบู่แหละ
0: ถูแบบนี้เลยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ขั้นสุดท้ายของเราขั้นที่เท่าไหร่คะขั้นที่7ของเรากันแล้วค่ะขั้นที่7ของเรานะคะก็คืออะไรเอ่ยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสังเกตที่รูปภาพกันเลยค่ะขั้นที่7นะคะเราจะถูรอบข้อมือนั่นเองเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะใช้มือของเด็กๆจับไปที่ข้อมือเลยแล้วก็ถูแบบนี้ค่ะ ถูรอบข้อมือแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องถูทั้งสองข้างเลยแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือขั้นตอนการล้างมือทั้ง7ขั้นตอนเลยถ้าเวลาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำหรือว่าก่อนที่เด็กๆจะรับประทานอาหารเด็กๆล้างมือตามขั้นตอนที่คุณครูสอนนะคะมือของเราก็จะเป็นยังไงลูกสะอาดนั่นเองอ๋อน้องบาสิตบอกว่าก่อนกลับบ้านน้องบาสิตก็แวะล้างมือด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะมาสาธิตวิธีการล้างมือให้กับเพื่อนๆได้ดูแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะโดยการล้างมือของเราค่ะเราก็จะต้องมีอะไรคะมีสบู่หรือว่าที่น้องอองฟองบอกว่าอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้แต่ถ้าเรามีสบู่นะคะเราก็จะใช้สบู่นั่นเองต่อมาค่ะนี่นะคะก็คือกะละมังหรือว่าภาชนะที่คุณครูใส่น้ำไว้นะคะในนี้ก็จะให้เด็กๆได้ใช้ในการล้างมือนั่นเองค่ะ
1: เด็ก
0: ช
1: อบทำอะไร
0: ต่อมาเลยค่ะ
1: ขั้นเลย
0: นี่เลยค่ะคืออะไรเอ่ยผ้าเช็ดมือให้เด็กๆได้ใช้ในการเช็ดมือนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะใครดีนะอุ๊ยอุ๊ยเสียงจิ้งจกร้องแล้วค่ะเด็กๆชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้ององฟองค่ะเชิญเลยค่ะมาด้านนี้เลยยืนด้านนี้เลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้น้องอองฟองค่ะมาสาธิตวิธีการล้างมือนั่นเองพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมเดี๋ยวน้องอองฟองนะคะค่อยๆเอามือจุ่มในกะละมังเลยค่ะจุ่มลงไปเลย
1: เย
0: ็
1: นมากค
0: ่
1: ะ
0: เย็นไหมคะเย็นยกมือขึ้นมาค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะบีบสบู่ให้น้องอองฟองนิดนึงค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะขั้นตอนแรกทำยังไงนะคะเอามือถูกต้องเลยค่ะถูช้าๆนะขั้นตอนต่อไปค่ะทำแบบนี้เลยฝ่ามือถูหลังมือค่ะถูกต้องเลยค่ะฝ่ามือถูหลังมือสลับข้างด้วยค่ะสลับข้างด้วยอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะขั้นตอนที่3ทำแบบนี้ค่ะถูแบบนี้เลยถูกต้องเลยค่ะขั้นตอนที่3แบบนี้ค่ะที่ฝ่ามือแบบนี้น้องอองฟองทำแบบนี้ค่ะถูแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะต่อมาขั้นตอนที่อะไรคะขั้นตอนที่4ทำแบบไหนนะมีใครจำได้บ้างเอ่ยถูแบบนี้เลยทำแบบนี้ค่ะถูกต้องเลยเอานิ้วมือถูแบบนี้ค่ะสลับข้างด้วยค่ะสลับข้างด้วย
2: เหมือนทาส
0: ีถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าท่านี้นะคะก็คือหลังนิ้วถูฝ่ามือนั่นเองท่าต่อไปค่ะเอาจับที่นิ้วหัวแม่มือเลยค่ะถูรอบนิ้วหัวแม่มือเลยถูกต้องเลยใช่ค่ะเหมือนท่าเหล่าดินสอเลยใช่ไหมคะสลับข้างด้วยค่ะสลับข้างด้วยอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยท่าต่อมาค่ะให้น้องอองฟองใช้นิ้วมือถูฝาขวามือแบบนี้ค่ะถูขวางฝ่ามือแบบนี้นะ
1: สบู่เริ่มแห้งแล้ว
0: เราต้องรีบล้างเลยค่ะสลับข้างอีกข้างหนึ่งค่ะแบบนี้เลยถูแบบนี้ค่ะน้องฟองถูแบบนี้ค่ะน้องฟองถูแบบนี้ลูกถูแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ถูข้อมือขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะถูข้อมือ
1: ถูข
0: ้อมือใช่ค่ะแล้วก็ถูอีกข้างหนึ่งแล้วก็ล้างมือได้เลยค่ะล้างแบบนี้ค่ะโอเคค่ะถูถูถูถู มามือถูกจ้า

โอเคค่ะนี่ค่ะผ้าเช็ดมือเช็ดมือได้เลยค่ะสะอาดแล้วปรบมือให้น้องอ้องฟองหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือการที่เรานะคะจะต้องล้างมือให้สะอาดนั่นเองการล้างมือของเรามีกี่ขั้นตอนนะคะ7ขั้นตอนถูกต้องเลยค่ะโดยวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็สนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือนั่นเองเด็กๆอย่าลืมเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆไปเข้าห้องน้ำเวลาเด็กๆจะล้างมือเด็กๆก็ต้องล้างมือให้ถูกต้องนั่นก็คือล้างมือกี่ขั้นตอนคะกี่ขั้นตอนลูก7ขั้นตอนนะคะมือของเด็กๆจะได้สะอาดแล้วก็ปราศจากเชื้อโรคด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการล้างมือค่ะและได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือทั้ง7ขั้นตอนเลยค่ะคุณครูนะคะก็อย่าลืมเน้นย้ำให้เด็กๆนะคะว่าเวลาล้างมือจะต้องล้างมือให้ถูกขั้นตอนค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: นั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
1: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย

0: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
0: ปลาไหลยังไงล่ะ
1: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ปลาไหลใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: ร้องไห้ยังไงล่ะ
1: แล้วร้องไห้นี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
1: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: น้ำแข็งใสใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มาลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
1: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
0: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
1: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราค่ะมาเตรียมความพร้อมของนิ้วมือของเรากันก่อนเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาเตรียมความพร้อมด้วยการขยับมือแล้วก็นิ้วมือไปพร้อมๆกันเลยนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเหมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกลายเป็นแมงมุมมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับกิจกรรมที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเลยค่ะโดยกิจกรรมที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆก็มีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถหาดินน้ำมันดินเหนียวหรือว่าแป้งโดนะคะมาให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการปั้นได้ค่ะแต่เมื่อเด็กๆเลิกทำกิจกรรมปั้นเด็กๆต้องอย่าลืมหยิบอะไรคะหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะถ้าทำกิจกรรมนี้จะต้องหยิบกระดาษแล้วก็นำมาทำอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะวาดภาพนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กเสร็จแล้วก็จะต้องนำมาเล่าให้คุณครูฟังคุณครูจะได้จดบันทึกผลงานของเด็กๆนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำนั่นเองเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ค่ะว่าในกิจกรรมนี้เรามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างจะมีเด็กๆคนไหนจำได้บ้างนะมีเด็กๆคนไหนจำได้บ้างคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์แรกของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตที่มือของคุณครูพัดนะคะว่าคุณครูพัดถืออะไรอยู่คะสีอะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีน้ำของคุณครูนั่นเองโดยสีน้ำสีนี้มีสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะเด็กๆพูดตามนะสีเหลืองอีกหนึ่งครั้งค่ะสีเหลืองถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีน้ำที่เป็นสีเหลืองนั่นเอง

เดี๋ยวเรานะคะจะมาดูที่สีต่อไปกันเลยว่าเอ๊คุณครูพัชจะมีสีอะไรมาฝากเด็กๆอีกค่ะเป็นสีน้ำเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสีน้ำที่เป็นสีอะไรนะเด็กๆลองดูค่ะลองสังเกตนะคะสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยนี่นะคะก็เป็นสีน้ำเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นสีน้ำที่มีสีแดงนั่นเองถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีสีน้ำค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นสีจากธรรมชาติสีผสมอาหารนะคะหรือว่าสีโปสเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถนำมาให้เด็กนะคะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะเอเด็กๆจะจำกันได้หรือเปล่านะว่าคืออะไรนี่เลยค่ะคืออะไรคะเวลาเด็กๆวาดภาพสีน้ำเราก็จะต้องใช้ผู้กันถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผู้กันนั่นเองค่ะสำหรับผู้กันที่เหมาะกับเด็กๆอนุบาลหนึ่งนะคะก็ควรที่จะเป็นเบอร์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นั่นเองเด็กๆจะได้จับได้ถนัดมือนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะผู้กันยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือผู้กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้นะคะเป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์ได้นะคะหรือว่าอาจจะใช้นะคะเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆก็ได้ค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรคะคือผ้าเช็ดมือนั่นเองโดยผ้าเช็ดมือนี้นะคะคุณครูค่ะก็นำไปชุบหมาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ในการเช็ดทำความสะอาดมือของเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะมาสาธิตนะคะวิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำให้กับเด็กๆได้ดูเลยโดยคุณครูนะคะก็จะใช้ผู้กันค่ะจุ่มลงไปนะคะในสีน้ำเลยคุณครูจะวางผู้กันนะคะใส่ลงไปที่สีน้ำนะคะคุณครูจะวางลงไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเวลาใช้เด็กๆต้องอย่าลืมอะไรเอ่ยปาดสีน้ำนะคะที่บริเวณปากของภาชนะเพราะว่าถ้าเด็กๆยกขึ้นมาแล้วก็นำมาวาดเลยเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีสีน้ำนะคะที่หยดหรือว่าไหลออกมาจากผู้กันนั่นเองเด็กๆก็ต้องอย่าลืมปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเมื่อไม่มีสีไหลหรือว่าหยดลงมาแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถนำไปวาดนะคะบนกระดาษได้เลยค่ะคุณครูก็จะวาดตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของคุณครูเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะคุณครูพัชค่ะจะลองวาดเป็นสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะและเมื่อคุณครูวาดเสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่ะผู้กันที่คุณครูจุ่มสีแดงมาแล้วเราจะต้องเก็บที่ไหนคะถูกต้องเลยคุณครูก็จะเก็บลงไปที่สีแดงโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเด็กๆบอกว่าถ้าเด็กๆเก็บผิดสีสีของเราก็จะกลายเป็นสีอื่นใช่ไหมคะเด็กคุณครูพัชจะใช้สีต่อไปเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อมีสีน้ำนะคะยังหยดหรือว่าไหลออกมานะคะจากผู้กันเราจะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะก่อนค่ะแบบนี้นะคะและนำมาวาดลงไปบนกระดาษนั่นเองรอบนี้คุณครูพัชจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆหึแต่ว่าสีของคุณครูพัชซีดไปใช่ไหมคะหรือว่าจางค่ะคุณครูพัชก็จะนำไปจุ่มที่สีน้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็อย่าลืมเลยปาดที่บริเวณปากของภาชนะนะคะแล้วก็นำมาวาดได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดวาดเป็นอะไรคะนี่เลยค่ะคุณครูพัดวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าภาพที่คุณครูพัด

เป็นภาพอะไรคะนี่เด็กๆบอกว่าวาดเป็นบ้านถูกต้องเลยภาพที่คุณครูพัดวาดนะคะก็คือภาพบ้านนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะจินตนาการเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะวาดเสร็จ

อย่างน้อย2กิจกรรมถูกต้องเลยและเมื่อคุณครูนะคะจดคำบรรยายเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถเปลี่ยนกิจกรรมได้นะคะหรือว่าเด็กๆคนไหนที่ปั้นดินน้ำมันอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้เช่นเดียวกันค่ะและเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ค่ะโดยในวันนี้นะคะมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามุมไหนที่มีป้ายเขียวติดอยู่บ้างคะมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้นะคะแต่เมื่อเด็กๆค่ะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็จะต้องทำยังไงคะจะต้องเก็บของเล่นเข้าที่เลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสำหรับแถวแรกค่ะปั้นดินน้ำมันเด็กๆกลับหลังหันเลยค่ะกลับหลังหันเลยแล้วเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเลยค่ะเชิญเลยลูก

0: ะอาดด้วยค่ะถ้ามือเลอะเช็ดเอาผ้าเช็ดได้เลยค่ะเอามาวาดบนกระดาษได้เลยถ้ามือเลอะเอาผ้าเช็ดได้เลยค่ะ
1: สบาย
0: สบายค่ะปาดด้วยนะปาดแบบนี้ค่ะ
1: นิดเดียว
0: ปาดแบบนี้โอเคปาด
1: รวมกับสีน
0: ี้เป็นสีเอาผลงานให้คุณครูดูด้วยนะปาดได้ค่ะน้องมีอาปาดแบบนี้โอบเบาๆค่ะ
1: แล้วกลายเป็นสีอะไรอ่ะ
0: จับคู่กันใหม่ค่ะใช้ข้อนี้จับค่ะ
1: เป็นสีอะไรที่หนูผสมกัน
0: อ่
1: ะเป็นสีอะไรอ่ะนี่คือผมเป็นสีอะไรอ่ะ
0: โอเคค่ะอุ๊ยจะทำเป็นรูปอะไรนะเดี๋ยวหนูต้องเอาไปใส่ให้คุณครูด้วยนะ
1: ใส่เยอะๆถึงมอนด้วยค่ะ
0: ปาดตรงนี้ค่ะนั่นแหละหนูถูกต้องค่ะปาด
1: ว่าคุณครูวาดบ้านเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หนูว่าคุณครูวาดบ้าน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะปาดแบบนั้นนะ
1: เช็ดเลย
0: มาเช็ดเลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆเก็บของเล่นได้เลยนะคะเก็บของเล่นเลยลูก

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีตัวอย่างผลงานนะคะของเด็กๆค่ะมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วก็ได้เล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันด้วยค่ะนี่เลยค่ะผลงานในวันนี้นะคะเป็นผลงานในการวาดภาพสีเทียนนั่นเองค่ะน้องไม้ลุกขึ้นเลยค่ะผลงานนี้เป็นของน้องไม้นะคะน้องไม้ค่ะน้องไม้วาดเป็นภาพอะไรคะ
1: ต้นไม้กับคน
0: ต้นไม้กับคนยกผลงานให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะผลงานนี้นะคะก็เป็นผลงานในกิจกรรมวาดภาพสีเทียนนั่นเองค่ะน้องไม้นะคะก็ตั้งใจวาดภาพเลยแล้วก็นอกจากนั้นยังนำมาเล่าให้กับคุณครูฟังด้วยค่ะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนค่ะเด็กๆทุกคนเลยนะคะก็มีความตั้งใจค่ะในการทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนหรือว่ากิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำนะคะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมวาดภาพอะไรนะคะวาดภาพสีเทียนวาดภาพสีน้ำแล้วก็กิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆก็ได้เลือกทำในกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เวลาเด็กๆได้ไปทำอะไรคะล้างมือเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันค่ะให้เด็กยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะเราจะแปลงร่างเป็นหมึกกันค่ะพร้อมไหมคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบอยากไหลเล่น

0: Giặt sao giặt nhìn, giặt lên lên lão có giặt giặt giặt mực thuộc bố. À, มือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนําให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคือเกมการศึกษาอะไรลูกวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะจับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์แปรงฟันนั่นเองจับคู่อะไรนะคะจับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์แปรงฟันเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพจากเกมการศึกษากันเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆสังเกตภาพจากเกมการศึกษาได้เลยค่ะนี่เลยค่ะภาพอะไรคะภาพยาสีฟันถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพยาสีฟันนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะนำไปวางกระจายไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆผ้าอะไรคะนี่นะคะคือผ้าเช็ดมือนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆไปแปรงฟันมือของเด็กๆอาจจะเปียกก็ได้เราก็เลยต้องมีผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะนำไปวางไว้เลยภาพต่อไปเลยค่ะภาพอะไรคะเด็กๆเราสังเกตนะอะไรคะกระจกถูกต้องเลยกระจกเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ส่องเด็กๆนั่นเองถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกระจกนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะนำไปวางไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะ
1: แก้วน้ำ
0: แก้วน้ำถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพแก้วน้ำเอ๊แก้วน้ำของคุณครูสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ฟ้า
0: อุ๊ยสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็เป็นภาพแก้วน้ำสีเหลืองนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพแปรงสีฟันนั่นเองถูกต้องเลยภาพนี้นะคะคือภาพแปรงสีฟันค่ะมีใครเคยเห็นบ้างคะอ๋อเด็กๆเคยเห็นกันทุกคนเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะนำไปวางไว้เลยนะคะและคุณครูพัดค่ะก็จะนำภาพเกมการศึกษาที่เหลือนะคะมาวางกระจายไว้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะการเล่นเกมภาพจับคู่หรือว่าภาพเหมือนนะคะอุปกรณ์การแปลงฟันเลยเอเด็กๆค่ะคุณครูพัดจับคู่อะไรดีคะภาพอะไรดีลูกเอาภาพอะไรดีคะภาพกระจกเด็กๆบอกว่าเอาภาพกระจกคุณครูพัดก็จะหยิบภาพกระจกขึ้นมาค่ะนี่เลยคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแบบนี้แล้วคุณครูนะคะก็จะต้องหาภาพกระจกใช่ไหมคะมาวางจับคู่กันเอเด็กๆช่วยครูพัดหาได้ไหมคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้หรือเปล่านะไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเลยคุณครูพัดก็จะหยิบขึ้นมาแล้วก็ต้องนำไปวางทำไมลูกนำไปวางทำไมนะคะนำไปวางชิดติดกันถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัดสาธิตอีกหนึ่งคู่ค่ะเอ๊ภาพไหนดีนะภาพอะไรนะคะเอาแปรงสีฟันหรือยาสีฟันลูกยาสีฟันภาพยาสีฟันนะคุณครูพัดก็จะหยิบขึ้นมาเลยไปวางชิดกันแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้คุณครูต้องเว้นระยะนิดนึงแล้วก็ใช้อะไรเอ่ย
1: ใช้แบบน
0: ี้ตรงใช้นิ้วลองทาบวางดูนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนค่ะใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะ

นั่งที่ก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องมีอาค่ะบอกว่าหาคุณครูเลยภาพอะไรคะภาพนี้ภาพยาสีฟันไหนลองมองสิคะอยู่ตรงไหนอีกลูกหยิบมาได้เลยค่ะเด็กๆค่ะเพื่อนจับคู่กันถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็นำมาจับคู่กันได้ถูกต้องเลยสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะอาจจะได้เล่นเกมการศึกษาใหม่นะคะหรือว่าอาจจะทบทวนเกมการศึกษาเดิมค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วต้องอย่าลืมทำไมลูกต้องยกมือให้คุณครูก่อนเด็กๆยกมือเสร็จแล้วคุณครูพัดนะคะหรือว่าคุณครูหญิงก็จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆนำเกมการศึกษามาเก็บแล้วก็เปลี่ยนเกมการศึกษาใหม่ไปเล่นได้เลยเข้าใจไหมคะ yeah. เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เก็บเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ได้เลยนะคะเชิญเก็บเก้าอี้ได้เลยค่ะ

0: าพแรกอะไรดีคะเอามาวางหนึ่งภาพเลยภาพกระจกไหนเด็กๆลองหาซิที่ใครมีกระจกอยู่ลูกเอามาวางด้านนี้ค่ะเอามาวางตัวนี้ลูกเอามาวางตัวนี้ต่อไปภาพอะไรดีคะ
1: ขอกระจกหน่อยค่ะกระจกหน่อย
0: เอามาวางไว้ตัวนี้ลูกขยับมาด้านนี้ค่ะไหนเราต้องหมุนให้เหมือนกันด้วยนะเหมือนกันไหมลูกช่วยกันหมุนนะโอเคค่ะเว้นระยะนิดนึงต่อมาภาพอะไรคะเว้นระยะด้วยค่ะเว้นระยะด้วยนิดนึงนั่งลงที่เก้าอี้นะคะอันไหนลูกเอามาวางคู่กันถูกไหมคะผ่านให้เหมือนกันเลยแต่ว่าเราต้องผ่านให้เหมือนกันด้วยไหนหมุนออกมาอันนี้ถูกแบบนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกันแล้วไหนน้องเกดมีภาพอะไรลูกไหนจะพัดดูซิผ่านมาวางตรงนี้ได้เลยค่ะวางเลยหมุนเหมือนกันด้วยค่ะหมุนหมุนหมุนหมุนเหมือนกันด้วยโอเคเหมือนกันยังคะเหมือนแล้วเอามาตรงนี้น้องมาตินครับมาตรงนี้เลยครับถูกต้องเลยค่ะไหนเด็กๆช่วยกันตรวจสอบซิถูกต้องไหมคะน้องมาตินนั่งมองเลยค่ะถูกต้องเลยช่วยกันเก็บใส่ในตะกร้า

0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้านะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้เลยค่ะหลังจากที่คุณครูพัดนะคะได้ให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันมาแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะในห้องเรียนของคุณครูพัดนะคะเด็กๆก็เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์แปลงฝันนั่นเองค่ะนอกจากจะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่แล้วนะคะยังได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วได้ค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะที่คุณครูพัดอยากจะเน้นย้ำเด็กๆค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการอะไรลูก
1: การล
0: ้
1: างม
0: ือไปแล้วเพราะว่าการล้างมือของเรามี7ขั้นตอนเดี๋ยวเรานะคะจะต้องล้างมือให้ถูกวิธีแล้วก็ถูกขั้นตอนด้วยได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เด็กๆจะไปรับประทานอาหารกันเดี๋ยวเราไปล้างมือกันนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันนึงมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วไปช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าว

0: นี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
1: ว้าว
0: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
2: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไมโทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
0: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พี่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปล

0: มินิสระแอ
1: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
0: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
1: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
0: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะมีสระเอ
1: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
0: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนที่3เพลงแน่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

สนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆ

ทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทําให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30ถึง35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโอ้พูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้กดชนวนปวดใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายๆครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุณยฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์เยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
1: ค่ะ
0: พอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ะมีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆ ซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองหัวเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเอ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรอกนะคะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
1: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเจ้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีสไตล์ไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไร
0: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อต้องผิดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
0: ้
1: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือพันธุกรรม
1: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้ถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก
0: ็ชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
1: ค่ะ ค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไป

0: ตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานหลานช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมองว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมุติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่มั้ยคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่มั้ยคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเอ้ยโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะคือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไม่ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี262เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถ

0: ทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควนเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: วนอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์ของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
6: 1 2 3 Let's go
0: คนตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของนับหนึ่งเองทั้ง3คนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
7: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
8: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
9: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
0: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
7: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
3: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง
0: พิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
3: ทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับหนึ่งได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
0: เศษหนึ่งส่วนสี
3: ่แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่า

0: หรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร
1: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
0: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
1: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
0: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
1: การลบ
0: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
1: ตอบคือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
0: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
2: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
3: ได้สิภูผา
2: ขอบคุณนะทุกคน
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ

0: เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเองถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะเย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: Safety Kiss ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
3: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
4: ่พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นน่ะ
3: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
4: ตอนนี้เลย
3: เฮ้ย
4: ร
3: ้อน
4: ไปป่ะไปป่ะ
3: ไปไปไป
4: ใกล้บ้านเราด้วย
5: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
3: ค่ะ
5: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
3: โอเคค่ะ
5: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัย

0: จุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
1: ทางม้าลายสะพาน
0: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
1: สะพานลอย
0: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
1: ไฟเดิน
0: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
1: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
2: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
0: 5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
1: อยากรู้ค่ะ
0: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
1: ซ้ายขวาซ้าย
0: มองขวาซ้าย
1: ขวาน
0: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
1: ฟังเสียงรถค่ะ
0: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
1: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
1: หยุด
0: หยุด2
1: มอง
0: 3
1: ฟัง
0: ฟัง4
1: ค
0: ิดแล้วก็5
1: เดิน
0: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
1: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
1: เดิน
0: เดินวิ่งได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์กอบเกียรติดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในช่วงของข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มจากกรณีนางสาววันธนีอายุ54ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพร้อมเพื่อนอีก10คนนะครับและไกด์อีก1คนไปเดินป่าบนเขา7ยอดเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังแล้วก็ปรากฏว่าพลัดหลงไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดไม่มีปาฏิหาริย์ครับหลังพบศพนักท่องเที่ยวชาวนนทบุรีดังกล่าวโดยขณะนี้นำศพลงมาเพื่อเตรียมชันสูตรแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายจุดที่พบศพครับเป็น

0: ที่สูงและลาดชันด้านล่างนั้นเป็นผืนน้ำและแอ่งน้ำเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นการลื่นเนื่องจากฝนตกหนักและพลัดตกลงมาจากที่สูงแล้วตกลงมาในน้ำเสียชีวิตหรือไม่จะต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิสูจน์หาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งเส้นทางดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นเส้นทางเดินป่าโดยการขึ้นไปกู้ร่างลงมานั้นก็มีอุปสรรคปัญหาเนื่องจากฝนตกหนักพรานป่านะครับและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินเท้าไปยังจุดที่พบศพซึ่งก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่สำคัญทั้งไฟฉายน้ำดื่มอาหารแห้งพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ระยะเวลาในการเดินขึ้นลงประมาณ6ชั่วโมงมีพนักงานสอบสวนและแพทย์เวรโรงพยาบาลปะเหลียนรอชันสูตรศพผู้เสียชีวิต
1: แจ้งว่าที่ทีมผู้หาผมสั่งการไปใช่ไหมเขาก็โทรกลับมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะว่าบอกกับผมว่าผู้ใหญ่เจอศพแล้วผมถามว่าแล้วศพอยู่ยังไงลอยน้ำอยู่ที่หนานต้นไทรอ่ะนะแต่ทีนี้แล้วมันบอกว่าผู้ใหญ่แล้วจะทำยังไงฝนจะมาน้ำมันจะนองใช่ไหมน้ำมันเยอะเดี๋ยวศพจะลอยผมก็บอกว่าเอาต้องช่วยเอาเชือกไปมัดไว้ก่อน
2: มาไล่เรียงทำลายนะคะคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สูญหายเนี่ยออกเดินป่าพร้อมเพื่อนอีก10คนที่น้ำตกไพรวันค่ะต่อมาวันที่31พฤษภาคมผู้สูญหายพร้อมเพื่อนแล้วก็ไกด์ขึ้นไปค้างคืนบนเขา7ยอดจนกระทั่งเช้าของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาคือมีกำหนดการในลงจากเขาเนี่ยประมาณ 9:00 น.แต่ว่าผู้สูญหายเนี่ยเดินลงมาจากเขาเพียงลำพังไม่มีเพื่อนแล้วก็ไกด์ติดตามมาด้วยและสุดท้ายเดินทางกลับถึงจุดหมายแต่ไม่พบผู้สูญหายค่ะ
0: ซึ่งหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังทุกฝ่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายตลอดเวลาแต่ด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีแบบขาดหายจึงทำให้การติดต่อประสานข้อมูลมายังจุดอำนวยการค่อนข้างยากลำบากต่อมามีรายงานจากทีมค้นหาว่าพบทิชชู่เปียกและขวดน้ำเกลือแร่บริเวณลำธารต้นน้ำด้านบนเหนือน้ำตกโตนเตะนะครับแล้วก็น้ำตกโตนเตะที่ตำบลปะเหลียนทำให้หลายๆคนก็มีความหวังว่าอย่างไรก็ตามน่าจะพบผู้สูญหายอย่างแน่นอนเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นครับความหวังทั้งหมดก็ต้องพังทลายลงมาโดยมีรายงานว่าพบร่างไร้วิญญาณของผู้สูญหายที่เพิงหินทานน้ำตกเหนือน้ำตกโตนเตะบริเวณวังหนานย่าใส่นะครับหมู่ที่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
2: ไปกันที่จังหวัดระยองนะคะเกิดกรณีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปพยายามที่จะข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวในห้องพักบนเกาะเสม็ดค่ะทางจังหวัดก็เลยมีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะที่กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะเสม็ดตำรวจสภ.เพตำรวจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเข้มงวดหลังเกิดเหตุคนร้ายค่ะซึ่งก็เป็นคนงานเกาะสร้างนอกพื้นที่บุกเข้าไปห้องพักรีสอร์ทที่บริเวณอ่าวช่อเพื่อลักทรัพย์แล้วก็พยายามข่มขืนนักท่องเที่ยวเจ้าของห้องพักแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถแกะรอยแล้วก็จับกุมตัวได้ภายในเวลา30นาทีหลังจากที่ก่อเหตุแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางนี้นะคะนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะร่วมกันแถลงขอโทษผู้เสียหายขณะนี้ผู้ทำผิดถูกจับและถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาทั้งบุกรุกเคหสถานในยามวิกาลพยายามข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็เล่นการพนันออนไลน์ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมามีมาตรการความปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะจากนี้ก็สั่งทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันยกระดับความปลอดภัยสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
3: ในนามของระยองต้องขอโทษนะครับผู้เสียหายซึ่งมันเกิดเหตุการณ์สลายที่ขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือขอที่ชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลนะครับว่ากรณีที่ข่าวออกมาว่าเจ้าที่ตำรวจมีเพียงหนึ่งนายในหลักปฏิบัติมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บนเกาะเสม็ดทั้งหมด6นายครับก็มีสายสืบอีก2นายรวม8นายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ที่ผ่านมาของจังหวัดระยองเราดูสถิติย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏมีการคดีอาชญา

0: รมบนเกาะเสม็ดโดยเฉพาะ3เดือนย้อนหลังจนถึงช่วงปีใหม่ก็ไม่มีปรากฏคดีเป็นคดีเป็นศูนย์ไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่มีคดีอาญาไม่มีคดีข่มขืนไม่มีอะไรต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งที่เกิดแต่หลังจากเกิดเหตุภายในครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมโดนผู้ร้ายได้นะครับเกี่ยวกับผู้ร้ายของคนอยู่นอกพื้นที่เป็นกรรมการก่อสร้าง
1: สำหรับการยกระดับมาตรการความปลอดภัยบนเกาะเสม็ดนั้นก็จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดเสี่ยงทั่วเกาะติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AI ที่ท่าเทียบเรือซึ่งระบบจะสแกนใบหน้าและก็แจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ทันทีหากพบประวัติอาชญากรรมหรือว่าบุคคลมีหมายจับคุมเข้มแรงงานบนเกาะการตรวจสอบประวัติและขึ้นทะเบียนอย่างละเอียดเพิ่มความถี่ในการเดินเท้าตรวจตราของสายตรวจอาสาสมัครและก็เจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงการควบคุมราคาสินค้าค่ายานพาหนะไม่ให้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
2: มาตรการทั้งหมดนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานคอนเสิร์ตใหญ่ Summit in Love ในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันบอกว่ามีกำลังพลเพียงพอและจะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
1: ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างของปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่มีทหารกัมพูชาอยู่ใกล้ปราสาทคณานั้นที่แท้นะครับก็เป็นภาพหน้าฐานของฝั่งเขมรส่วนฝั่งไทยมีการคุมพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จมีการล้อมรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวหน้าผาพร้อมกับตอบโต้ทันทีนะครับหากมีการละเมิดอธิปไตยกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคณานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยโดยมีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่ประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดภาคกลางเป็นระยะทางประมาณ250เมตร
2: สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะเป็นช่วงจากจุดภาคกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวก็เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการฐานกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นค่ะคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพที่หน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองโดยยังไม่ปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใดแต่ว่าอะไรก็ตามนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดมีการติดตั้งลั้วลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจและจัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงพร้อมกับสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศกองทัพภาคที่2ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
1: ขณะที่เพจของกองทัพอากาศไทยครับมีการเผยแพร่ภาพการปล่อยเครื่องบิน F-16 เพื่อปฏิบัติภารกิจชายแดนเมื่อกลางดึกของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่ากองทัพอากาศดำรงความพร้อมรบและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศการบินเตรียมความพร้อมของเครื่องบินรบในครั้งนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถของกำลังทางอากาศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่ากองทัพอากาศพร้อมเฝ้าระวังสังเกตการและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเพราะอธิปไตยเหนือน่านฟ้านั้นคือภารกิจที่ต้องพร้อมทุกวินาทีกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
2: ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวและมีการเผยแพร่นะคะแผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนในสื่อโซเชียลมีเดียณขณะนี้ต้องบอกนะคะว่าคำสั่งให้เตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยในอำเภอน้ำยืนนั้นจังหวัดอุบลราชธานีออกมายืนยันนะคะว่าเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆค่ะตามวงรอบประจำปีก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่อย่างใดค่ะนายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเปิดเผยนะคะว่าอำเภอน้ำยืนขอยืนยันว่าได้ติดตามประเมิน

0: สถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับทางกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอโดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือว่าแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อนำแผนการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติอย่างเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการทั้งนี้ค่ะอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้ติดตามจากทางราชการแล้วก็เพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญหากมีสถานการณ์ที่จะต้องใช้แผนอพยพหรือว่ามีข่าวสารข้อมูลใดอำเภอน้ำยืนจะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจที่ว่าการอำเภอและแจ้งสั่งการผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบยืนยันสถานการณ์ณปัจจุบันด้านชายแดนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนยังเป็นปกติ
1: ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความพยายามลักลอบเข้าเมืองของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนั้นสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้ถึง12คนขณะที่กำลังลักลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองได้12คนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงโดย10คนแรกจับกลุ่มได้ที่บ้านแหลมตำบลเทพนิมิตทั้งหมดให้การว่ามาจากจังหวัดบันเจียเมนเจยประเทศกัมพูชาลักลอบเข้าไทยเพื่อเข้ามาทำงานก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีโดยจ่ายเงินให้ผู้นำพาคนละ 3,000 บาทต่อมาจับเพิ่มอีก2คนในพื้นที่เดียวกันตรวจพบยาเสพติดประเภทไอซ์ในครอบครองและผลการตรวจร่างกายก็พบสารเสพติดด้วยผู้ต้องขาให้การว่ามาจากจังหวัดพระตะบองตั้งใจเข้ามาทำงานรับจ้างในสวนผลไม้พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดนั้นส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการลักลอบข้ามแดนไม่ใช่เพียงปัญหาแรงงานผิดกฎหมายแต่ยังเป็นช่องทางที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆอย่างกรณีล่าสุดมีผู้ลักลอบเข้าเมืองพร้อมยาเสพติดอยู่ในครอบครองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กองทัพเรือต้องดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่มีการผ่อนปรนหรือเปิดช่องทางให้บุคคลเดินทางเข้าออกโดยผิดกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์
0: ไทยและกัมพูชาได้เริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับนะคะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสค่ะเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีปไทยกัมพูชาโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มั่นใจนะคะว่าการประนอมภาพบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยค่ะแต่ที่มีการยกเลิก MOU 44แล้วมาใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยและกัมพูชาไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการใช้กลไกอันครอสมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอันครอส
1: ซึ่งนายเสียจากพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในทันทีเพื่อกำหนดท่าทีในเชิงรุกในการแก้ปัญหาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายที่หารือเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวิธีกฎหมายระหว่างประเทศและเคยให้คำปรึกษาเคยว่าความในคดีสำคัญในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกมาแล้วจึงมีความมั่นใจในข้อเสน สนอแนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งการหารือได้พูดคุยถึงเรื่องของกรอบเวลาและผู้ประนอมที่แต่ละฝ่ายต้องเสนอประเทศละ2คนซึ่งฝ่ายไทยได้ทาบทามผู้ประนอมต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ในกระบวนการก็ต้องมีหัวหน้าคณะซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นมีนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะส่วนฝ่ายไทยนั้นนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายว่าเป็นให้ผู้ใดเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบทางในการประนอมภาคบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายอาจจะดีกว่าการเข้าสู่เจรจาได้โดยมีความมั่นใจแนวโน้มต่างๆน่าจะดีกับประเทศไทย
2: การปรองดองภาคบังคับเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ทราบว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูจากกรณีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เวลาสักปีหนึ่งอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับอาจจะยาวนานกว่านั้นขึ้นอยู่ความซับซ้อนของคดีนะครับทีนี้เราก็คุยกันด้วยว่าไอ้กรอบที่เราจะเสนอเนี่ยของการทำงานของคณะพนักปรองดองเนี่ยคือกรอบอะไรเราก็คิดว่าเราต้องเสนอกรอบในเชิงรุกด้วยฝ่ายกัมพูชาก็คงเสนอว่ากรอบคืออะไรนะครับแต่เราคิดว่าเราต้องเสนอกรอบของเราที่คิดว่าเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเรามากที่สุดนะครับอันนี้ก็คุยกันนะครับก็รวมทั้งก็คือเรียกว่าคุยกันในเกือบทุกมิตินะเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าถึงแม้อย่างที่ผมกล่าวเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้แต่ถ้าไปเส้นทางนี้เราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเราพร้อมแล้วก็เชื่อว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับขอให้มั่นใจตรงนี้นะครับคือเราต้องเลือกคณะประนอมที่ดีนะครับที่ดูแล้วมีความเชี่ยวชาญไม่ได้มีความลำเอียงนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้มันมีผลกระทบต่อการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นหลักนะครับไม่พูดถึงตัวบุคคลคือเราดูความเชี่ยวชาญเคยผ่านเวทีอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือจะมีความเป็นกลางแล้วก็ทุกคนก็มั่นใจในความเป็นกลางของผู้เชี่ยวชาญนะ
0: ทันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายศิริศักดิ์ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานแล้วก็ปรึกษาหารือถึงการเริ่มต้นเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982และในเวลา 14:00 น.วันนี้ค่ะนายศิริศักดิ์จะบรรยายเรื่องดังกล่าวให้คณะทูตได้รับทราบก่อนที่จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา 15:30 น.
1: ด้านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็เปิดเผยว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีศึกษาอื่นๆหากไทยปฏิเสธการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้พลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สัมภาษณ์รายการเรื่องหลังข่าวทาง NBT ว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีอื่นๆเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนตอนบนเป็นเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นเรื่องของสิทธิ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแม้จะมีข้อเสนอว่าไทยไม่ควรเข้าร่วมกระบวนการและควรเน้นการเจรจาทวิภาคีต่อไปแต่โดยลักษณะของกฎหมายที่เป็นภาคบังคับหากไทยไม่ยอมเสนอชื่อกรรมการ2คนกัมพูชาก็มีสิทธิ์ร้องขอให้อันคลอสนั้นส่งกรรมการมาเติมให้ครบ5คนและเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้สำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะรับข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายนำมาวิเคราะห์ตามหลักเที่ยงธรรมและทำรายงานเสนอต่ออันคลอสว่าควรขีดเส้นแบ่งเขตอย่างไรหรือใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างไรโดยต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน
3: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับหากนะฮะเราดำเนินการต่อเนื่องกับเรื่องนี้ตามที่กัมพูชาสิทธิของเราก็คือหนึ่ง สนอ2คนเพื่อให้เกิดการเลือกคนที่5เกิดขึ้นเพื่อให้5คนเนี่ยนะครับรับข้อมูลทั้ง2ฝ่ายไปประมวลรวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะวิเคราะห์ออกมาสังเคราะห์ออกมาในข้อมูลทั้งปวงการกฎหมายเรื่องการขีดเส้นการต่างๆทุกอย่างเนี่ยแล้วจะเสนอรายงานไปสู่แอนครอสว่าแนวทางที่จะให้2ชาติเนี่ยใช้ประโยชน์ทะเลขีดเส้นตรงนี้อย่างไรการขีดเส้นออกมาจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยหลักการของแอนครอสคือหลักเที่ยงคำ
4: ครับ
3: เขาจะใช้องค์ประกอบในการคิดทั้งหมดนี่คือแค่ที่หนึ่งถ้าทั้งสองฝ่าย

0: เสนอชื่อไปประเทศละสองฝ่ายรักเลือกอย่างที่ว่าอีกฝ่ายนึงถ้าบอกว่าถ้านะครับเราบอกไม่เอาฉันไม่อยากนั่นเหมือนกับหลายๆท่านที่เคยโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่าไม่จำเป็นเราเนี่ยมันเรื่องนี้มันหมดอายุไปนานแล้วเราไม่สนใจเราต้องรอทวิภาคีเราต้องเจรจาไม่เจรจาเขาไม่เจรจาเธอจะอยู่กันอย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: นะก็มีคนเสนอแบบนี้ขึ้นมาคำถามก็คือว่าก็เหมือนที่ทางที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับในงานวิชาการต่างๆที่วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาสิทธิ์ใช้2คนนี
2: ้
0: ทางกัมพูชาก็สามารถขอให้นะทางอันครอสเนี่ยนะครับส่งอีก2คนมาแล้วเลือกให้ครบ5คนประธานอีกคนได้เหมือนกัน
2: พลเรือเอกจุมพลยังย้ำด้วยว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศจะต้องคัดเลือกผู้แทนเชี่ยวชาญที่ไทยไว้ใจได้เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สะสมมาหลายปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในเวลานี
3: ้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วย

0: หรือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
2: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่หนุ่ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์จะอยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
4: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9มีวิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: พัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะมามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู้รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆ เริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้าที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลาอย่าง

0: ดีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อทีเอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
2: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

ังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ8 โมงครึ่งค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ9:15หรือ9:30เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันค่ะ

0: ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง6ถึงกันนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือแต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลมไส้ลมกว่าบ้างเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาลีตอนนี้น้องอายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะ
1: ชื่อเหมียวค่ะอันนี้น้องฟรีอายุจะ10เดือนแล้วค่ะ

0: คลานได้คล่องแล้วค่ะ
1: คลานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะหลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนียวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

0: ทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ้าจ้าที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมดเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากเดาะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะนี่วันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างงี้เป็นต้น
2: นอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซี่แรกนั่นเองค่ะ

0: อนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
0: 8เดือนแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ฟันซี่แรกขึ้นหรือยังดูยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวล นะคะเพราะว่าบางคนก็ขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้คำแนะนำจากคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด

0: โอเค
1: นี่แหละเสร็จแล้วลูกเออชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะลูกขี่แล้วนนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: นาริอา
3: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยโอ้นาลีเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากมากเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
1: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาอะค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วกวาด
3: อืมแล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที
1: ่ใช่
3: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะหนึ่งคือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
1: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล
3: ้
1: ว
3: ใช้กับเป็นยาง
1: ไอ้พวกนี้ครับเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
3: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
3: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
1: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
3: สันเหงือก
1: ลิอา
3: ลิอาค่ะตรงนี้ตรงนี
1: ้เป็นตุ่มเหรอคะ
3: ค่ะมันจะหนุนนูนนูนขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นละหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยในวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปรงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปรงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปรงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ
3: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
4: ให้เขาไปเลือกเอง
3: แน่นอนค่ะ
4: ลายแบบไหนสีแบบไหนเลือกเลย
3: อย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเล่นได้ไม
4: ่
3: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
4: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
3: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
4: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟัน เอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
4: อ๋อค่ะ
3: โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
4: ค่ะ
3: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
4: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟัวไลด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปะให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้
4: ค่ะ
3: นะคะ
4: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
3: การที่ได้รับฟัวไลด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
4: ้อ๋อค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืนนะคะโดยการที่พอแปลงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
4: อันนี้
3: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
4: ค
3: ่
4: ะ
3: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
4: ้
3: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
4: ้ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
4: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
3: ใช่แล้ว
4: เป็นสู่ฟันซี่แรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
3: ใช่แล้วค่ะ
4: มาถึงช่วงนี้เด็กๆ

0: ก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุธหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
1: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโปเลเนี่ยมีอาการอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้า

0: ็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ค่ะดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มานมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ้ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นอันนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมฟายตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา
1: แล้วครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
2: ใช่
1: และจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
2: ถูกต้อง
1: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับ
2: ค่ะ

0: ก็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ส่วนมากส่วนมากเลยใช่ไหมครับ
1: ส่วนมากใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องส่วนยังไงคร
3: ับ น้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
0: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยในบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหรือจะคานไปปักไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายๆเช่นแบบปักไฟสายปักไฟอะไรอย่างเงี้ยต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
3: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้เงี้ยค่ะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟอะค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
3: แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบ่งเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ป้าขอบอลกับป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอป้าขอป้าขอโอ้โหเก่งเก่ง

0: ก็หนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาวันนี้อันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะน
1: ะ
0: หรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
2: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรถทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
3: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
2: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ครับพวกเราเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะมาเจอกับแขกรับเชิญที่ครอบครัวเขาสอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่เป็นโลกทั้งใบนี้ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ใช่ครอบครัวน้องจอมทัพป่ะครับ
1: อ๋อใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วคนไหนคือจอมทัพครับเนี่ยคนนี้คือจอมทัพแล้วคนนี้ชื่ออะไรชื่อขุนพลโอเคอาจจะเป็นเด็กที่อายนะวันนี้ที่นัดผมมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามาที่นี่บ่อยครับหรือว่าไงครับ
2: ก็ปกติก็วันเดือนละครั้งแต่ว่าคือบางทีถ้าเกิดข่าวว่ามีสัตว์อะไรออกก็พ่อเขาก็จะพามา
0: อ๋อคือเรามาที่หลักๆที่จะมาถ่ายรูปใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ที่ไหนมีตัวอะไรดีๆก็เอาที่นั่นเลยคร
0: ับ วันนี้อยากเจออะไรครับ
3: เลี้ยงผา
0: เลี้ยงผาเจอหรือยัง
3: ย
0: ัง งั้นเราต้องไปหาเลี้ยงผาที่ไหนครับเนี่ย
3: ที่นี่
0: ที่ตรงนี้เลยเหรอ
1: เขาว่ามันจะเดินอยู่แถวๆนี้ครับถ้าโชคดีก็จะได้เจอ

0: น้องจอมทัพบอกว่าก่อนที่จอมทัพจะมาถ่ายรูปจอมทัพเลี้ยงแมลงเหรอครับ
1: ครับตอนแรกเลยก็คือผมไปพวกค่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับธรรมชาติก็สนใจแมลง
0: เดี๋ยวนะไปค่ายเกี่ยวกับ

0: ธรรมชาติเราตัดสินใจไปเองเหรอครับ
1: แม่พาไปคร
0: ับ อ๋อคุณแม่พาไปแล้วก่อนอันนี้คือเราชอบแมลงอยู่แล้วเหรอเราเลยยอมไป
1: ตอนแรกชอบแมลงทั้งหมดเลย
0: แมลงทั้งหมดคืออะไรก็ได้เป็นแมลงก็ชอบหมดเลย
1: ใช่
0: แล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนจากแมลงมาเลี้ยงด้วง
1: ครับ
0: อือฮึเลี้ยงด้วงเนี่ยเราเลี้ยงจริงจังแค่ไหนครับ
1: ก็เหมือนแบบว่าเลี้ยงไปเพาะพันธุ์ขายได้ฮะ
0: เราต้องเลี้ยงตั้งแต่มาเป็นไข่เลยปะ
1: ใช่ฮะ
0: เอ้าแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเราต้องเลี้ยงเป็นไข่แล้ว
1: ไม่ตอนแรกเลยก็คือไม่ได้เลี้ยงเป็นไข่ตอนแรกเลี้ยงเป็นตัวฮะแล้วก็เริ่มแบบซื้อมาเป็นคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เป็นไข
0: ่อือฮึตอนที่เริ่มจะเพาะพันธุ์ด้วงเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนเริ่มเพาะพันธุ์ประมาณป .1 อะฮะ
0: ป.1ป.1เพาะพันธุ์ด้วงเป็นแล้วทำไมถึงทำเป็นอะ
1: ตอนนั้นแม่พาไปเชียงรายอะไรเงี้ยไปหาพี่ลุงเปาอะ
0: ลุงเปานี่คือเป็นคุณครูสอนเพาะพันธุ์ด้วงเหรอครับ
1: ป้าเป็นก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าเขาสนใจเรื่องด้วงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไปเพาะขายด้วยแล้วก็ไปชนกวางด้วย
0: อ๋อคือเราอยากรู้แล้วก็เลยให้คุณแม่พาไปเชียงราย
1: แม่พาผมไป
0: แม่คุณแม่พาแม่พาไปเพื่อให้เราเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ด้วงแล้วเราก็เพาะพันธุ์เป็นไอ้วงจรชีวิตของด้วงเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันเริ่มจากแรกเลยก็คือเป็นไข่นะฮะ
0: เป็นไข่
1: แล้วก็กลายเป็นหนอนมี3ระยะมี L1
0: L2 L2 L3 ไอ้เนี่ย1 2 3ต่างไงครับ
1: เป็นขนาดอะฮะ
0: อ๋อคือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเหรอ
1: แต่ผมจำเรื่องขนาดมันไม่ได้
0: อ่ะไม่เป็นไรก็คือมีไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วพอ L3 เสร็จไปไหนต่อครับ
1: ก็เป็นดักแด้ฮะ
0: เป็นดักแด้
1: แล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นตัวด้วง
0: จากไข่ไปถึงตัวด้วงเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมครับก็มันจะเป็นด้วงขึ้นมา
1: แบบบางตัวนานๆก็มีฮะแบบประมาณ2ปีอะไรอย่างเง
0: ี้ยฮะบางสายพันธุ์นี่ใช้เวลาถึง2ปีเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: พันธุ์อะไรอ่ะครับ
1: เป็นสายพันธุ์เฮอร์คิวลิสฮะเป็นด้วงที่ยาวที่สุดในโลกฮะ
0: ด้วงเฮอร์คิวลิสยาวที่สุดในโลกด้วยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอ่ะเรารู้สึกสนุกกับมันเหรอ
1: ใช
0: ่ทำไมถึงสนุกครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือด้วงมันเท่เราก็เลยชอบ
0: ชอบด้วงเพราะมันเท่อะไรอีกไหม
1: ไม่มี
0: แล้วก็คือมันเท่กันเราก็เลยชอบก็เลยเพาะพันธุ์แล้วอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมันแล้วหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงด้วงเสร็จขายเสร็จเพาะพันธุ์เป็นแล้วเราก็เริ่มมาสนใจถ่ายรูป
1: ใช่ฮะ
0: แล้วตอนนั้นแรกถ่ายอะไรครับ
1: ตอนแรกก็ถ่ายด้วงเลยฮะ
0: เอ้าถ่ายด้วงเหรอ
1: ด้วงที่บ้าน
0: แล้วหลังจากที่ถ่ายด้วงเสร็จเราก็เลยชอบไปถ่ายอื่นต่อเหรอ
1: เราก็มาถ่ายนกฮะ
0: ถ่ายนก
1: เสร็จแล้วก็เราก็มาถ่ายอะไรก็ได้หมด
0: แต่คือส่วนใหญ่ที่ถ่ายคืออะไรครับ
1: พวกสัตว์ป่า
0: สัตว์ป่าที่ชอบถ่ายโอเควันนี้เราจะไปถ่ายอะไรอีกจะพาพี่ไปถ่ายอะไรวันนี
1: ้เรื่อยๆฮะ
0: เรื่อย
1: ๆปกติมาก็ไม่ได้ต้องการถ่ายเลยแล้วมาทำอะไรก็ได้เจออะไรก็ถ่าย
0: เจออะไรก็ถ่ายแล้ววันนี้อยากเจออะไร
1: เกิดแบบโชคดีก็เจอแบบเจอเลี้ยงผา
0: เลี้ยงผา
1: หรือว่าเจอช้าง
0: เจอด้วยเหรอ
1: มันแล้ว
0: มันมีช้างเหรอที่เนี่ย
1: ไม่ตรงในนี้ไม่มีฮะต้องออกไปข้างนอก
0: อ๋อคือมันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเดินมาปกติเหรอครับช้าง
1: ข้างถนน
0: โอ้โหงั้นเลยเหรอแล้วเลี้ยงผาครับเราเจอที่ไหน
1: ที่นี
0: ่ตรงเนี้ยนะ
1: ใช่
0: ไหนไม่เห็นมีเลย
1: ยังไม่เจอไง
0: อ๋อคิดว่าจะเจอไหม
1: ขอให้เจอ
0: มันเจอยากแค่ไหนครับเลี้ยงผา
1: ไม่คือความจริงมันเจอง่ายแต่ผมไม่มีดวงผมเจอไม่เคยเจอสักครั้งเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันว่าเราจะเจอเลี้ยงผาไหมอ่ะไหนพาพี่ไปดูจุดที่จะถ่ายเลี้ยงผาเลยเร็ว
1: ได้เลย
0: ป่ะทางไหน
1: คนโหดจัดให
0: ้ทางไหนทางไหนทางนี้เหรอโอเคผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการตามน้องมาถ่ายรูปครั้งนี้แตกต่างจากการถ่ายรูปครั้งที่ผมเคยผ่านมานะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของน้องเขาครับ

0: ดูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอกับตัวอะไรเข้าแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้เห็นช้างตามธรรมชาตินี่แต่คือน้องจอมทัพเนี่ยเขาเห็นบ่อยแล้วแล้วเขาจะพาเรามาถ่ายรูปช้างกัน

0: มันเขาโพสให้เราถ่ายนี้ด้วยครับเหมือนเขารู้ว่าเราจะถ่ายเขาเลยโพสให้เราถ่ายดิโพสซะสวยใช
1: ่เราชอบถ่ายรูปมากถูกไหมครับเราได้อะไรจากมันบ้าง
2: ได้ไปเที่ยว
1: ได้ไปเที่ยวได้อะไรอีก
2: ก็แบบได้หาข้อมูลอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของสัตว์หรือว่านกอะไรอย่างนี้ฮะ

0: เวลาเราเห็นสัตว์จริงๆที่แบบอยู่ในธรรมชาติกับการที่เห็นสัตว์ในหนังสือเนี่ยความแตกต่างเป็นไงครับ
1: ประทับใจได้เห็นด้วยตัวเองเลยก็เหมือนแบบเห็นในหนังสือมันก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าไปเห็นด้วยตาตัวเองมันก็ขยับแบบขี้บ้างเลย
0: มันล่าสัตว์ให้ดูปะ
1: ไม่
0: ใช่ไหมมันก็เดินมาเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: การได้พูดคุยกับน้องจอมทัพผมว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือน้องเขาเนี่ยมีความสนใจอยากรู้และลงมือทำมันจริงๆแต่อะไรครับคือจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปของเขาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับครอบครัวเขากันครับ
3: ก็จุดเริ่มต้นจริงๆคือมาจากคุณพ่อเขาเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนประมาณสัก 7-8 ขวบอะไรเงี้ยจอมทัพเขาสนใจแมลงแล้วคือพ่อเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเขาก็จะเอากล้องมาถ่ายพวกโคลสอัพแมลงในมุมต่างๆเงี้ยมันก็จะได้ภาพมุมแปลกๆทำให้จอมทัพเขาสนใจเขาก็ยืมกล้องพ่อมาถ่ายหลังจากนั้นเราก็เลยให้กล้องคอมแพคเล็กๆเขาเวลาไปไหนก็ให้เขาเอาไปถ่ายแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เขาอยากได้กล้องใหญ่ถ่ายภาพสัตว์ป่าจริงๆเนี่ยมาจากที่เขาไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วเขาไปเจอกับเจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อพี่อัชเชอร์ประสิทธิ์คำอุดนะคะ
0: ครับ
3: คือเขาเป็นช่างภาพสัตว์ป่าด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็อันนั้นได้เป็นอินสปายอีกหนึ่งอันที่ทำให้เขากลับมาแล้วเขาแบบอยากได้กล้องใหญ่เอาไว้ถ่ายสัตว์โดยเฉพาะ
0: เพราะว่าเริ่มต้นก็คือมาจากคุณพ่อเลยที่คุณพ่อชอบถ
3: ่
0: ายร
3: ู
0: ปแล้วก็เขาก็ซึมซับมาด้วยเรื่อยแปลว่าเวลาคุณพ่อไปถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องพาจอมทัพไปด้วย
3: ใช่แต่จริงๆจะบอกว่าจอมทัพเป็นคนดึงพ
0: ่
3: ออ
0: ้าวเหรอคือ เขาชอบเองสินั่นน
3: ่ะจริงๆคือจริงๆอ่ะบอลพ่อค่ะเขาเป็นคนที่ถ่ายแต่ก่อนเขาจะถ่ายพอร์ตเทรตถ่ายสตรีทแนวนั้นแต่พอลูกเนี่ยมาสนใจเรื่องสัตว์ป่าก็เลยทำให้พ่อหันมาสนใจด้วย
0: แล้วก็เลยกลายเป็นมาด้วยกันเลย
3: ใช่ก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนดึงพ่อออกมา
0: โอ้เข้าใจเลยผิดหมดเลยผมนึกว่าจริงๆแล้วคุณพ่อชอบมาก่อนลูกเลยชอบตามแต่แกว่านี่คือจอมทัพชอบคุณพ่อเลยเปลี่ยนมาชอบกับลูก
3: ใช่แต่คือแต่พ่อก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะ
0: อ๋อครับเข้าใจครับแล้วอย่างรูปของจอมทัพที่เขาถ่ายไว้เยอะเนี่ยที่ผมเห็นในมือถือเขาเนี่ยเขาได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไหมครับ
3: ก็มีค่ะเอาไปทำโปสการ์ดคืออย่างตอนนี้เขามีโปรเจกต์เขาอยากจะเปลี่ยนกล้องใหม่ล่าสุดนี้ก็คือเหมือนกันเนี่ยก็เขาก็ทำถุงผ้าทำเสื้อขายโปสการ์ดจากภาพถ่ายของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีประสบการณ์จากครั้งก่อนที่เขาเปลี่ยนเลนส์กล้องเขาใช้วิธีนี้พอเขาอยากได้กล้องใหม่เราก็เลยถามเขาว่าจะทำยังไงดีถ้าอยากได้กล้องใหม่เราจะหาเงินกันยังไงดีเพราะมาไม่มีเงินให้นะกล้องมันก็ไม่ได้ถูกๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอจากประสบการณ์ที่เขามีเพราะเราเคยให้เครื่องมือเขาไปแล้วเขาก็อ๋อก็ทำโปสการ์ดไงเพราะเขาเคยทำเสื้อไงแล้วทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยจากความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมถึงกล้าปล่อยให้เขาทำครับเพราะว่าถ้าพูดถึงทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่เด็ก10ขวบ2ขวบจะติดมือถือติดเกมหรือไม่มีทางที่จะออกมาทำอะไรอย่างนี้ได้
3: จริงๆพูดก่อนว่าจอมทัพก็เล่นเกมปุ้มก็ให้เล่นนะไม่ใช่ไม่ให้เล่น
0: ก็คือเราก็ไม่ได้ห้ามถูกไหมฮะ
3: เราไม่ห้ามแต่เรามีขอบเขตในการเล่นเขาก็จะได้โควต้าศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละครึ่งชั่วโมงคือไม่ใช่ว่าปุ้มปิดเลยปุ้มก็ให้เขาเล่นได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือก็อยากให้เขาได้เห็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าพอเขาไปเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาก็ explore ต่อจากสิ่งที่เขาสนใจคือเรามองทุกอย่างเป็นโอกาสถ้าเราเห็นว่าเขาสนใจอันนี้คือโอกาสทองมาแล้วเราก็ต้องรีบสนับสนุนเต็มที่เขาจะมีศักยภาพอย่างมากเลยนะเพียงแต่เราช่วยแบบช่วยพาเขานิดนึงช่วยดันเขานิดนึง
0: เหมือนสนับสนุนเขาให้ไปให้แบบเรียกว่าหาเวลาแล้วก็สนับสนุนเขานิดนึงอ่ะ
3: ใช่แล้วเขาจะไปได้เองได้ไกลมากอย่างเรื่องดวงเนี่ยปุ้มเห็นเลยว่าคือพอเขาสนใจพอเราแบบจึ๊กนึงแบบช่วยหาข้อมูลช่วยพาเขาไปในที่ที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเขาจะสามารถต่อยอดทำอะไรเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปดันเขาอ่ะเหมือนกันกับเรื่องถ่ายภาพเหมือนพอเขาสนใจจริงๆก็คิดอยู่ตอนที่เขาขอกล้องใหญ่ก็คุยกับแฟนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันแพงยังไงดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เชื่อว่าคือเราได้ประสบการณ์มาจากด้วงแล้วว่าเวลาเขาสนใจเนี่ยเขาทำได้ดีเขามีความตั้งใจโดยที่เราไม่ต้องไปผลักดันอะไรเขาเลยก็เลยตัดสินใจว่าเออให้ก็ได้แล้วก็จริงพอเขาได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมันสำคัญกว่าการนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยๆอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในห้องเรียนเราก็ยังให้ความสำคัญเนาะในชั่วโมงเรียนอะไรเงี้ยแต่หลังจากนอกชั่วโมงเรียนเนี่ยเราถือว่า เป็นโบนัสอย่างนึงคือเราคิดว่าเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าในตำราเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการมีความอดทนหรือว่าการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้จากตรงนี้ด้วย
0: คือสิ่งที่ผมเห็นจากตัวจอมทัพเนี่ยคือน้องเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากและมีสมาธิสูงมากตอนที่เขาแบบถือกล้องแล้วนั่งรอถ่ายนกถ่ายกวางแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหน้านี่คือผมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มันยากมากที่จะทำได้
3: จริงๆเขาเคยรอนานกว่านั้นอีกนะเขาเคยนั่งอยู่ในบลายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเกือบ6โมงเย็นอะไรเงี้ย
0: ฮะ
3: ใช่เขาต้องอยู่ในนั้นตลอดแล้วก
0: ็ทั้งวันด้วยนะคร
3: ับใช่กินข้าวในนั้นหรือแม้กระทั่งฉี่ต้องฉี่ใส่ขวดอยู่ในนั้นตลอดเวลาห้ามออกไปข้างนอกเขาก็เคยรอมาแล้วแต่ว่าความอดทนจากความสนใจไงพอเด็กมีแพชชั่นมีความสนใจอะไรก็ยังเขาไม่อยู่ปุ้มถึงบอกว่าถ้าลูกคุณน่ะสนใจอะไรสักอย่างเชื่อเถอะว่านั่นคือโอกาสทองต้องรีบแบบต้องรีบคว้ามันเอาไว้อะไรเงี้ยอย่าละเลย
0: แล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่าเคยถามเขาไหมครับว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไร
3: จริงๆปุ้มไม่ได้สนถึงอนาคตนะคือปุ้มแค่ว่าถ้าวันนี้เขาสนใจเราก็พร้อมสนับสนุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือวันนี้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องความอดทนน
0: ั่
3: นคือสิ่งที่เขาได้มาเรื่องการแบบลงมือทำได้รู้จักว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันชอบรู้ว่าฉันชอบอะไรแค่นี้สำหรับวันนี้พอแล้วไม่ต้องคิดอนาคตก็อาจจะไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าก็ไม่เป็นไรมีคนถามเหมือนกันนะเฮ้ยถ้าวันเนี่ยโอ้โหเห็นดูทุ่มเทกับลูกมากเลยถ้าวันหนึ่งเขาไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าจะเสียใจไหม
0: ก็มีคนเคยถามใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ปุ้มบอกว่าไม่เลยเพราะปุ้มก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขามีความสุขเขารู้ว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแค่นี้แล้วก็รู้ว่าทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้ว
2: มีคนเคยบอกว่าโลกเป็นเหมือนห้องเรียนที่กว้างใหญ่และมีเรื่องราวให้เรียนรู้ยังไม่สิ้นสุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะใช้เวลาและโอกาสที่มีเพื่อออกไปเรียนรู้มันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงข้อดีของการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำสิ่งที่ตัวเองชอบกันครับ

0: ุณหมอครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้ไปถ่ายรูปที่แบบที่เขาใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนในชีวิตเลยพอได้เห็นน้องคนนี้เขาชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งเขาต้องการเนี่ยเลยอยากถามคุณหมอว่าพอคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเขามีความสนใจอะไรสักอย่างนึงคิดว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะเจอสิ่งที่เราชอบรักสนใจเนี่ยเด็กหลายคนไม่ได้มีโอกาสนั้นด้วยซ้ำเด็กหลายคนในชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำสิ่งที่มีคนบอกให้ทำงั้นพอมาเจอว่าเอ้ยลูกเนี่ยมีความรักมีความชอบแล้วมีความสนใจกับเรื่องบางอย่างแล้วพ่อแม่ลงทุนที่จะให้เวลากับมันที่จะให้ลูกได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังเพื่อให้ลูกหลักๆเนี่ยคือเพื่อให้ลูกได้ค้นพบตัวเองด้วยนะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่มันจะอยู่เขาแบบแค่ชอบประเดี๋ยวประดาวหรือว่าจริงๆมันโอ้โหมันเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเลยมันคือจิตวิญญาณของเขาที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการให้เวลาให้โอกาสกับลูกที่จะลงมือแล้วก็ได้ปฏิบัติได้อยู่กับสิ่งที่เขารักจริงๆเนี่ยหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนเราจะมองว่าเราจะต้องให้การสำคัญกับการเรียนนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่ว่าโลกยุคปัจจุบันที่มันมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยเราพบแล้วว่าอาชีพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยล่ะ
0: ครับ
1: อาชีพที่ดีคืออาชีพอะไรก็ได้ที่คนที่ทำได้ทำสิ่งที่รักมีความถนัดในสิ่งนั้นเป็นอาชีพได้แล้วก็สร้างประโยชน์กับโลกใบนี้เนี่ยเป็นอาชีพได้หมดเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่จะไปเจอสิ่งที่เองรักเนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงเลยของการที่ทำให้เขาอยู่ในจุดที่จะได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็สนใจในอนาคต
0: ครับแล้วสำหรับพ่อแม่ที่เขามองว่าเอ้ยอะลูกเขาอาจจะชอบการเลี้ยงด้วงแต่คือเขามองว่าเอ้ยสิ่งนี้มันดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วไม่น่าสนับสนุน

0: คุณหมอคิดว่ามันเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆมันคงไม่ได้ถูกตัดสินว่าเลี้ยงด้วงไร้สาระหรือไม่ไร้สาระแล้วพ่อแม่เนี่ยหมอคิดว่าเขาคงไม่ได้มองในจุดที่เลี้ยงด้วงไร้สาระไหมแต่หมอคิดว่าเขามอบโอกาสที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ลงไปศึกษาสิ่งที่เด็กคนนั้นรักและสนใจจริงๆ
0: ครับ
1: นั้นสิ่งที่เด็กคนหนึ่งจะได้ในวิชาเลี้ยงด้วงเนาะแต่เป็นแบบการได้ลงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลการได้ลงไปแบบสัมผัสพื้นที่จริงกับสิ่งที่เขาสนใจหมอคิดว่าทักษะเหล่านี้จริงๆมีความสำคัญมากกว่าการที่จะจบมาแล้วได้วิชาเลี้ยงด้วงจริงโหสิ่งที่มันกว่าจะได้สิ่งนั้นอันนั้น
0: คือระหว่างทางกันไป
1: กระบวนการตรงนั้นคือสำคัญมากเลยกระบวนการที่เด็กคนนึงเจอสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วแบบโหแบบรักกับสิ่งที่เกิดขึ้นสนใจมันให้เวลากับมันกัดไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องของการแบบมีจุดหมายแล้วเรายึดมั่นซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาเรื่องของ EF เรื่องของสมองนะคะมันทำให้เขาปรับตัวปรับใจเวลาเขาออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงด้วงเนี่ยมันอยู่กับประสบการณ์มันอยู่กับอุปสรรคมันอยู่กับการต้องปรับความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่พัฒนาตัวเด็กไม่ใช่เท่าแบบไม่ใช่แค่การสนใจการเลี้ยงด้วงเท่ากับได้วิชาเลี้ยงด้วงแต่มันได้ลงมือทำมันได้หาข้อมูลมันได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ
0: งั้นหมายความว่าการทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยสำคัญถูกไหมครับ
1: หมอคิดว่าสำคัญเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
0: ครับ
1: เวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้ฝึกในเรื่องของวิธีคิดมันไม่ได้ฝึกเรื่องการปรับตัวปรับใจกับปัญหากับอุปสรรคแม้บางทีการออกนอกบ้านหรือการออกนอกพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ฝึกเราทุกอย่างเลยตั้งแต่การปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนาะการได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการแบบเรียนรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันได้ใช้เรื่องของ EF นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเรื่องของความจำที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่เด็กคนหนึ่งก็ควรจะได้แบบฝึกเรื่องของ soft skill มากกว่าที่จะท่องจำอ่านเขียนเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย soft skill เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเป็นอาวุธที่จะทำให้อยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าอีก5ปีข้างหน้าจริงๆเนี่ย
0: จะเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีใครรู้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งเราเดาได้อย่างเดียวเลยคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแบบที่เราทุกคนตกใจแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าโหเราจะแบบไลน์หาเฟซไทม์อะไรกันคือคนสมัยก่อนย้อนไป20ปีเนี่ยไม่มีทางคิดเลยว่าวันนึงเราจะไลน์คุยกันง่ายๆแต่ก่อนยังใช้จดหมายเขียนอะไรเงี้ยมันโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเตรียมคนให้มีทักษะที่มีศักยภาพพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: อ่ะสมมติว่าพ่อแม่กลุ่มนี้อยากให้ลูกเขาไปทำกิจกรรมแล้วแต่เขากลัวว่าถ้าทำกิจกรรมเนี่ยทำให้แบบเรียนไม่ทัน คุณหมอมีคำแนะนำใดๆไหมครับ
1: มันก็เป็นเรื่องการสร้างสมดุลแหละแล้วมันไม่มีอะไรหรอกที่จะแลกมาแบบไม่เสียอะไรจะเอาทุกอย่างไม่ได้ มันแบบพ่อแม่ชอบเอาทุกอย่างมันเอาทุกอย่างไม่ได้มันก็ต้องยอมที่จะเสียบางอย่างได้บางอย่างมันไม่ใช่จะเอาหมดมันไม่งั้นก็อาจจะเหนื่อยตายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราอาจจะตัดเวลาตรงนี้ที่จะเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรเนาะแต่เราจะมาเสริมประสบการณ์ชีวิตลูกซึ่งมันอาจจะคุ้มค่ากว่ามันอาจจะช่วยหรือเป็นประโยชน์กับชีวิตลูกข้างหน้ามากกว่าที่จะเรียนวิชาการอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาแม้นถ้าเราคิดว่าเราเลือกแล้วตอนนี้เราเลือกถูกเนี่ยเราก็ย่อมยอมเสียบางอย่างที่บางทีเราต้องกลับมาถามตัวเองว่ามันสำคัญจริงๆไหมเช่นคะแนนเกรดอาจจะลดลงหน่อยสมมตินะแต่เด็กบางคนเขาก็คีปได้ดีอะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเกรดลดลงหน่อยเราหมายมากไหมมันสำคัญชีวิตลูกเราจริงหรือเปล่า
0: บางครอบครัวหมายมากๆกับการที่เกรดลดนิดน
1: ึ
0: ง
1: ก็ต้องมาถามตัวเองไงว่าจะเอาทุกอย่างแล้วมันจะได้ไห
0: ม
1: แล้วถ้าจะเอาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมีความเสี่ยงอะไร
0: แล้วอีกเรื่องครับคุณหมอเรื่องอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะเตรียมพร้อมลูกเรายังไงครับให้แบบรู้ทันและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเขาเองให้อยู่ในอนาคตได
1: ้หมอคิดว่าเราสร้างคุณลักษณะเราก็ต้องมาตอบเองว่าคุณลักษณะอะไรนะที่จะทำให้เด็กอยู่ในโลกในปัจจุบันเนี่ยได้ดีเนาะหมอก็คิดว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเด็กที่มี EFD นะ EFD ก็คือเด็กที่ความจำใช้ได้มีความคิดยืดหยุ่นดีนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับ ใจตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เด็กที่มีเซลล์คอนโทรลดีก
0: ็
1: คือควบคุมตัวเองมีการยับยั้งชั่งใจที่ดีมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆได้ดีเนี่ยหมอคิดว่านี่คือคุณลักษณะของเด็กที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเด็กที่มีที่เราเรียกว่ามี growth mindset เนาะก็คือมีกรอบแนวคิดที่เชื่อในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง
0: ครับ
1: คือเชื่อว่ามนุษย์เราพัฒนาได้มนุษย์เราเรียนรู้ได้มนุษย์เราหลายครั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นงั้นเด็กที่มีgrowth mindsetเนี่ยจะประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: ได้ดีกว่าก็จะมองอุปสรรคต่างๆเป็นบทเรียนเป็นความท้าทายนะมองสนามมองประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เป็นบวกกับชีวิตมากกว่าที่จะแบบเอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเฟลไม่เอาอ่ะอันนี้เดี๋ยวแบบแข่งแล้วแพ้เอ้ยไม่เอาอ่ะทำอันนี้ไปเกิดไม่ประสบความสำเร็จจะทำยังไงคือเด็กที่มีฟิกไมด์เซตแบบนั้นเนี่ยก็จะยิ่งแบบก็ยิ่งปรับตัวได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กยุคใหม่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยเนาะก็คือมี EFD มี growth mindset นะอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้คือถ้าเขาเป็นเด็กที่มีจิตอาสาด้วย
0: จิตอาสา
1: ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขง่ายงั้นหมอก็คิดว่าเราก็มีหน้าที่คือสร้างคุณลักษณะสร้างซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลก็คือสกิลที่แบบเขาจะใช้ในชีวิตข้างหน้าไม่ต้องชีวิตข้างหน้าหรอกโลกปัจจุบันเนี่ยต้องการซอฟต์สกิลอย่างมากเลยเนาะว่าเอ๊ะเขาจะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ดีไหมเขามีเรื่องคอมมูนิเคชันดีหรือเปล่าคอลลาโบเรชันดีไหมทำงานกับคนอื่นเป็นทีมได้หรือเปล่าคิดเข้าทิงกิ้งเขาดีไหมทุกวันที่อ่านข่าวสารอยู่เนี่ยต้องคิดตัดสินใจว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันใช่ไม่ใช่นี่คือ
0: ค
1: ิดเข้าทิงกิ้งงั้นหมอคิดว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ลูกแล้วทำผ่านประสบการณ์ไม่ผ่านตำราเรียน
0: ก็คือให้ลูกได้เผชิญโลกแล้วเจอนู่นเจอนี่เยอะๆ
1: ใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะกลายมาเป็นคุณลักษณะ
0: ครับพอได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ได้ฟังอยู่น่าจะเข้าใจเด็กวัยรุ่นยุคนี้แล้วก็ลูกๆของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโออีกครั้งนึงครับที่เป็นเกียรติมาให้ข้อมูลดีๆและเรื่องราวอะไรดีๆกับรายการเรานะครับและวันนี้ครับรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: เฮ้ยนั่นสิ
3: เนาะเสียงดังใหญ่เลยอะอะไร
4: ดังอะ
5: มากเลย
6: What's happening Oh oh Help me help me Help me help me
7: มากันครบแล้วครับ
8: โอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่
7: ๆว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองอ้าวไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง

0: A dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวนี้เฮ้ยไม่แอบเก่งจังไม่กลัวเหรอใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผมไม่แอบครับ
3: ผมหมูหยองครับ
4: Hi, my name is Davy.
3: No, เขาสวยค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
5: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
3: นั่นน่ะสิคะ
2: เฮ้ยเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตรงหน้าผาศักดิ์สิทธิ์นอกเมืองนู่นมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชอบร้องรำทำเพลงตอนกลางคืนฉันนอนอยู่ตรงหน้าผานั่นไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกพวกนั้นก็ไม่ฟังเฮ้ยฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนซะหน่อย
5: แต่ว่าเสียงกลอนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
2: ใช่ใช่วัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
3: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ
1: ปล่อยไว้ฉันจะไม่ได้การคงต้องให้คุณยานวิเศษช่วยพาไปดูซะแล้ว
4: โอเค

0: dog. D O G dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนอ้าวหมูหยองไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองจะแวะมาก่อนไม่บอกเลยนะเอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
3: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
2: ฮะถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับโอ้โยเจ๋งกว่าเข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
3: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
2: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลแสนไกลอ
0: ่
2: ะ
0: Oh my god
1: เสียงนี่มัน

0: drum. D R U M drum. A drum. Drums.
1: ตีแบบนี้ไงสงสัยจะใกล้แล้วล่ะ
2: เฮ้ยเดินจนลากขาเอ้ยขาลากเลย
1: What is

0: D-U-C-K, duck. A duck. Duck.
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรมีทราบกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
4: ไม่ใช่อย่างงั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
4: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาสอนพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ด
2: เฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยอง
1: ต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได
4: ้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะ
1: หลับหลับกันหมดเลยสินะ
3: ใครมาเล่นอะไรแถวนี้นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยเจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
5: It's time to play
3: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
4: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
3: ว่ามา
2: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหลับนอนทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
3: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่แล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
3: เปลี่ยนเวลาก็ได้
4: ใครว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
2: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ

0: าเล่นเกมกับข้าวสวยกันนะคะ
1: Let's play

duck. Good job! What is it? Duck? Dinosaur?

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต้งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศ

3เวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำ

0: ้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: จอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิดดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิดดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะ

0: Magu กันดีกว่าเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมารวมกันตรงนี้แล้วถึงเวลาแล้วครับที่เด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมกับรายการอนุบาลชาวสนามเด็กๆสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก่อนหนึ่งสองสาม
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ครับรายการอนุบาลชาวสมรจะเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับได้ใช้ความคิดจินตนาการมาต่อเติมเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมาพบกับลายเส้นปริศนาและลายเส้นปริศนาประจำวันนี้เป็นแบบนี้ครับนี่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองนะครับตอนนี้ก็ช่วยลากเส้นตามแบบนี้ให้ลูกหลานท่านก่อนนะครับมีเส้นแนวนอนกับแนวตั้งเป็นมุมฉากกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งแต่ว่ากลับหัวกันนะครับแบบนี้นะครับลากตามเลยนะครับ1 2 3เสร็จแล้วนะครับคิดออกหรือยังว่าจะวาดเป็นรูปอะไรคิดออกไหม
1: คิดออกแล้วค
0: ่ะที่นี่คิดออกแล้วน้องๆทางบ้านคิดออกหรือยังครับน้องๆครับถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ไปเลย

0: Bonk.
1: จากแบบที่เรามีให้นะครับน้องๆ อาจจะเอียงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาทางไหนก็ได้นะครับตามจินตนาการของน้องๆเลยครับ

ว่าถึงไหนแล้วครับตอนนี้เวลาเรากำลังเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับต้องเร่งมือแล้วนะครับเอาวาดต่อเลยครับ

0: อ้าวเป็นยังไงบ้างครับเสร็จกันหรือยังตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับน้องๆทั้งบ้านเสร็จหรือยังครับนับถอยหลังไปพร้อมกันกับพี่เซฟนะครับ
1: เสร็จแล้ว
0: 5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับเอาวางอุปกรณ์นะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับว่าเสร็จหรือยังตอนนี้ถึงช่วงที่เราจะต้องมาถามเราอนุบาลชาญสมรทั้งนี้ว่าเขาวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเอาเชิญน้องเซนก่อนน้องเซนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
2: สวนรถไฟค่ะ
0: สวนรถไฟ
2: อันนี้ตอนที่หนูโตแล้วหนูมาทำงานขับรถไฟอันนี้ก็จะเป็นรางรถไฟอะค่ะน
0: ี่
2: ก็เป็นลวดลายที่หนูวาดเองแต่งเอง
0: อ๋อรถไฟนี้ไม่ใช่รถไฟธรรมดาเป็นรถไฟที่มีลวดลายด้วยนะรถไฟดีกว่ารถธรรมดายังไง
2: ก็เราจะได้ไม่ต้องแล้วก็ประหยัดค่าน้ำมันนะคะ
0: อ๋อประหยัดค่าน้ำมันนะครับอ้าวนี่คือพนักงานขับรถไฟน้องเซนนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมาเชิญคนที่สองน้องตัวเต็งภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: อันนี้เรือโจรสลัดครับ
0: ครับ
3: แล้วอันนี้เรือโจมตีถ้าเรือโจรสลัดมาปุ๊บโจมตีไปแล้วก็ไฟฟ้ามันมาหาตัวคนนี้ตัวคนนี้ก็กดไปมาแล้วเลยเรือมันก็กดไปมาคนกินก็เลยลงมาปลาสลัดก็กิน
0: โจรสลัดใช่ไหมครับ
3: แล้วนินจาก็มาช่วยปล่อยอันนี้มาโจมตีตัวนี
0: ้มีนินจาด้วยนะ
3: โจมตีอย่างยุงแรงเลย
0: อย่างยุงแรงเลยนะยุงแรงนี่เป็นญาติกับยุงลายป่ะครับ
3: ครับ
0: ใช่อีกนะครับรุนแรงใช่ไหมครับอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ยุงแรงนะเรือโจรสลัดของน้องตัวเต็งปรบมือให้ตัวเองด้วยปรบมือให้ตัวเองด้วยและแล้วก็มาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
4: บ้านสายรุ้ง
0: บ้านสายรุ้งนะครับบ้านสายรุ้งเอาไหนอธิบายหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
4: อันนี้ก็เป็นต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นสายรุ้งอันนี้ก็จะเป็นชื่อหนูเป็นพ่อแม่อันนี้พ่ออันนี้แม่นี่หน
0: ูอ๋อแล้วบ้านอ
4: ันนี้ก็จะเป็นนกอันนี้บ้าน
0: นกเยอะมากเลยอ่ะ
4: ก็จากที่แดดมันก็ลงไปแล้วฝนก็ตกตรงก้นเมฆ
0: ก้นเมฆแล้วฝนก็ตกมีฝนตกด้วยนะ
4: พอฝนตกเสร็จก็จะมีสายลุงมากินน้ำ
0: อ๋อพอฝนตกเสร็จแล้วมีสายลุงมากินน้ำ
4: กินน้ำกับฝน
0: อ๋อกินน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยเหรอครับใช่ป่ะ
4: ใ
0: ช่ไหมครับอ๋อนองพื้นปุ๊บเกิดลุงเลยใช่ไหม
4: เปล่าค่ะมันจะเป็นน้ำเฉยๆน้ำ
0: ธรร
4: มชาติมันจะเป็นน้ำแบบไหน
0: เป็นน้ำพอฝนตกลงมานองตรงนี้แล้วจะเกิด
4: สายลุงก็มากินน้ำ
0: ลุงมากินน้ำนี่คือความเข้าใจแบบเด็กอนุบาลนะครับพอน้ำนองแล้วสายลุงเกิดเด็กเลยคิดว่าสายลุงนี่แหละที่มากินน้ำที่ฝนที่ตกลงมาใช่ไหม
4: ถึงเรียกว่า
0: ลุงกินน้ำเอาปรบมือให้น้องซีนหน่อยแล้วก็น้องเซนช่วยเสริมด้วยภาพที่4นี้เป็นผลงานของน้อง
5: พ
0: ันน้องพันตั้งชื่อภาพนี้ว่า
5: คอนโดแสนสน
0: ุ
5: กค่ะ
0: คอนโดแสนสนุกนะครับอธิบายหน่อยสิครับว่าคอนโดเนี่ยมันเป็นหน้าตายังไงครับ
5: มีกระจกค่ะ
0: ครับ
5: มีต้นไม้ค่ะ
0: ครับ
5: ดวงอาทิตย์ค่ะ
0: ครับ
5: มีนก
0: ค่ะคอนโดเนี่ยเป็นที่ไว้ทำอะไรครับ
5: ไว้อยู่อาศัยของคนที่ไม่มีบ้านนะคะ
0: คอนโดแตกต่างกับบ้านยังไงครับ
5: บ้าน
0: ก็อยู่อาศัยใช่ไหมคนก็อยู่อาศัยใช่ไหม
5: มันก็เหมือนบ้านนั่นแหละ
0: เหมือนไหม
5: เหมือนค่ะ
0: เหมือน
5: ไม่เหมือนอ
0: ่ะใครว่าไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนครับ
5: เพราะว่ามันมีหลายชั้นและมันก็สูงมาก
0: เห็นได้เลยว่าคอนโดสูงมากเพราะว่าสูงกว่าต้นไม้อีกเนาะนี่ก็คือความคิดของน้องพันธ์นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจากเส้นที่เรามีให้เนี่ยนะครับแล้วมาวาดออกมาเป็นคอนโดนะครับเอาปรบมือให้น้องพันธ์หน่อยอ้าวคนสุดท้ายแล้วน้องทีเจครับภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
6: บ้านแมวแสนสนุก
0: บ้านแมวแสนสนุกเอ้าเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อย
6: แมวตัวนี้กำลังต่อสู้กับแมวกับคนแมวตัวนี้กำลังขับรถไฟของแมว

0: ครับ
1: มันจะไปดูในการอนุบาลช้าซึ่ง
0: หรอเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากแมวไปไหนนะครับ
1: ไปดู
0: อะไรครับ
1: รายการอนุบาลช้าสมอง
0: โอ้โหแมวนี่รู้จักเลือกดูรายการสร้างสรรค์ด้วยนะพอดูรายการอนุบาลช้าสมองแล้วไปไหนครับ
1: มันก็จะไปกินขนม
0: เอาขอบคุณน้องทีเจปรบมือเก่งมากเลยมีแมวพาไปไหนเยอะแยะท่านผู้ปกครองครับคุณพ่อคุณแม่ครับสิ่งที่เราเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่คืออิสระทางความคิดของเด็กๆนะครับที่เด็กเขามีอิสระในการที่จะคิดและวาดต่อเติมโดยเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้จินตนาการสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญมากเราควรส่งเสริมเพราะว่าจินตนาการนั้นไม่มีถูกและไม่มีผิดครับระหว่างที่เราจะรอดูรายการนี้อีกนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองคิดโจทย์เองลากโจทย์เองให้เด็กๆ เขาได้ลองต่อเติมเองก็ได้นะครับแล้วอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะแอนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยฮึบฮึบต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: เลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กับแคนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอึดแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: เร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย
0: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
1: สวัสดีครับ

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด

Oh,

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: เอ่ยไต่เอาซะแล้ว
1: ส่งคำถามเรื่องสุขภาพไปไงแล้วรู้ได้เขาตอบคำถามป้าเย้ถาม แล
2: ้วโอ้โหดีใจเฮ้ยเฮ้ยเ
3: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: อ๋อแกงหมูแกงไก่แกงปลาไหลจู่ฉี่มัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกนี่แถมให้แถมให้แ
1: ม่โอ๊ยไม่ใช่แล้วอิงว่าอาการแบบนี้พี่ปาไปเช็คเถอะให้หมอเช็คหน่อยนะ
2: พี่ไปมาแล้วหมอก็บอกให้พี่เนี่ยไปปล่อยนกแล้วก็แบบให้ทำบุญ9วัดอ่ะ
0: ปล่อยนกเอ้ยนกกระจอกก็แค่นิดๆหน่อย
2: ๆนกแอร
0: ์โอ้โหหลังเบลอเลยขนาดนี้
3: ไม่ใช่หมอดูพี่คุณอิงเขาหมายถึงว่าหมอที่โรงพยาบาลน่ะ
2: ค่ะไม่ไปหรอกขนาดเดินเข้าบ้านเนี่ยพี่ก็ไม่ไหวแล้ว
0: เฮ้ยขี้เกียจขนาดนั้นสิ
3: อ้าวหลับเลยเฮ้ย
0: ไปแล้วหลับซะแล้ว
1: หลับเลยอ่ะ
0: เออเอาไงดีหลับเลยมั้ยล่ะเอามั้ย
3: ผมว่าเดี๋ยวเราหาวิธีออกกําลังกายให้พี่ปาดีกว่า
0: เออดีอ่ะมันจะได้ดูแข็งแรงหน่อยเออจะได้มีแรงนี
1: ่พี่ปาโอ้โหกลนด้วยอ่ะ
0: คนชอบกล
1: อ๋อเออ

0: ม่แกแน่ใจหรือว่าจะหลอกผีปลาแล้วมันจะลุกขึ้นออกกำลังกายอ่ะ
1: แน่ใจดิพี่นี่พี่ปานะเขาเป็นคนกลัวผีจะตายถ้าเราใช้วิธีนี้นะพี่ปาเขาก็จะตกใจวิ่งหนีกระเจิงเลยถ้าแบบวิ่งอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนก็ได้ออกกำลังกายไงพี
0: ่โอ้โหนี่ดีนะเนี่ยที่ฉันเป็นแค่รุ่นพี่แกไม่ได้เป็นพี่น้องกับแกโอ้บ้านแกนี่เล่นกันโหดมาก
1: เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะพี่ผมทำเพื่อพี่ปาจริง
0: เหรอ
1: เดี๋ยวดูแหมใช่
2: ตกใจอะไรกันเนี่ยแม่ไ
0: หมมาเสมือนเลย
1: ใช่
2: เหม
1: ือนมากไม่มีใครเหมาะที่เป็นผีเหมือนกับคุณที่สุดแล้ว
2: นี่ชมไม่ได้เน
0: ี่
2: ย
0: นี่จริงๆจริงเหมือนมากเลยไหนลองทำท่าหลอกสิ
1: ไม่เห็นน่ากลัวเลยพี่น่ารักแกตายเอาคือไปนี่เดี๋ยวแผนเป็นอย่างนี้นะแผนเป็นอย่างนี้นะคือเดี๋ยวพี่ก้าแกล้งทำเป็นเสียงหมาหอนแล้วกันนะเพื่อสร้างบรรยากาศนะแล้วคุณเองก็ค่อยเดินไปนะไปจะกิดพี่ปาพอพี่ปาตกใจใช่ไหมพี่ปากลัวผีก็จะวิ่งนี่พอวิ่งมันก็ไม่ออกกำลังกายคุณ
2: พร้อมไหมนะ
0: พร้อมไปละให้พี่ทำเสียงหมา
1: ใช่กับบรรยากาศ
0: ได้ครับ
2: ค่อยเดี๋ยวค่อยไปดู
0: แอร์เดินเดี๋ยวหมาที่จะหอนนี่เอาตัวเล็กหรือตัวใหญ
2: ่ใหญ่
0: เลยน่ากลัวพร้อมไปออกเดี๋ยวหมาเนี่ยตัวผู้ตัวเมีย
2: ตัวเมีย
0: โอเคมันจะได้หวานหวานหน่อยเดี๋ยวเอาตัวแบบท้องไม่ท้องตัวเมีย
2: ท้อง
0: นะโอเคเดี๋ยวเอาท้อง3เดือนหรือ7เดือน
1: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องถามอะไรเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อพี่ถามเยอะนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนหมานะผมไปจ้างหมาตัวจริงมาแทนเลยนะ
0: ไม่ต้องจ้างแล้วครับพี่หอนเหมือนกว่าพี่หอนเหมือนกว่าดูว้าวว้าวว้าวว้าว
3: จ้าวแล้วเหรอไก่ขันเสียงดังเชียว
0: เฮ้ยฉันว่าไม่ใช่เพราะฉันหอนไม่เหมือนหรอกพี่แกน่ะหูเพี้ยน
2: มันเหมือนผีอ่ะ
3: เดี๋ยวฉันฝันไป
4: ไม่ใช่ฝันผีจริงๆจ้ะ

0: เป็นไงพี
1: ่แขนผมเป็นไงคุณ
2: โอ้โหที่ผมตรงนะเว้ยนักวิ่งโอลิมปิกนะยังวิ่งไม่เร็วเท่านี้เลยพี่แกนี่โอ้โหซอยขายิบๆๆโอ้โหนี่หมาสี่ขายังวิ่งไม่ทันเลยนี่ไม่ธรรมดาใช่มั้ยเหมือนมากเดิน
3: มา
2: เหม
3: ือนมากปวดคอมาก
2: นะเหมือนเป็นซอมบี้เลย
0: ลืม
2: โอ้โหไหนๆๆๆนี่นอนโอ้ยนี่มองตรงนะทำไม่ได้วิธีของแกแกแก
0: ครับ
2: เห็นเหมือนกันใช่ป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คน
0: เอ้าก็คนทั้งนั้นเลยพี
2: ่คนลุก
0: อ๋อห้องน้ำ
2: ไม่รู้เดี๋ยวดูเองพี่ไปทำธุระก่อนนะ
3: ขาแข็ง
0: คุณพิงจะอะไรครับ
3: ไปได
0: ้ผมช่วยไหมครับ
3: ไปแล้วนะมันจริงจริงมันมี
0: เอ้าแหมขนาดเป็นผียังสวยเลย
2: อุ้ย
0: ใช่เลยชัดเลยอย่างนี
4: ้พี่ป๋าครับ
5: นี่มึงกลัวอะไรกันวะเอ๊คุณตุ๊กอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยป้าแป้งจะนอนแล้วให้ชมซะหน่อยว่าวันนี้จะมาบอกฝันดีราตรีสวัสดิ์รออย่าดูกันแล้วรอจริงไหม
6: ผีพี่อ่ะ
7: ขอโทษ
6: กี้แสบคอมเลยดูดิ
7: ขอโทษ
6: กล้านวดแข็งแรงๆหน่อยได้ไหมนิ้วอ่ะกดลงไปดิเนี่ยกดตรงเนี้ยผีอะไรเนี่ย
2: ลุงแช่เอง
7: แช่เนี่ยนะก็มาไม่ให้ชู้ไม่เสียงตกใจกันทั้งบ้านเมื่อกี้โอ้โหวิ่งหนีออกไปเหมือนกันค่ะ
6: แต่นวดดีนะนวดใส่ได้ไหม
0: มาแล้วครับผมนี่คุณเฟรมนะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับจะมาช่วยแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายเบื้องต้นนะแบบง่ายๆเลยนะให้พี่เลยเพราะว่าพี่ปลาเนี่ยผมขอเน้นช่วงขาแล้วกันเพราะว่าขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
7: ขาไม่แข็งแรงนะ
8: ก็ท่านี่จะมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายแล้วก็อุปกรณ์ก็ต้องใช้ด้วยนี่ลองไปดูกันเลยไหมฮะ
0: ครับ
7: ไปดูกันเลยค่ะ
8: ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกำลังกายครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนล่างเนาะหรือพวกต้นขาครับกล้ามเนื้อโลเวอร์นะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าที่ทุกคนรู้จักกันดีหรือที่เขาเรียกว่าท่าสควอตเนาะเดี๋ยวอันดับแรกนะฮะให้ทุกคนเนาะยืนกลางขาเท่ากับช่วงหัวไหล่ก่อนมาพร้อมแล้วนะครับจากนั้นค่อยๆทิ้งสะโพกไปด้านหลังเนาะทิ้งสะโพกลงมาอย่างนี้แล้วจากนั้นค่อยๆลุกขึ้นนะครับจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาเราเนี่ยออกแรงได้ออกแรงมากเลยนะฮะข้อควรระวังนะครับไม่ควรนะครับให้เข่าเนี่ยเลยปลายเท้าเนาะเดี๋ยวผมจะลองยืนข้างให้ดู
9: เข่าเลยปลายเท้าเนาะ
8: ปึ๊บเข่าจะไม่เลยปลายเท้าเลยนะครับจากนั้นก็ยกตัวขึ้นหลังนะครับตรงไว้เนาะไม่งอหลังไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้นะครับประมาณ10ถึง12ครั้งเนาะ
0: คร
8: ับลองย่อลงอึ๊บจังหวะลงนะครับหายใจเข้าขึ้นหายใจออกทํา10ถึง15ครั้งนะครับทําเสร็จเราพัก30วิหรือถึง45วิหรือ1นาทีก็ได้ตามกําลังของเราเนาะจากนั้นก็ทําใหม่ครั้งนึงทําประมาณ3รอบ
0: คือทํายังไงก็ได้อย่าให้เราบาดเจ
8: ็บใช่ครับก็คือทำแล้วก็พักให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการรีคอเวอรี่เพื่อที่จะกลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างเต็มที่นะฮะเดี๋ยวเราลองมาทำสัก10ครั้งกันดูไหม
9: จ้าม
0: า
8: ครับไหวไหมครับ
9: ไหวจ้าไหว
8: ผมหันข้างให้ดูจะได้เห็นชัดเน
9: า
8: ะ
9: เราไม่ต้องหันเราหัน
0: ด้วยกัน
9: หัน
8: ค่ะโอเค
10: จะได้ดูเหมือนเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อย
8: พร้อมยังฮะ
9: พร้อมครับ
8: เดี๋ยวสาม
0: หายใจเข้าหายใจออกก่อน
8: สองหนึ่งลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกแปมยืนกลางขาหน่อยจากนั้นทิ้งสะโพกมาเยอะเลยทิ้งมาด้านหลังเยอะสวยครับค่อยๆยกขึ้นสองลงเลย ยกขึ้นยุบ3ลงไปดันหายใจออก4ลงดันขึ้นหายใจออกนะครับ5ลงครับอึ๊บดันขึ้นหายใจออก6ลงมาหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออก7ลงครับหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออก8อีก2ครั้งนิดเดียวหายใจเข้าขึ้นหายใจออก9สุดท้ายฮะดันขึ้นรู้สึกไงฮะ
10: โอเค
8: โอเคใช่ไหมฮะ
9: ไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหม
8: รู้สึกเมื่อยบริเวณหน้าขาเนาะท่านี
6: ้ตึงเลย
8: แค่ท่าเดียวก็รู้สึกเพิ่มความแข็งแรงของขาได้แล้ว
11: ระบบหายใจก็รู้สึกมันโล่งดันออกมา
8: ครับเพราะเราได้หายใจได้หนักขึ้นนะฮะมีการทำกิจกรรมที่หนักขึ้นก็จะต้องใช้การหายใจที่เยอะขึ้นนะ
11: เหมือนปอดไม่ได้ทำงานขยายขึ้นเยอะ
8: เดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเลิกกันเลยไหม
11: เป็น
8: ท่าบริหารกล้ามเนื้อน่อง
11: ส่วนไหนครับ
8: นี่ครับกล้ามเนื้อน่องก็คือตรงนี้ของเราด้านหลังเนาะที่เราชอบปวดกันเวลาเราวิ่งมากๆหรือเดินมากๆนะฮะก็จะเริ่มปวดบริเวณน่องเนาะหรือเวลาเราขึ้นบันไดทีนี้การบริหารกล้ามเนื้อน่องเนี่ยทำได้ง่ายเลยอย่างแรกนะมือเท้าเซลก็ได้เนาะ
11: เซล
8: จากนั้นนะครับค่อยออกแรง
9: ขยิง
8: ขยิงนะฮะให้ต้นเท้าขึ้นมาค้างไว
11: ้น้ำหนักไปข้างหน้าด้วย
8: ขึ้นไปตรงๆเลยครับขึ้นไปตรงๆเลยเนาะไปเท้าชี้ไปด้านหน้าปกติไม่แบออกเยอะเกินไปเนาะนะฮะหรือว่าไม่เปิดเยอะเกินไปเดี๋ยวก็จะเจ็บได้นะทำปกติเลยค่อยๆออกแรง
11: นับ
8: ปึ๊บครั้งไว้นิดนึงค่อยลงทำเหมือนกันเลยครับ10-15ครั้งเนาะท่านนี้จะรู้สึกเมื่อยบริเวณที่น่องนะครับหรือว่าใช้กล้ามเนื้อบริเวณน่องเนี่ยอย่างเต็มที่เลย
9: ตึงน่องล่าง
8: ครับ3 ไปครับ10ทีไปเลย4ปึ๊บ5 6 7 8 9สุดท้ายนะฮะปึ๊บ10โอเครู้สึกไงบ้างฮะ
11: 10เออ10แล้วครับ
9: ไม่ออกรู้สึกตึงตรงนี้
8: ตึงตรงเวียนน่องแต่ว่าถ้าพวกนี้ก็ยังมีข้อควรระวังคือถ้าใครเจ็บข้อเท้าเนาะหรือข้อเท้าหลวมข้อเท้าไม่ดีอย่างเงี้ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนหรือว่าอาจจะมีอะไรจับก็ได้นะ
9: ก็ต้องดูแล
11: ตัวเองใช่ครับเมื่อกี้มันแอบได้ไปสัมผัสของนิ้วเท้านะ
8: ครับ
11: เมื่อกี้เท่ากับ1 2 3 4 5 7 9 10เมื่อกี้เลยใกล้เคียงกันเมื่อกี้ทางมือตรงนี้ช่วงเท้า
8: ใช่ครับไปดูท่าต่อไปเลยมั้ยฮะ
11: ได้เลยครับ
8: ท่าที่3เนี่ยก็ยังอยู่กับการสร้างเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาแต่ว่าอาจจะหนักกว่าท่าสควอทหน่อยนึงเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้บาลานซ์ด้วยนะครับอันดับแรกเลย
11: ส่วนใหญ่ใช้ส่วนไหน
8: ก็คือลำตัวทั้งหมดเลยฮะเราต้องคุมให้อยู่เนาะให้ก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าเยอะเลย1ก้าวเนาะจากนั้นออกแรงย่อตัวลงนะครับแล้วก็ดันขึ้นลักษณะนี้อยู่ท่าครับข้างเดิมเลยฮะพี่แอม
9: เข่าเป็นไงเข่าง
8: อเข่าด้านขวานิดนึงครับเดี๋ยวปิดเข่าด้านขวาเนาะเข้ามาตรงกลางนิดนึงทิ้งลำตัวลงตรงๆเลยลำตัวนะครับไม่ต้องเอ็นไปด้านหน้าเนาะทิ้งตัวลงตรงเลยนะครับลักษณะนี้ทิ้งลงตรงเลยฮะแต่พี่แอมลองดูได้อยู่ครับเดี๋ยวลองทำพร้อมกัน
9: ได้มากรีบทำ
8: 5ทีแล้วกันโอเคครับ
11: จะดูแล้วก็เห็นความตั้งใจนะแอบแอม
9: จ้า
8: 1 2 3ไปครับไปปึ๊บ1ปึ๊บ2ปึ๊บ
11: 3
8: ปึ๊บ
11: 4
8: สุดท้ายครับ5โอ้โหรู้สึกไงฮะท่านี
11: ้บันท้ายเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น
8: เริ่มหนักขึ้นเนาะหนักกว่าท่าที่เรานั่งท่าพวกนี้นะครับทำแล้วก็เปลี่ยนข้างเนาะแต่ถ้าเกิดทำเนี่ยเวลาเราจับเอวเนี่ยรู้สึกว่ามันโค้งเคงออกซ้ายออกขวาด้านซ้ายเราเนี่ยจับกับกำแพงไว้ก็ได้นะใช้กำแพง
9: ยัน
8: ใช่ครับอันนี้ก็จะง่ายกว่าการที่เรามันทำอย่างนี้เนาะแต่ทั้งนี้นะครับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเข้ายิมก็ได้เราสามารถทำได้เองที่บ้าน นะครับท่าพวกนี้ช่วยได้เหมือนกัน
11: ดีทั้งเซฟทั้งประหยัด
8: ใช่ครับประหยัดด้วย
9: ทำไมดู ทำไมดูน้องเฟรมแบบพูดไปอะไรงี้ไปนะคะเริ่มเหนื่อย
8: แล้วเริ่มเหนื่อยแล้วครับใช่เพราะท่านี้ใช้แรงเยอะ
9: แล้วพวกพี่จะเหลือเหรอ
8: โอ้โหเหนื่อยทุกคนนะครับตรงนี
11: ้อ่ะแต่วันนี้ความตั้งใจมาสูงแล้วก็อ่ะขออีกข้างเพื่อ
9: สร้างสลับข้าง
8: ใช่ครับโอเคครับเมื่อกี้ใครทำด้านไหนก็สลับข้างเลย
9: สลับข้างไป
8: ยืนมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวขอสัก5ครั้งเนาะพร้อมไหมฮะ
11: ได้เลยได้เลยครับ
8: โอเครอฟังสัญญาณเนาะ3 2 1ค่อยๆลงครับอึ๊บ1
11: 1
8: ปึ๊บ
11: อึ๊บ
8: 2
11: 2
8: ปึ๊บ
11: ปึ๊บ
8: 3
11: 3
8: ปึ๊บ
11: ปึ๊บ
8: 4สุดท้าย
11: ปึ๊บ
8: โอเคดึงขากลับมาครับ
11: โอเคครับ
8: รู้สึก
11: แต่ถ้าพอสลับข้างแล้วรู้สึกว่าแอมแอมจะเป็นคนเหนือทันทีเลย
9: ทำไมคะ
11: อู้ครับ
9: ฮะ
11: แล้วยังไงต่อพอยังไงต่อ
8: พออย่างนี้นะครับท่าพวกนี้ก็สามารถเล่นเองได้ที่บ้าน
11: ใช่ค่ะ
8: เดี๋ยววันนี้เราลองเอาไปทำสักสามท่าอย่างนี้ก่อนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อขา
11: ตัวนี้สักกี่เที่ยวดี
8: อย่างนี้ครับทำ10ถึง15ได
11: ้10ถึง15
8: ใช่ครับเราพักประมาณ30วิถึง1นาทีก
9: ็
8: กล
9: ับ
8: ไปทำใหม่
9: จ้ะสรุปเลยจ้ะน้องเฟรม
8: โอเคครับก็ท่าพวกนี้เนาะเราสามารถออกได้ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องไปยิมก็ได้ก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อขาได้นะครับก็ฝากไว้สำหรับท่าเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อขาที่บ้านครับผมครับ
7: สุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยคือแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆเราก็สามารถแบบออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงได้เลยนะคะ
6: ดีมากเลยอ่ะนี่ไม่ต้องออกไปยิมด้วยนะเหมาะมากๆสำหรับคนขี้เกียจอย่างฉัน
7: จริงค่ะ
6: ขอบคุณนะคะที่มาสอน
5: ครับผม
7: ขอบคุณค่ะ
5: เอาละถ้าไม่มีอะไรลุงแชมป์ขอตัวกลับก่อนนะ
6: จ้า
5: จ้า
6: จะมาแบบหน้าขาวนี่นะ
5: เออแหม
8: ตกใจ
5: ตกใจอะไร
7: ใหญ
5: ่คุณตุ๊ก
6: ลุง
5: อะไรอะไร
6: ประตูอยู่นู้นประตูอยู่นู้น
5: รู้จ้ารู้เป็นห่วงไง
12: ห้องแม่ผมเลยนะ
5: รู้กลัวจะไม่ได้ของผมไง
7: เนียนนะคะ
5: จ้า
6: ประต
5: ูได้
6: ประตูพังหมด
12: คุณนะครับ
8: ครับผม
7: ขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณนะคะเชิญค่ะเชิญมากินน้ำ
7: ต้องเอาน้ำมาทาให้เขานิดนึงไปสิคะบ้านคุณอะ
13: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
5: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
13: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
5: ฝากหัวใจไว้ไง
13: โอ้ยจะไม่เคยรับฝากใคร
5: โอ้โถรับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ้า
13: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
5: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
13: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกไปกระทะนี่เลย
5: โอ้ยกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
13: ยั่วประสาทจังเลยจะไปไหม
5: คนนี้
2: มุมนี้แตกลุงแชมป์ลุงแชมป์เฮ้ยแม่นี่ลุงแชมป์แกสลบไปแล้วเนี่ย
14: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายน เป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
12: เป็ดน้อย
15: ตอนกล่องมหัศจรรย์

Hmm.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีแล้วตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อบอย
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้เอาละค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันพ่อบอยคะปัญหาโลกแตกของทุกบ้าน
0: มันคืออะไร
1: มันคือเรื่องของลูกเอาแต่ใจ
0: โอ้ย
1: แต่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองนะคะ
0: ครับ
1: เรามองว่าลูกเราเอาแต่ใจเราลองเปลี่ยนมาคิดว่าเรื่องของการที่ลูกเราต้องรู้จักควบคุมอารมณ
0: ์ครับ
1: ค่ะและวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะไม่ใช่มีแค่เรา2คนนะคะแต่ว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ
0: ์
1: เดี๋ยวนี้เป็นคำนี้นะ
0: ใช่ต้องร่วมอุดมการณ์ด้วยกันนะจะได้ร่วมมือกันได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะทั้ง5ครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับ5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
0: ครับเลยครับเรื่องที่ลูกเราเอาแต่ใจเนี่ยผมว่าเจอกันทุกคนแหละพ่อแม่เชิญก่อนเลยฮะ
2: อย่างน้องแองจี้ก็เวลาไปเดินห้างครับ
0: ครับ
2: ก็จะชอบซื้อของที่มันซ้ำๆอ่ะอย่างเช่นกระติกน้ำอย่างเงี้ย
0: มีแล้ว
2: ใช่
0: เห็นแล้วอยากได้อีก
2: ใช่ครับ
0: อาการเป็นไงฮะตอนอยากได
2: ้แบบนี้หนูยังไม่มีเลยหนูอยากจะได้แบบนี้อีกแต่จริงๆแบบนี้ก็เคยซื้อแล้วแต่อาจจะนานก็ยังอยากได้อีก
0: แล้วพ่อแม่ทำไงฮะ
2: ก็จริงๆเราก็จะไม่ซื้อให้
0: ครับ
2: เราก็จะเดินออกมาจากร้านแต่น้องก็จะไม่ยอมไปไหนก็จะยืนอยู่อย่าง
0: นั้นตรงนั้น
2: ก็จะยืนอยู่อย่างนั้นน่ะคือหนูขอซื้อใบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะพยายามแบบเรามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาซื
0: ้อ
2: แต่ก็จะไม่ยอม
0: โอ้โหนี่ทั้งพ่อทั้งแม่ลูกใช้ความอดทนกันทั้งคู่นี่ก็จะเอานี่ก็ต้องพยายามให้ลูกซื้อให้ได้ครับและการเอาแต่ใจของลูกเรานี่จะเกิดขึ้นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะชันแม่ของจิตวิทยาเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวพบกันเลยกับคุณหมอเก๋นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ค่ะ
3: จริงๆแล้วพฤติกรรมลูกๆแต่ละบ้านเนี่ยหลายคนก็สับสนนะเอ๊ะเป็นเพราะว่าเด็กๆ เขาเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นเพราะว่าการตอบสนองของเราไม่เหมาะสมอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหลายองค์ประกอบด้วยกันครับมีทั้งตัวเด็กเองทั้งตัวของคุณพ่อคุณแม่แล้วสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ
0: มีองค์ประกอบหลายอย่าง
3: ถูกต้องถูกต้องครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่างี้ครับบอกว่าเด็กๆทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครนะครับที่รู้ว่า

0: อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรหน้าที่ของพ่อแม่นี่แหละต้องช่วยเขาทีนี้ความยากง่ายของแต่ละบ้านเนี่ยจะแตกต่างกันแต่รับรองครับเขาสามารถที่จะทำได้อยู่ที่ใจของพ่อแม่พ่อแม่ต้องสู้สู้ครับ
1: เห็นไหมคะสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องส
2: ู้สู้จริงๆด้วยครับ
1: เอาละค่ะตอนนี้เราได้รู้จักทั้ง5ครอบครัวไปแล้วเรามารู้จักเด็กๆจากทั้ง5ครอบครัวกันดีกว่า
3: น้องกายครับ
4: ที่บ้านน้องกายอยู่กับใครบ้างคะ
3: อยู่กับปู่กับย่ากับพ่อกับแม
4: ่แล้วคุณพ่อใจดีไหม
3: ไม่ตอนหนูไม่อาบน้ำพ่อแก้จะตี
4: แล้วคุณแม่ใจดีไหมคะ
3: ใจดีแต่ไม่แค่ไม่ให้เล่นเกมเฉยๆ
4: หน
3: ู
4: ร
3: ู้
4: จักเร
3: ื่
4: องเอาแต่ใจไหม
3: รู้จัก
4: ไหมเอาแต่ใจเป็นยังไงอ่ะ
3: เราทำแต่ใจเราบอกเราทำแบบไม่ได้สั่งเราก็ทำ
4: แล้วหนูเคยเอาแต่ใจไหมคะ
3: บ๊ายบายกันละคนพ่อคุณแม่นะคะ
5: น้องแอนฟิลครับ
4: เวลาอยู่บ้านคุณพ่อชอบทำอะไร
5: ไม่ได้ทำอะไรกินข้าวแล้วก็นอนแล้วค่อยดูทีวีทำแบบนี้ทุกครั้ง
4: แล้วค
5: ุ
4: ณแม่ชอบทำอะไรบ้าง
5: หาอะไรมาให้เรากินบางทีก็ต้องทำการบ้านเสร็จแล้วแม่ก็จะให้ดูการ์ตูนในโทรศัพท์
4: คุณแม่สวยไหม
5: สวยใส่เหมือนยาย่าย
6: าย่า
4: คุณพ่อหล่อไหม
5: หล่อ
4: หล่อเหมือนอะไรอ่ะ
5: นาเดียบ
6: นาเดียบ
4: แล้วเราอ่ะหล่อไหม
5: หล่อเหมือนกันมาริโอ
4: ้เคยได้ยินคำว่าเอาแต่ใจไหม
5: เคยครับเอาแต่ใจเหมือนพอเวลาไม่ซื้อของเล่นก็จะโกรธอ่ะเคยเป็นตอนเด็กๆครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
3: สวัสดีค่ะแองจี
7: ้ขอบคุณแองจ
4: ี้ครับบ้านคุณพ่อชอบทำอะไรบ้างอ่ะ
3: ผมพ่อชอบดูแต่ดูหนังไม่ช่วยแม่ทำอะไร
4: แล้วคุณแม่อยู่บ้านทำอะไรอ่ะ
3: ซักผ้าแล้วก็ปั่นผ้าแล้วก็คับผ้าแล้วก็ถูบ้านอ่ะ
4: เคยโดนตีไหมคะ
3: คนหนูดื้อ
4: แล้วหนูเคยเอาแต่ใจไหม
3: มองไงค่ะก็หนูอยากได้ขวดน้ำ
2: ชอบเลย
3: สวัสดีครับฟาเตอร
4: ์ฟาเตอร์บ้านฟาเตอร์มีใครอยู่บ้างครับ
3: พ่อแม่ฟา
4: แม่ใจดีไหมคะ
3: ถ้าฟ้าเป็นเด็กดีแม่ก็ใจดีถ้าฟ้าไม่เป็นเด็กดีแม่ก็ไม่ใจดี
4: รักคุณพ่อไหมคะ
3: พ่อฟ้าร
4: ักแม่ไหมคะ
3: ถ้าฟ้าเหมือนกัน
4: น้องฟ้าเคยเอาแต่ใจไหม
3: ตอนที่ฟ้าไม่เรียนฟ้าร้องไห้ไม่อ่านหนังสือไม่ท่องกอไก่กินข้าวแล้วก็นอนพอแล้วตื่นมากินนมกลับบ้านเนี่ยแม่ก็ต้องตี
4: ทำไงให้คุณแม่คุยด้วยอ
3: ่
4: ะ
3: ต้องเป็นเด็กดี
8: สวัสดีครับชื่อน้องแฮมเบอร์เกอร์ค่ะอยู่บ้านกับคุณแม่เอครับแม่เอกับคุณยายคุณแม่จะแม่ใจตีตอนที่เด็กวิ่งดื้อครับตอนดื้อคุณแม่ก็กลัวนะครับ
4: คุณแม่โกรธทำหน้า
8: ก็ทำหน้าแบบที่คุณแม่ทำอะ
4: เอาแต่ใจเป็นยังไงอ
8: ่
4: ะ
8: เอาแต่ใจอ่ะก็แปลว่าอดทนไม่ได้อ่ะ
4: คร
8: ับ ไม่เคยเอาแต่ใจเลยครับ
4: อยากบอกอะไรคุณแม่ไหม
8: อยากครับชุดคุณแม่สวย
2: ไม่น่ามีปัญหาอะไรดูแล้วมีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปดูนี่ครับ
9: มาดูครับน้องฟาสเตอร์กำลังเล่นเกมอยู่พ่อมาขอเล่นด้วยไม่ยอมครับน้องแองจี้ไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
2: อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ
10: แองจี
11: ้เดี๋ยวค่อยซื้อกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาซื้อกิน
2: น้องแองจี้นี่อยากได้อะไรครับหนูอยากได้ไอติมไอติม
9: มาดูแอนฟิล
12: แอนฟิลดูอะไรอ่ะ
13: นาริโตะครับ
9: กำลังดูการ์ตูนอยู่
12: แอนฟิลเปลี่ยนช่องหน่อยได้ไหมนั่นขอเปลี่ยนหน่อยนะ
13: ไม่ได้

0: อ๋อนี่คือเล่นเกมด้วยดูทีวีไปด้วยพร้อมกันจะเปลี่ยนช่องก็ไม่ได
1: ้น้องกายครับ
2: ไปอาบน้ำ
1: คุณแม่ให้ไปอาบน้ำ
3: เร็ว
2: อาบน้ำแล้วมาทำกันบ้านแล้วก็มาเล่น
0: น้องกายชอบอาบน้ำมากนะครับเนี่ยชอบอาบน้ำมาก
1: โหร้องไห้ครับ
2: แป๊บเดียว
0: นี่ชอบอาบสุดๆนะพ่อคุณแม่นี่ถึงขั้นร้องเลยนะฮะเรียกไปอาบน้ำ
1: มาดูน้องแฮมเบอร์เกอร
4: ์
0: แฮมเบอร์เกอร์ฮะ
4: ลูกไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกต้องไปโรงเรียน
0: นี่คือที่บ้านกำลังจะไปห้างกันไม่อยากแฮมเบอร์เกอร์ไปเพราะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนี่ครับงอนแฮมเบอร์เกอร์งอนนี่งอนตัวบวมไหมคะแม่งอนตัวบวมเลย
5: เดี๋ยวนะคะก็ยังดูธรรมดาค่
0: ะ
5: ว่าที่บ้านก็เป็นแบบนี
0: ้ทุกคนเจอแบบนี้หมด
5: คนเจอแบบนี้กันหมดเลย
6: ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยดูเหมือนท่าดีเนาะมาถึงงานนั่งพูดคุยกันได้ดีรู้เรื่องดีก็คุมตัวเองได้แต่พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเห็นไหมครับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนอย่างเช่นกำลังเล่นสนุกเลยอะไปเดินเดารู้ของน่ากินน่าซื้อทั้งนั้นเลยไม่อยากอาบน้ำเลยอยากจะไปเล่นต่อพ่อแม่ก็มาเรียกสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนทำให้เด็กๆเนี่ยควบคุมตัวเองได้ยากขึ้น
5: ค่ะ
6: และหากว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจตรงนี้นะครับจะเห็นว่านอกจากตัวเด็กเองแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่จะเร้าใจให้เด็กควบคุมตัวเองได้ดีหรือไม่ได้ดีและสุดท้ายยังมีอีกส่วนของพ่อแม่อีกว่าพ่อแม่จะทำกันยังไงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน
5: ได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาเรียนรู้พฤติกรรมเด็กๆร่วมกันนะคะโดยมีสถานการณ์ทดลองนะซึ่งสถานการณ์ทดลองนี้มีคุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับเราด้วย
0: จะมีสถานการณ์ครับลูกๆ กำลังสนุกกับอะไรบางอย่างอยู
5: ่
0: แล้วคุณพ่อคุณแม่เข้าไปสั่งหยุดเดี๋ยวนั้นเลยจะเป็นอย่างไรครับ
1: มาดูแอนฟิลด์ครับกำลังเล่นเพลินคุณแม่เข้ามาให้เลิกเล่นทันที
7: ห้าวัน
8: แอนฟิลคะเลิกเล่น
1: คุณแม่ย้ำอีกทีนึง
0: เล่นอยู่แล้วบอกให้หยุดเลย
8: แอนฟิลคะเลิกเล่นก่อนเนาะ
1: ให้เลิกเล่นทันทีแอนฟิลงอนเลยครับฟาสเตอร์ล่ะ
9: ทำไมไม่ซื้อมาห้าตัว
1: กำลังเล่นของเล่นอยู
10: ่โอ้มันมี5ตัวเลย
1: แม่เข้ามา
8: ฟาสไปอาบน้ำกับแม่ก่อนปะ
1: ให้ไปอาบน้ำเลิกเล่นครับ
8: ฟาสไปฟาสเตอร
1: ์ไม่ยอมครับ
8: ไปทุกคนนะ
1: งอนแม่ซะแล้ว
8: ทำไมอ่ะฟาสอาบน้ำกันนี่เย็นแล้วต้องอาบอีกรอบนึงไป
1: ไม่ยอมไปครับน้องแฮมเบอร์เกอร์ดูโทรทัศน์อยู
11: ่แม่คิดว่าเด็กต้องการช่วยนอนแล้วแหละ
1: คุณแม่ไม่ให้ดู
11: ต้องไปอาบน้ำด้วย
1: ให้ไปอาบน้ำเลยครับ
0: จะดึงไปไหมเนี่ย
10: จะไปไหน
1: งอนแม่เลยครับน้องแองจี
12: ้โอเคเลิกไปท่อง
1: เล่นอยู่ดีๆคุณแม่เข้ามา
12: ไปท่องก่อนเพราะต้องสับวันละ5คำ
1: บอกให้หยุดเล่นไปท่องสับ
12: ทำไมล่ะ
13: ไม่ไม่ไปแล้ว
12: ทำไมไม่ไปอะลูก
13: มาหนูมา
12: เพราะอะไรต้องบอกเหตุผลแบบนี้ก่อน
13: ไม
12: ่เพราะอะไรงั้นพี่ก็ไม่ต้องเล่นด้วยเก็บให้หมดกลับบ้านไปเลยโอเค
13: ก็หนูไม่เอาก
1: ำลังเล่นอยู่แม่บอกให้หยุดครับ
12: เพราะอะไร
1: โหงอนคุณแม่น้องกายเล่นกับเพื่อนหลายคนเลยครับ
0: นี่อยู่เป็นแก๊งแม่เข้ามาเอาวงแตก
14: พี่
0: วงแตกเงือบกันหมดนะฮะ
14: ไม่เล่นแล้วมาก่อนเอามาก่อนมาไปอาบน้ำก่อนปะ
1: คุณแม่ให้อยู่เล่นทันที
14: เล่นอยู่ได
1: ้ร้องกายร้องไห้ครับ
0: โอ้โห

0: ที่ถามคุณหมอเก๋แล้วค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ลูกๆกำลังเล่นอยู่อยู่ดีๆพ่อแม่ไปขัดจังหวะตัดจบเดี๋ยวนั้นเลย
2: เหมือนเบรกเอี๊ยดเนอะกำลังขับด้วยความมันเลยเหมือนกับต้องหยุดรถเอี๊ยดตรงนั้นฮะ
1: ต้องบอกว่าเด็ก 3-5 ปีเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยที่มันเป็นความยากของเขานะ
2: ครับ
1: ผู้ใหญ่เราเองยังยากเลยใช่ไหมครับคุณพ่อแม่คงจะเคยเห็นนะเล่น Facebook อยู่เล่น LINE อยู่มีคนมาเรียกอยากลุกไหมครับคุณพ่อปุ๊นั่งดูหนังอยู่เนาะคุณแม่ตู่มาเรียกไปช่วยซักผ้าหน่อยสิลุกไหมครับคุณพ่อปุ๊ไม่รู้เห็นไหม
2: กระดาษกำลังกดไลค์อยู
1: ่ถูกไหมครับกระดาษเราเป็นผู้ใหญ่ยังยากเลยอ่ะแล้วเด็ก 3-5 ปีเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะง่ายสำหรับเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่เองต้องใช้มารยาครับนะอย่างนี้นายเองก็อาจจะต้องมีมารยาแม
0: ่โอ้โหร้อยเล่มเกวียนพันเล่มเกวียนดีค
1: ่
0: ะ
1: ใช้มารยาของพ่อของแม่นี่แหละทำยังไงดีถึงจะพาลูกออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีมารยาอะไรกันบ้างที่จะใช้
0: คราวนี้มาดูบ้างว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทำข้อตกลงกันมาก่อนตัดจบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อตกลงกันล่วงหน้าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นไปชมกันค่ะ
3: คุณพ่อของน้องกายเข้าไปสร้างข้อตกลงครับ
4: เขียนยาวถึงเลข10แล้วเดี๋ยวทำกันบ้านกันเนาะรู้ไหมครับรู้ไหมเนี่ย
3: เมื่อถึงเวลาล่ะ
4: กายดูในการได้กี่โมงแล้วดูดิหันไปดูดิเลขอะไรทำอะไร
3: โอ้โหพร้อมใจกันเลิกเลยครับโดยเฉพาะน้องกาย
4: เธออยู่ไหนนี่อ่ะ
5: อย่าดูใกล้อย่าดูใกล้ไม่เอาพ่อเคยบอกนะ
3: มาดูน้องฟาสเตอร์
5: เดี๋ยวมันดูอีก5นาทีทำกันบ้านนะ
3: คุณพ่อจะให้ทำกันบ้านหลังจากนี้5นาที
5: ห้านาทีนะนี่พ่อมานะ
3: จับมือด้วยให้สัญญา
5: ฟาสเดี๋ยวเข็มยาวถึงเลขเจ็ดนะใช่ไหมถึงเลขเจ็ดว่ะเซเว่น
6: ทำไมทำตรงนี้นะ
5: ทำตรงไหน
6: ทำตรงนี
5: ้โอเคข้อเดียวนะโอเคบ๊ายบาย
6: ค่ะ
2: นี่ในวีดีอาร์เรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทีมงานทีมงานรายการด้วยนะฮะเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อหน้าตาดีอย่างนี้นะ
3: เมื่อถึงเวลาครับมาดูครับฟาสเตอร์จะยอมไหม
5: ได้ถึงเลขเจ็ดแล้วนี่ทำมันมาตรงนี้นะระบายสีให้เสร็จก็พอเลยโอเคป่ะ
6: ไปอย่าระบายสีหมดเลย
5: ปั๊บปิดคอมเลยปั๊บปิดคอมมาหน่อยปิดคอมก่อน
3: โอ้โหปิดคอมพิวเตอร์เองเลยครับ
5: ทำให้เสร็จนะทำเสร็จแล้วบอกนะ
3: มาดูแองจี
7: ้ต้องใส่น
8: ี่
7: นะ
8: ต้องตัดไปแล้ว
7: ป
8: ่
7: าก
8: ็
7: ไม่ให้หนูทำง
8: ่
7: าย
8: ทำง่ายก็ได้งั้นไม่เล่นอีก5นาทีนะโอเคป่ะโอเคป่ะตอบก่อน
7: โอเค
3: คุณพ่อตั้งกติกาครับ
8: ถึงเลข9นะนี่เลข9นะโอเคอีก5นาทีโอเคนะนี่เลข8ถึงยาวเลข9นะโอเคนะจะต้องไปท่องนะโอเค
3: เมื่อถึงเวลาล่ะ
6: เขียนยาถึงเลข9แล้ว
4: ตามสัญญา
8: โอเค
9: เอาเลย
8: เอาเลยเก็บของก่อนเลยลูกเก็บของต้องตักก่อนลูก
6: โอ้ยวางไว้อย่างนี้แหละ
8: ได้
6: ต้องขับ
8: เหมือนเดิมเดี๋ยวก็ให้พี่เขาช่วยโอเคเร็วช่วยพี่เขาเก็บเร็วแล้วมาท่องสับ
3: น้องแองจี้เลิกเล่นเลยครับ
10: เก่งมากเลยอ่ะ
3: มาดูแอนฟิล
11: คร
3: ับ
11: เดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะเดี๋ยวแม่จะให้แอนฟิลเล่นแค่ประมาณเลข7นะคะเลข7ปุ๊บแอนฟิลต้องเก็บของแล้วก็เอาคณิตศาสตร์มาทำต่อนะ
9: ได
11: ้โอเคไหม
9: ได้ครับ
10: โอเคไหมแอนฟิล
9: ครับ
11: อันตรงนี้นะ
3: เมื่อถึงเวลา
11: ได้เวลาแล้ว
9: โอเค
10: อ
9: ่
10: ะ
11: เก็บเนาะ
3: โอ้โหเลิกเล่นในทันที
11: ฟิวเนาะเดี๋ยวเราคราวที่แล้วคะแนนคณิตศาสตร์ฟิวก็ไม่ค่อยดีเนาะ
9: คณิตศาสตร์
3: ดูน้องไฮเบอร์เกอร์ครับ
12: อย่าพอนเห็นยัง

0: ็ถึงเวลาครับคุณแม
1: ่
0: มาปิดทีวีครับ
1: คุณแม่กันนะถ้าเราตกลงกันแล้วที่ว่าเราจะเขียนชื่อ
2: คนที่แกนมาก
1: ใช่ไหมแต่เราสัญญามาแล้วนะครับน้องแฮมไม่มีเหตุผล
3: นะครับไม่ทันยายแล้วอ
1: ่ะเดี๋ยวโตไปถ้าแฮมเขียนชื่อถ้าชื่อแล้วคุณแม่ก็ให้
3: แต่เขียนใหญ่ๆเน
1: า
3: ะ
1: มึงชื่อเขียนใหญ่ๆก็ได
0: ้เมื่อเวลาผ่านไปน้องแฮมเบอร์เกอร
1: ์
0: ก็ยอมทำกันบ้านครับ
4: โอ้โหไม่มีปัญหาไม่มีข้อตกลงกันมาก่อนนี่คือยังไงคะคุณหมอเก
5: ศ
4: คะ
5: ต้องบอกว่าพอมีข้อตกลงปุ๊บก็เป็นเรื่องง่ายๆขึ้นนะครับสำหรับของเด็กๆเนาะแล้วเห็นไหมครับ5คนเนี่ย 100% เลยอะทุกคนมีโอกาสแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จคือพยายามที่จะควบคุมตัวเองให้ได
4: ้
5: เพียงแต่ว่าอาจจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันอย่างเราเห็นว่าน้องคนที่5ในคนสุดท้ายเน
4: ี่
5: ยน้องแฮมเบอร์เกอร์ก็มีปฏิกิริยานิดนึงนะครับนิดเดียวเองแต่ในที่สุดเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นเห็นว่าความยากง่ายของลูกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเด็กแต่ละคนบางคนพ่อแม่อาจจะใช้ความพยายามแค่4แค่5ได้ผลละบางคนอาจจะต้องเป็น7 8 9หรือ10แล้วจะเห็นว่าเวลาที่ลูกเรามีความยากมากกว่าลูกคนอื่นน่ะจะไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเราต้องพยายามที่จะเข้าใจลูกของเราแล้วรู้ว่าเอ๊ะเราจะใช้อะไรล่ะถึงจะทำให้ธรรมชาติที่ยากของลูกเนี่ยง่ายขึ้นนะครับจะมีวิธีที่หลากหลายเลยครับ
6: ครับถามคุณพ่อคุณแม่ครับเนี่ยครับ2วิธีนี้หยุดเบรกเอียดเลยกับมีข้อตกลงพ่อคุณแม่คิดยังไงกับ2วิธีนี้บ้างเชิญเลยครับ
7: ก็ถ้าเราให้เวลาเขาจำกัดเวลาเขาก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าในการที่ว่าถ้าเราจะไปบีบให้เขาทำณตอนนั้นน่ะผมว่าบางทีนิสัยเขาอาจจะแบบ
4: ยังสนุกอยู่อย่างนี้ไหมคะ
7: ใช่ยังสนุกอยู่แล้วไปเบรกเขาเนี่ยบางทีอารมณ์เขาอาจจะเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นนิสัยต่อไปครับ
5: ใช่ครับ
7: แทนที่ว่าเราให้เวลาเขาห้าทีสิบนาทีแล้วมาอย่างเงี้ยเด็กก็จะยอม
5: ใช่ครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าลูกๆเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บปิดปุ๊บดับปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
4: แต่เราต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้ไหมคะคุณหมอเช่นถ้าสมมติเราให้เวลาลูกแล้วบอกว่า10นาที5นาทีหรืออะไรอย่างนี
5: ้
4: ต้องไม่มีการต่อรองเพิ่มเติม
5: ใช่ครับถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็คือว่าก่อนที่เราจะบอกให้ลูกปิดก่อนที่บอกให้ลูกเก็บอาจจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะแล้วก็มีทางเลือกให้ลูกอย่างเช่นหนูจะปิดเองหรือหนูจะให้พ่อแม่ปิดให้ลูกก็จะมีวิธีที่อยากทำได้มากขึ้นครับเพียงแต่ว่าเมื่อเรารักษากฎเรามีกฎแล้วรักษากฎเราควรจะทำตามกฎนั้นครับไม่งั้นกฎเราเนี่ยจะเป็นกฎที่เลื่อยเปื่อย
4: โอ้โหเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมียุทธวิธีการรับมือกับอาการลูกเอาแต่ใจหรือว่าไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้อย่าลืมว่าพ่อแม่ต้องสู้

0: ละค่ะกลับมาสู่รายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้ในช่วงที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นะคะของการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆจากครอบครัวทางบ้านของเราน ะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูครอบครัวแรกก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวน้องโฟมค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เฟื่องค่ะ
3: สวัสดีครับพ่อเอกครับ
2: ฟองฟูมก็ตอนนี้ก็3ขวบกว่า3ขวบกับ4ขวบแล้วก็ดื้อตามวัยค่ะเอาแต่ใจบ้างก็ตามภาษาของเป็นสิ่งที่เขาเป็นนะคะ
4: ไม่มีตังค์เลยพ่อไม่มีตังค
5: ์ไม่พอให้เอาเงินมาไม่พออ
2: ย่างไปเจอของเล่นเขาก็จะเอาของเล่นซึ่งเราจะไม่ซื้อของเล่นให้ทุกคนต้องการนะคะเราก็จะให้เหตุผลในการที่เราไม่ซื้อของเล่นให้เขานึกว่าที่บ้านเรามีอยู่แล้วนะหรือว่าของเล่นนี้มันไม่เหมาะกับเขาแล้วเราก็จะเบี่ยงประเด็นในการที่จะไม่เลือกซื้อของที่เขาอยากได้

0: ได้นะคะเปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นในสิ่งที่มีประโยชน์กว่า
1: คุณแม่ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่น้องเราเจ็บใจมากๆให้ฟังหน่อยค่ะ
0: พาฟองโฟมไปร้านค้าแถวๆบ้านเสร็จแล้วพอเราออกจากร้านโชห่วยเนี่ยค่ะร้านค้านั่นนะคะออกมาเจอไอติมเขาก็มีอาการที่แบบว่าเป็นหวัดเราก็เลยบอกว่ากินไอติมไม่ได้นะซึ่งเขาก็ไม่ยอมเขาก็ร้องไห้เป็นหวัดลูกกินไม่ได้
2: ไม่ได
0: ้น้องไปร้องทำไม
1: เวลาที่น้องเราแต่ใจคุณพ่อคุณแม่จัดการยังไงคะ
0: วิธีจัดการก็คือเราจะให้เหตุผลในการที่เราไม่ซื้อให้เพราะอะไรหนูอยากกินไอติมใช่ไหมหนูก็เลยร้องไห้ใช่ไหมแต่หนูไม่สบายแล้วก็วิธีที่สองก็คือเราจะเบี่ยงเบนประเด็นโดยหาสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าในการซื้อของของเขาอะค่ะไอติมไปแล้วแล้วแม่ไปซื้อขนมให้เรากินอย่างอื่นกันดีกว่าเอานมแทนเนาะเอาเงินไปให้แม่ค้าเนาะคะเท่าไหร่คะ5บาทโอเคขอบคุณค่ะ
3: ถูกเปล่า
4: ถ
0: ู
4: กเปล่า
0: ถ
4: ู
0: กไห
4: ม
0: ถูกเนาะถุงเอาใส่ถุงด้วย
5: สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรื่องของการเบี่ยงเบนหรืออะไรสิ่งของที่เขาอยากได้เนี่ยเราก็จะมีลิมิตให้เขาอย่างจริงๆเราเข้าร้านค้าเนี่ยเราลิมิตให้เขาแค่1ถึง2ชิ้นถ้าเขาหยิบชิ้นที่3ที่4เนี่ยเราต้องให้เขาคิดแล้วว่าถ้าเขาจะเอาชิ้นที่3นะชิ้นที่1เขาก็จะต้องเอาเก็บเข้าเชลฟ์เหมือนเดิมต้องวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับแต่เราจำกัดไม่ใช่ให้เขาทั้งหมดถ้าให้เขาทั้งหมดเขาก็จะเป็นนิสัยติดตัวว่าทุกอย่างเขาซื้อได้ทั้งหมด
0: เขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

0: นี่เป็นตัวอย่างของครอบครัวน้องโฟมครับใช้วิธีการอธิบายเหตุผลแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจครับคุณพ่อคุณแม่มีเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมฮะ
1: แอนฟิลสมมติว่าถ้าไปห้างกับแม
0: ่
1: เขาอยากได้ของเล่นสักชิ้นหนึ่งเนี่ยแอนฟิลเขาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยมองและอยากได้แม่ก็จะพยายามให้เหตุผลเขาก่อนคือณตอนนี้อาจจะซื้อไม่ได้ราคาแพงเกินไปให้เหตุผลไปแล้วถ้าเขายังนิ่งแสดงว่าเขาไม่ฟังเรา
0: ครับยืนกดดันเราอยู่ต
1: ่
0: อ
1: ใช่ค่ะเขายืนกดดันแม่ก็จะเริ่มมองอย่างสมมติว่ามองไปเห็นเสื้อแอนฟิลช่วยแม่ดูหน่อยสิลูกว่าเสื้อตัวนั้นน่ะมันของแมนยูหรือว่าของอะไรเนาะแม่ว่าของแมนยูหรือเปล่าประมาณนี้เขาก็จะไม่ใช่สักหน่อยแล้วเขาก็จะเดินออกมาเขาจะเริ่มเดินออกมาอันนี้มันเป็นลิเวอร์พูลนะแม่เขาก็จะเริ่มคุยกับเราเราก็จะพาเดินออกมาจากตรงนั้นตรงที่เขาอยากได้ประมาณนี้ก็สำเร็จ
2: โอ้นี่ก็ถือเป็นวิธีที่ดีใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช่ครับครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราสอนลูกเราเนี่ยให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่าไปใช้แค่อธิบายอย่างเดียวหลายคนอาจจะใช้อธิบายเหตุผลที่ไปผลแล้วทำไมถึงลูกถึงทำไม่ได
0: ้
3: สิ่งที่สำคัญก็คือว่านอกจากลูกจะรู้เหตุผลนอกจากจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วเนี่ยต้องกำกับให้ลูกทำได้เหมือนที่เด็กๆรู้ด้วยอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยจะเห็นเลยน้องแอนฟิลแบบบอกแล้วซื้อไม่ได้เสร็จแล้วคุณแม่ก็มีวิธีกำกับความอยากของเขาเนาะพาไปดูทางอื่นซะเบี่ยงเบนความสนใจเห็นไหมครับภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยแทนที่จะไปต่อร้อต่อเถียงกันตรงที่หน้าของเล่นตรงนั้นเนาะไม่มีประโยชน์อะไรครับเดี๋ยวก็อารมณ์เสียทั้งแม่ทั้งลูกแล้วลูกก็จะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น
0: ครับ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่พยายามหลายวิธีมากเลยค่ะคุณหมอ
0: ครับ
2: นะคะกับครอบครัวของน้องเฟิร์สค่ะ
4: เฟิร์สเป็นเด็กซนแต่ถ้าเกิดยังไม่รู้จักเฟิร์สแรกๆค่ะเขาก็จะเป็นเด็กขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกับใครแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลองมาเล่นกับเขาอะค่ะสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มซนแล้วก็อาจจะมีความเอาแต่ใจบ้างเป็นบางครั้ง
5: อันตรายลูกอันตรายอันนี้ไหม
6: ไม่เอาไม่เอา
5: บอกมาลูก
6: ไม่เอา
4: บางครั้งเขาสมมติว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรแล้วเราไปขัดเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มมีอาการร้องนะคะเรียกร้องความสนใจหลายๆอย่าง
7: อย่างเช่นถ้าเขามีอย่างเช่นนั่งดูทีวีหรือนั่งเล่นของเล่นบางอย่างแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนไปเล่นอีกอย่างนึงเขาจะมีอาการต่อต้านขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็
4: บางครั้งก็มีการตีเรา

0: ีพ่อ
1: เหมือนพ่อเราจะพยายามปลอบเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดิ้นตีบอกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ครับผม
1: คือมันเจอกันทุกวัน
0: เจอกันทุกวันแต่คือสิ่งที่กลัวก็คือกลัวว่าเขาจะไปทำพฤติกรรมแบบนี้ที่โรงเรียนหรือกับคนภายนอกซึ่งถ้าคนภายนอกเขาไม่เข้าใจขึ้นมาเขาจะมองว่าลูกเราเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่า
1: ตอนนี้น้องเฟิร์สเข้าโรงเรียนแล้วอะค่ะแต่ก็จากการที่ถามคุณครูคุณครูก็บอกว่าน้องเขาก็ไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นพฤติกรรมการเอาใจใจเนี่ยมันจะแสดงออกเวลาที่อยู่กับเราสองคนนะคะไปดูหอยทากไหม
0: ไปครับ
1: เวลาที่น้องเฟิร์สเอาแต่ใจอะค่ะมันแล้วแต่กรณีบางครั้งอะค่ะก็เคยเทสหลายๆครั้งเพราะฟังมาจากทางเพื่อนบ้างฟังมาจากคุณหมอบ้างคุณครูแนะนำมาบ้างเงี้ยค่ะก็ลองหลายๆเคสบางครั้งก็แบบเวลาน้องเข้าแต่ใจปุ๊บครั้งแรกเลยก็พยายามปลอบเพราะเหมือนมีคนบอกว่าลูกเอาแต่ใจเนี่ยคือเขาต้องการให้เราเข้าไปกอดเข้าไปโอบเขาพอเข้าไปอย่างตามที่ทฤษฎีตรงนี้ค่ะก็รู้สึกว่าลูกเขาก็ยิ่งแรงขึ้นเขาไม่ยอมหยุดเขาก็จะยิ่งร้องแรงขึ้นนะคะก็เลยลองใหม่ก็ลองแบบเวลาเขาเอาแต่ใจร้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยให้เขานิ่งด้วยตัวของเขาเองก็คือทิ้งระยะเวลาอย่างเงี้ยอย่างงั้นแม่ไปละหนูอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องไปแล้วนะก็พยายามบอกให้เขาเออนั่งอยู่นิ่งๆร้องก็คือปล่อยเขาอะค่ะสักพักเขาก็หยุดของเขาเองแล้วเราค่อยเข้าไปหาเขานะคะทฤษฎีนี้ก็ทำได้แต่บางครั้งก็
0: ไม่ได้ผล
1: ไม่ได้ผล
0: ใจเย็นๆใจเย็นนะเอาเงี้ยเฟิร์สครับใจเย็นๆเฟิร์สครับ
1: แต่ทฤษฎีที่รู้สึกว่าถูกกับครอบครัวเราก็คือพยายามหาของมาล่ออย่างเงี้ยค่ะบางครั้งแบบเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเขาสมมติว่าเขาร้องไห้เรื่องของการที่ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบี่ยงพาเขาไปดูอย่างอื่นเขาก็สักพักเขาก็จะลืมนั่งเล่นตรงนี้มาเล่นตรงภาคกิจกรรมมาภาคกิจกรรมมาน
0: ั่งมันภาคกิจกรรมกัน
1: อ่ะมาเล่นกับแม่ภาคกิจกรรม
0: ใจเย็นก่อนนะ
1: อ่ะนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเห็นไหมเมื่อกี้ที่พ่อแม่ห้ามหนูเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะหนูเล่นอ่ะอันตรายทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็อาจจะใช้ทฤษฎีนี้บ่อยในเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจแต่ก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าเพราะบางทีเอาของมาล่อบ่อยๆก็กลัวจะเป็นเหมือนแบบสปอยเขาก็จะชอบร้องแล้วอยากได้ของเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลเหมือนกันคือจริงๆเราสองคนเนี่ยก็ลองมาหลายทฤษฎีแล้วเพราะว่าฟังมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าวิธีการไหนเนี่ยมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะไม่ให้ลูกมีอาการเอาแต่ใจนะคะอยากจะรู้ว่ามันควรจะทำแบบไหนอะค่ะควรจะเข้าไปปลอบเขาทันทีเลยหรือปล่อยให้เขามีสติทิ้งเขาไว้จนกว่าเนี่ยบางครั้งคนจะมองว่าเหมือนเราทิ้งลูกเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง

0: ครัวน้องเฟิร์สนะคะ
1: คุ
0: ณหมอเก๋คะพยายามทำหลายวิธีแล้วนะคะทั้งกอดใจแข็งแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอันนี้คุณหมอมองยังไงคะอย่างเรื่องของการกอดก่อนเลยละกัน
1: เรื่องของการกอดเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างอย่างนี้เวลาที่เรากอดเพราะว่า I love you ฉันรักเธอตุ้มทำดีเนี่ยเราไม่จะกอดผ่านหน้าชนกันถูกไหมครับแต่เวลาที่เรากอดเพื่อที่จะบอกให้ลูกรู้ว่าลูกกำลังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้มีพฤติกรรมแบบนี้เราจะกอดอีกแบบนึงอันนั้นจะทำให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีวิธีกอดเรามักจะให้ลูกเนี่ยหันหลังชิดกับหน้าอกของคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วเราก็โอบกอดเขาไว
0: ้คือกอดจากทางข้างหลัง
2: เหมือนกอดห้ามอ่ะ
1: ถูกต้องถูกต้องใช่ครับคุณพ่อแม่กอดแบบนี้เขาจะรู้สึกไม่สบายมากเลยรู้สึกคับข้องใจเขาก็จะร้องยิ่งที่ไม่เคยควบคุมตัวเองได้เลยนะครับจะร้องมากร้องดังร้องนานกว่าปกติสิ่งหนึ่งที่ลูกๆร้องทำให้คุณพ่อแม่เนี่ยเลิกนะเขาจะร้องบอกว่าโอ้ยหนูจะตายแล้วหนูหายใจไม่ออกไปหนูปกติแล้วเวลาที่เด็กๆหายใจไม่ออกจะร้องได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: เนาะเด็กๆมีมารยาของเด็กๆเหมือนกันเห็นไหม
2: เพื่ออยากให้เราปล่อย
1: ถูกต้องฟังดูแล้วพ่อแม่กลัวมากเลยโอ้ยลูกจะตายแล้วหายใจไม่ออกไม่ออกถ้าหากว่าเรากอดไปสักพักหนึ่งแล้วก็เรารอจนกระทั่งลูกสงบลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปล่อยลูกออกมาแล้วบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งหนึ่งที่เราทำเราเห็นในจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับอันนึงที่อยากจะแนะนำคุณพ่อแม่ก็คือว่าเวลาที่ลูกควบคุมตัวเองไม่ได้สิ่งที่ต้องหยุดลูกทันทีก็คือว่าลูกตีพ่อตีแม่ลูกทำร้ายคนอื่น
2: ตีใช่ใช
1: ่นะเราไม่ให้ทำเนาะตีพ่อตีแม่คว้างปาเข้าของทำลายเข้าของนะครับเวลาหยุดก็คือจับลูกออกมาครับจับลูกขึ้นมาอาจจะกอดอย่างที่ผมบอกกอดด้วยวิธีหันหลังเข้าหาตัวคุณพ่อคุณแม่หรือที่2ก็คือว่าแยกลูกออกไปจากบริเวณนั้นบริเวณที่จะแยกลูกออกไปเนี่ยต้องเป็นบริเวณที่ไปแล้วไม่สนุกกว่าบริเวณที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นถ้าหากไปแล้วมีของเล่นเต็มเลยดีจังเลยแม่พาไปอู้นั่งเล่นของเล่นสนุกกว่า
0: ไ
1: ม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าแยกออกไปแล้วไม่มีของเล่นไม่สนุกนะครับเด็กจะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไม่เหมาะสมเด็กจะทบทวนตัวเองครับวิธีดูว่าจะแยกนานเท่าไหร่ให้ดูตามอายุของเด
0: ็
1: กๆดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นอายุ5ขวบก็แยกไปสัก5นาทีประมาณ5นาทีถ้าเด็กเริ่มสงบลงเราก็พาลูกกลับมาแล้วอธิบายให้ลูกฟังบอกว่าทำไมเราจะต้องแยกลูกออกไปและที่สำคัญนะครับบอกว่าเวลาทำไปเสร็จแล้วอย่าไปคิดว่าทำทีเดียวแล้วมันจะหายอ่ะมันไม่หายอ่ะครับพ่อแม่ต้องมีความหนักแน่นนะครับอันที่2พ่อแม่ต้องสม่ำเสมออันที่3พ่อแม่ต้องอดทนน่ะเวลาลูกร้องนะช่วงแรกๆที่เราปรับพฤติกรรมลูกเขาจะร้องดังมากอ่ะดังมากจนกระทั่งพ่อแม่กลัวแม่ใจร้ายหรือเปล่าเนี่ยแม่จะทบทวนตัวเองสงสารลูกจังเลย
0: คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเคยทำไหมคะทำ
2: เอ
0: าแยกลูกออกไป
2: แยกลูกออกไป
3: ก็เคยนะครับเคยแยกให้เขาอยู่กับตัวเองเราให้เขาทบทวนให้เขาคิดถ้ายิ่งเขาร้องก็ยิ่งปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองแต่เหมือนจะหายครับ เหมือนจะดีขึ้นพอถึงเวลาโอเคเราก็ใจอ่อนละเดินออกไปพูดคุยก็คือเขาคำที่ได้ก็คือเขาเถียงเรากลับว่าทำไมแล้วมันผิดยังไงซึ่งเราอธิบายไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจ
1: เวลาที่เราทำเสร็จเราจะรู้สึกว่าเราก็ทำขัดใจลูกแล้วลูกก็จะรู้สึกว่าลูกไม่รักเราละเวลาออกมาเขาจะทำท่าไม่ชอบพ่อละไม่เกลียดพ่อละไม่รักพ่อละอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราแยกแยะให้ออกว่าเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่ตอบสนองดีต่อลูกอย่างเช่นพ่อแม่ก็เล่นดีกับลูกพ่อแม่ก็มีความรักกับลูกดีลูกจะแยกแยะออกว่าอ๋อพฤติกรรมแบบนี้ที่พ่อทำแบบนี้เป็นเพราะพ่อไม่ต้องการต่อไปลูกจะรู้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราทำครั้งเดียวลูกยังไม่รู้เราจะต้องแยกแยะให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีพฤติกรรมดีนะน่ารักจังเลยเล่นกับลูกชมลูกแล้วลูกจะรู้อ๋อพอเราทำพฤติกรรมดีปุ๊บพ่อตอบสนองแบบนี
0: ้
1: พอเวลาที่เรามีพฤติกรรมไม่ดีปุ๊บพ่อตอบสนองแบบนี้เด็กจะแยกแยะได้แล้วเวลาที่เด็กๆพูดนะครับคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เขามีอารมณ์โกรธเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่อะเวลาเราโกรธใครขับรถปาดหน้าเราเราก็ด่าไปเลยใช่ไหมเนาะเราด่าไปเลยเหมือนกันเลยเนาะบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็ด่าไปเพราะเป็นความเคยชินของเราหรือเป็นการระบายอารมณ์และความรู้สึกของเราเหมือนกับเด็กๆครับไม่รักพ่อละเกลียดพ่อละไม่ชอบพ่อละพ่อแม่จะเจ็บปวดใจมากเลยเวลาที่ลูกพูดคำนี
2: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเจ็บปวดใจปุ๊บเราจะเลิกครับเหมือนจะดีขึ้นเราก็จะเปลี่ยนไปใช้วิธีใหม่ๆก็หาวิธีใหม่ๆจนสุดท้ายแล้ววิธีไหนๆก็ไม่ได้ผลเพราะพ่อแม่ไม่หนักแน่นพอเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่ได้ผลก็คือว่าเมื่อลูกร้องก็ตอบสนองซะได้ผลแล้วเราก็อธิบายเด็กก็จะรู้อย่างเดียวแต่เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองเหมือนที่ตัวเองรู้ได
2: ้ครับ
1: ตรงนี้ครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของมันและเด็กแต่ละคนนะครับความอดทนของคุณพ่อแม่เนี่ยมันจะต่างกันมากเลยนะ บางบ้านเนี่ยทำทีเดียวก็ดีขึ้นบางบ้าน2ทีบางบ้าน3ทีบางบ้านต้อง4 5ทีบางคนถึงเป็น10ทีครับนั้นเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราต้องดูที่ลูกเราเป็นหลัก
0: โอ้โหนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการรับมือกับเรื่องของการฝึกให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีอีกยุทธวิธีหนึ่งมาเป็นเซตเลย
2: มาเป็นเซตเป็นแพ็กเกจคร
0: ับ ใช่แล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะเรามาดูยุทธวิธีการเล่นยุทธวิธีการเล่นอันนี้ชื่อว่าอารมณ์หนูอารมณ์ไหน
1: ครับตรงนี้เขาทำมาให้เราดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ของคนเราก็จะมีอารมณ์ด้านดีกับด้านไม่ดีและเด็กเล็กๆอ่ะที่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกับผู้คนมากนักนะคร
0: ับ สักประมาณอายุเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ก็ช่วงก่อน3ขวบนะครับก็เล็กๆที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเนาะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็อาจจะช่วยในเด็กๆที่แบบว่ายังไม่ได้ออกจากบ้านเราไม่รู้จะใช้อะไรมาเล่นกับลูกดีก็อาจจะบอกลูกบอกว่าอ๋อเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้หน้าตามันจะออกมาเป็น
0: รู้สึกพอใจ
1: อารมณ์รู้สึกดีมากหน่อยก็ปากกว้างๆแบบนี้ใช่มั้ยครับ
0: ยิ้มปากกว้างเลย
2: ดีใจสุดๆเลย
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือเหมาะกับเด็กต่ำกว่า2ขวบ
1: ก็เด็กเล็กๆที่ยังไม่มีโอกาสจะเจอกับผู้คนอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์พวกนี
2: ้
1: สิ่งที่ดีที่สุดต้องบอกว่าตัวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีที่สุดหน้าก็อยู่บนหน้าเราเนาะเราทำได้เองอ่ะใช่ไหมครับแล้วเวลาเราทำเนี่ยเวลาเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบนั้นไม่ต้องเสแสร้งอ่ะเวลาเราไม่พอใจอ่ะคุณพ่อกลับบ้านดึกคุณแม่ก็ทำหน้าใช่ไหมไม่เห็นต้องพยายามเลยอย่างมันเป็นเองอ่ะครับ
2: ครับสิ่งสำคัญสุดที่เมื่อครู่นี้คุณหมอเก๋บอกก็คือว่าหน้าตาของพ่อของแม่นี่แหละที่จะทำให้ลูกเห็นว่าเราดีใจอยู่เราโอ้มีความสุขอยู่หรือว่าโกรธคราวนี้คุณแม่ลองทำหน้าตาให้กับลูกดูนะฮะเราดีใจเรายิ้มให้ลูกแบบดีใจครับปรากฏว่าแป๊บเดียวเองลูกทำให้เราไม่พอใจเราโกรธครับลังสีคุณพ่อคุณแม่เปล่งพลังความโกรธกันฮะ
0: คุณหมอคะการที่เราจะฝึกให้ลูกได้รู้จักอารมณ์ตัวเองและรู้จักการควบคุมอารมณ์มันจะช่วยด้านไหนบ้างนะคะ
1: ครับถ้าหากว่าเขารู้จักอารมณ์ของตัวเองดีนะครับเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นตรงนี้เราเรียกว่าการพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ
0: ์
1: ความฉลาดทางอารมณ์นี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าอกเข้าใจตัวเองเข้าอกเข้าใจคนอื่นเราจะใช้ชีวิตปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้นพอเราปรับตัวได้ดีขึ้นเด็กไปโรงเรียนมีสนุกมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมก็จะเรียนหนังสือได้ดีเกรดก็จะลดลง
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาถึงบอกว่าจริงๆไม่ได้สำคัญแค่ IQ เท่านั้น EQ ก็เป็นเรื่องสำคัญ
2: แล้วก็ส่งผลถึงอนาคตของเด็กด้วย
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนะคะอารมณ์หนูอารมณ์ไหนคราวนี้เรามาดูยุทธวิธีต่อไปบ้างเป็นยุทธวิธีการคุยค่ะมาถึงยุทธวิธีคุยนะคะก่อนที่จะควบคุมเรียกว่าอารมณ์ของลูกได้เน
2: ี
0: ่ยเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อน
2: นี่สำคัญเลย
0: แล้วก็คุยกับลูกด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุยกับลูกนี่เทคนิคมันคืออะไรคะ
1: ครับง่ายๆเลยเวลาคุยกับเด็กๆอ่ะสายตาเราควรจะต้องอยู่ระดับเดียวกับสายตาเด็กๆนะครับอยู่ระดับเดียวกับเขาน
0: ี่คือ5ข้อปฏิบัติ
1: ใช่ครับแล้วเวลาพูดกับลูกน
2: ะ
1: พูดสั้นๆอย่าไปพูดเยอะนะครับเวลาที่เด็กๆร้องนะมีอารมณ์เนี่ยฟังไม่ค่อยได้ยินหรอกครับ
0: ฟังอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามีภาพให้ได้ชมด้วยนะคะเรื่องของ5ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อลูกร้องไห้เอาแต่ใจกับยุทธวิธีคุยค่ะ
2: นี่5ขั้นตอนเมื่อลูกร้องเอาแต่ใจนะครับนี่กำลังร้องงอแงเลยข้อ1ฮะควบคุมอารมณ์ให้นิ่งนั่งลงในระดับสายตาของลูกนี่ครับคุณแม่นั่งลงให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับลูกครับ2พูดกับลูกหนักๆหนักแน่นฮะถ้าร้องไห้อยู่จะคุยไม่รู้เรื่อง
4: ฟังแม่นะฟังแม่ก่อนหนูร้องไห้อยู่เราคุยกันไม่รู้เรื่องนะไว้หนูหยุดร้องไห้แล้วแม่จะกลับมาคุยด้วยโอเคโอเคนะหนูหยุดร้องก่อน
2: สามใจแข็งฮะรอจนลูกหยุดร้องนี่สำคัญมากครับข้อนี้นี่ปล่อยเลยปล่อยให้ลูกร้องร้องอย่างโดดเดี่ยวปล่อยให้ร้องเลยโอ้โห

0: โอ้ยนี่ไม่สนใจใหญ่ดีโอ้ยข้อ4เข้าไปหาลูกให้ความสนใจชมเชยลูกหยุดร้องด้วยความอ่อนโยนครับ
1: เงียบแล้วใช่มั้ยลูกแม่ใช่ไหมมาก่อนเก่งมากหนูเก่งมากลูกหนูหยุดร้องให้หนูเก่งมากเลยไม่ต้องร้องนะลูกไม่ต้องร้อง
0: ลูกสะอื้น
1: เก่งมั้ยหนูเป็นเด็กเก่งเปล่าเก่งโอเคคนเก่ง
0: และขั้นตอนที่5ฮะทบทวนเรื่องราวอธิบายเหตุผลครับ
1: เอานั่งคุยกันกับแม่ก่อนนะแม่บอกว่าถ้าหนูอยากทานนมใช่ไหมครับให้หนูรอแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะไปชงให้นะครับ
0: ดูจาก5ข้อนี้แล้วครับคุณหมอเก๋ฮะ
2: ครับผม
0: ข้อ3น่าจะสำคัญที่สุดเลย
2: ใช่คร
0: ับพ่อกับแม่คือตรงใจแข็งนี่แหละฮะ
2: ใช
0: ่โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ฮะเคยใจแข็งยังไงกันบ้างสำเร็จไม่สำเร็จยังไงครับโอ้โหเวลาสถานการณ์ตอนนั้นน่ะเราเข้าใจเลยเชิญครับ
3: อย่างของแอนฟิลใช่ไหมคะแอนฟิลก็แม่จะบอกว่าแอนฟิลเดี๋ยวหนูเข้าไประงับสติอารมณ์ก่
0: อ
3: นถ้าหนูหยุดร้องได้แล้วเราจะมาคุยกันแม่จะยืนรออยู่หน้าห้
0: อง
3: แล้วก็ออกมายืนหน้าห้องมองนาฬิกาใจเราอยากเข้าไปแต่เราไม่ฉันต้องทำได้ฉันต้องชนะฉันต้องปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อครับรอแม่ใจแข็งมาก
3: ใช
0: ่
3: ไม่อย่างเดียวค่ะต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าเรายอมเราก็จะใจอ่อนเองไงคะเราก็จะยืนว่าไม่แล้วก็มองนาฬิกาครบ5นาทีเขาจะหยุดแล้วเราก็จะเข้าไปโผล่เขา

0: เหตุผลว่าเพราะอะไรทำไม NPU ถ้า NPU พูดดีๆบอกแม่ด้วยเหตุผล NPU จะไม่โดนทำโทษ
1: ค
0: ่อยๆบอกเขา
2: สำหรับฟาเตอร์ก็เวลาดื้อๆอย่างเงี้ยค่ะก็จับแยกมุมก็คือให้เขาอยู่ระงับอารมณ์เขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ผลเพราะว่าใจคุณแม่เอง
1: ขังเดียวจับขังเดียว
2: ใจคุณแม่เองเพราะฟาเตอร์เขาจะจับจดกับเรื่องนั้นมาก
1: ๆ
2: ก็กลายเป็นว่าเราก็จะเดินไปหาเขากลายเป็นว่าพูดกันดีๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: นานไหมคุณแม่กว่าที่เราจะเดินไปหาเขาปล่อยอยู่นานไหมคะก่อนเราจะใจอ่อน
2: ก็น่าจะประมาณ15นาที
1: โอ้ถือว่านานเหมือนกันนะฮะ
3: นานเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: แต่กลายเป็นว่าเราเครียดลูกเครียดอะไรเงี้ยเอ้าเดินไปคุยกับลูกดีกว่าน
1: ั่นแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เคยปล่อยจนถึงสุดท้ายจนลูกหยุดเอง
2: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราคิดว่าฟาเตอร์เพิ่ง3ขวบ
1: ครับ
2: กว่าๆอ่ะค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะโหดกับลูกเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยอมสักนิดนึงไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
1: ครับหมอเก๋ครับ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนมองดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าหากว่าลูกเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกจะมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจจะกระทบกระเทือนจิตใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองอีกแง่นึงจะเห็นว่าเรากำลังสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมครั้งแรกๆที่เราเริ่มทำอ่ะถ้าไม่เคยทำมาก่อนนะลูกจะรู้สึกคับข้องใจมากอารมณ์มันจะรุนแรงมันจะมีทั้งเสียงก็ดังแล้วก็จะร้องก็นานแต่พอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเด็กจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นเสียงจะค่อยๆเผาลงแผ่วลงทำไปหลายๆทีเนาะทำไปครั้งแรกปุ๊บเอ้าลูกร้องอะไรอยากได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ใจแข็งครั้งที่สองมาก็จะเริ่มสำนึกได้แล้วว่าโอ้อย่าไปร้องนานเลยร้องนานก็เจ็บคอไม่ได้ประโยชน์อะไรก็อาจจะแผ่วลงมานิดนึงหรือบางคนอาจจะดังขึ้นก็ได้นะครับช่วงแรกๆอาจจะดังขึ้นแต่พอเราทำไปซ้ำๆเข้าเนี่ยเด็กจะรู้ละเรียนรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่เรียกร้องแบบนี้ในที่สุดพฤติกรรมพวกนี้จะหายไปเห็นครับไม่ได้ทำให้เด็กมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจเหมือนที่หลายคนเข้าใจกันเพราะถ้าหากว่ามันเกิดอย่างนี้จริงเราเห็นว่ามันจะต้องทวีขึ้นเรื่อยๆทวีขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าหลายบ้านที่คุณพ่อแม่ควบคุมได้เนาะทำได้ใช่ไหมครับทำได้ครับผม
1: ครับ
3: พ่อแม่ต้องสู้
1: จะได้ไม่กังวลว่าโอ้ทำอย่างนี้ลูกจะมีปัญหาที่หลัง
3: ครับต้องนะคะได้รับคำยืนยันอย่างนี้คุณจะสบายใจ
1: ครับ
3: ยังคงหนักแน่นในหนทางของตัวเองต่อไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็น5ขั้นตอนนะคะในการจัดการเมื่อลูกร้องเอาแต่ใจโดยยุทธวิธีการคุยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายวันนี้นะคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะอ่านอย่างไรนะคะให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้
1: ครับ
4: ครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการสอนให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็สอนได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาแต่ใจตัวเองเราก็ไปดูซิว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างอ่ะที่มันสอนให้เด็กๆได้ฟังแล้วได้เรียนรู้แล้วเขาจะเลือกเอาแต่ใจตัวเองตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้เลือกตั้งแต่เรื่องราวของหนังสือก่อนจะอ่านกันนะครับก็ดูกันก่อนเตรียมลูกเตรียมพ่อเตรียมแม่เตรียมสิ่งแวดล้อมดูซิว่าลูกพร้อมจะฟังเราไหมเพราะสิ่งที่สำคัญคือเลือกเนื้อหาของหนังสือนะครับเตรียมตัวเด็กเตรียมตัวลูกเราเตรียมตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เตรียมสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็เริ่มกันได้เลยครับ
1: โอเคครับ
3: ลองดูสิคะไหนมีนิทานเรื่องไหนบ้างคะ
1: คุณพ่อคุณแม่
3: คุณพ่ออาร์ต
1: สมมติว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนของลูก
3: นี่ลูกฟังนิทานเราอยู
1: ่อากาศดีบรรยากาศเงียบไม่มีรบกวนเลยเราอยู่กับลูกกลางพังเราจะเล่านิทานให้ลูกฟังนะครับ
5: ยังไม่พอตูมตามร้องเอตโลจะเอาของเล่นอีกแล้วอัศจรรย์ทันใดห่านปรากฏตัวตูมตามยังคงร่ำร้องอยากได้นั่นได้นี่อยู่เรื่อยจนกระทั่งตูมตามไม่มีเพื่อนครบแล้วทำยังไงล่ะตามก็กลับมานั่งคิดเอ๊จะทำยังไงดีเราคงต้องเปลี่ยนนิสัยแล้วมั้งคงไม่ต้องได้นั่นได้นี่แหละเลิกนิสัยเอาแต่ใจเถอะหลังจากนั้นตูมตามกลับมามีเพื่อนเหมือนเดิมขอบคุณครับ
3: ว้าวคุณหมอคะนี่เห็นไหมคะสุดท้ายตูมตามก็กลับมามีเพื่อนเหมือนเดิมเพราะไม่เอาแต่ใจ
4: ถูกต้องครับจริงๆถ้าหากว่าเราจะสอนลูกให้เพิ่มขึ้นนะครับคุณพ่ออาจจะเว้นจังหวะอย่างเช่นตุ้มตามเป็นแบบนี้แล้วไม่มีใครเล่นด้วยเลยถ้าเป็นหนูคิดว่ายังไงให้ลูกเราได้ฝึกที่จะสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็แก้ปัญหาน
3: ี่แหละค่ะเป็นเรื่องของยุทธวิธีทั้ง3ยุทธวิธีเลยนะคะทั้งเรื่องของการเล่นคุยและอ่านนะคะก็ครบถ้วนกันไปแล้วเลยหวังว่าก็จะได้นำกลับไปใช้กับลูกเวลาที่ลูกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วลูกแค่เพียงยังไม่รู้ว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นยุทธวิธีเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได
1: ้
3: นะคะวัน

0: ก็ต้องขอขอบคุณใช่ไหมคะครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวมากๆเลยครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: พ่อแม่ครับทั้งครอบครัวครับ
0: และแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะคะคุณหมอเก๋นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: อย่าลืมนะคะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถติดตามกันได้ทาง Facebook
1: ใช่แล้วครับ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่ค่ะปัญหาทุกปัญหามีทางแก้นะคะอย่าไปมองว่าลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่าไปตัดสินเขาก่อนนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแค่เราใช้ความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจตั้งใจมั่นใจในการแก้ปัญหาเพราะว่าพ่อแม่คือคนสำคัญในการเลี้ยงดูลูกนะคะพ่อแม่ทำได้พ่อแม
3: ่สู้ๆ
0: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวง

2ถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกด

0: ดด้วยแม่เกิลเพราะแม่เกิลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบบูไปเอากับหนูในซี่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปไปเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าวนี่ไฟเช็คเหรอ
1: จริงอ่ะ
2: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
2: โอ๊ยไม่โดนตายไม่โดนตายโอ๊ยแตะไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ย
3: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
4: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
3: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาแม่ไปทางนู้น
5: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
5: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
5: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
5: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
5: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
5: โอเคไหมคะ
2: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
6: ใช่ค่ะ
5: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะค่ะ
5: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
5: เดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ครับพวกเราเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะมาเจอกับแขกรับเชิญที่ครอบครัวเขาสอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่เป็นโลกทั้งใบนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ใช่ครอบครัวน้องจอมทัพป่ะครับ
1: อ๋อใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วคนไหนคือจอมทัพครับเนี่ยอ๋อคนนี้จอมทัพแล้วคนนี้ชื่ออะไร
2: ขุนพล
0: ชื่อขุนพลโอเคอาจจะเป็นเด็กที่อายนะวันนี้พี่นัดผมมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามาที่นี่บ่อยอะครับหรือว่าไงครับ
2: ก็ปกติก็ประมาณเดือนละครั้งแต่ว่าคือบางทีถ้าเกิดมันมีข่าวว่ามีสัตว์อะไรออกก็พ่อเขาก็จะพามา
0: อ๋อคือเรามาที่นักหลักเพื่อจะมาถ่ายรูปใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ที่ไหนมีตัวอะไรดีๆก็เอาที่นั่นเลยครับ
0: วันนี้อยากเจออะไรครับ
3: เลี้ยงผา
0: เลี้ยงผาเจอหรือยัง
3: ย
0: ัง ยังงั้นเราต้องไปหาเลี้ยงผาที่ไหนครับเนี่ย
3: ก็ที่นี่
0: ที่ตรงนี้เลยเหรอ
1: เขาว่ามันจะเดินอยู่แถวๆนี้ครับถ้าโชคดีก็จะได้เจอ

0: น้องจอมทัพบอกว่าก่อนที่จอมทัพจะมาถ่ายรูปจอมทัพเลี้ยงแมลงเหรอครับ
1: ครับตอนแรกเลยก็คือผมไปพวกค่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเกี่ยวกับธรรมชาติก็สนใจแมลง
0: เดี๋ยวนะไปค่ายเกี่ยวกับธรรมชาติเราตัดสินใจไปเองเหรอครับ
1: แม่พาไปคร
0: ับ คุณแม่พาไปแล้วก่อนอันนี้คือเราชอบแมลงอยู่แล้วหรอเรายอมไป
1: ตอนแรกชอบแมลงทั้งหมดเลย
0: แมลงทั้งหมดคืออะไรก็ได้ที่เป็นแมลงที่ชอบหมดเลยแล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนจากแมลงมาเลี้ยงด้วง
1: ครับ
0: เลี้ยงด้วงเนี่ยเราเลี้ยงจริงจังแค่ไหนครับ
1: ก็เหมือนแบบว่าเลี้ยงไปเพาะพันธุ์ขายได้ฮะ
0: เราต้องเลี้ยงตั้งแต่มาเป็นไข่เลยปะ
1: ใช่ฮะ
0: เอ้าแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเราต้องเลี้ยงเป็นไข่แล้ว
1: ไม่ตอนแรกเลยก็คือไม่ได้เลี้ยงเป็นไข่ตอนแรกเลี้ยงเป็นตัวฮะแล้วก็เริ่มแบบซื้อมาเป็นคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เป็นไข
0: ่ตอนที่เริ่มจะเพาะพันธุ์ด้วงเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนเริ่มเพาะพันธุ์ประมาณป.1ฮะ
0: ป.1เพาะพันธุ์ด้วงเป็นแล้วทำไมถึงทำเป็นอ่ะ
1: ตอนนั้นแม่พาไปเชียงรายอะไรเงี้ยไปหาพี่ลุงเปา
0: ลุงเปานี่คือเป็นคุณครูสอนเพาะพันธุ์ด้วงเหรอครับ
1: ป้าเป็นก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าเขาสนใจเรื่องด้วงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไปเพาะขายด้วยแล้วก็ไปชนกวางด้วย
0: อ๋อคือเราอยากรู้แล้วก็เลยให้คุณแม่พาไปเชียงราย
1: แม่พาผมไป
0: แม่คุณแม่พาแม่พาไปเพื่อให้เราเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ด้วงแล้วเราก็เพาะพันธุ์เป็นไอ้วงจรชีวิตของด้วงเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันเริ่มจากแรกเลยก็คือเป็นไข่นะฮะ
0: เป็นไข่
1: แล้วก็กลายเป็นหนอนมี3ระยะมี L1 L2
0: L2 L3 ไอ้เนี่ย1 2 3ดังไงครับ
1: เป็นขนาดอะฮะ
0: อ๋อคือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเหรอ
1: แต่ผมจำเรื่องขนาดมันไม่ได้
0: อ
1: ่
0: ะไม่เป็นไรก็คือมีไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วพอ L3 เสร็จไปไหนต่อครับ
1: ก็เป็นดักแด้ฮะ
0: เป็นดักแด้
1: แล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นตัวด้วง
0: ใจไปถึงตัวด้วงเนี่ยใช้ระยะเวลานานมั้ยครับก็มันจะเป็นด้วงขึ้นมา
1: แบบบางตัวนานๆก็มีฮะแบบประมาณ2ปีอะไรอย่างเง
0: ี้ยฮะบางสายพันธุ์นี่ใช้เวลาถึง2ปีเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: พันธุ์อะไรอ่ะครับ
1: เป็นสายพันธุ์เฮอร์คิวลิสฮะเป็นด้วงที่ยาวที่สุดในโลกฮะ
0: ด้วงเฮอร์คิวลิสยาวที่สุดในโลกด้วยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอ่ะเรารู้สึกสนุกกับมันเหรอ
1: ใช
0: ่ทำไมถึงสนุกครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือด้วงมันเท่เราก็เลยชอบ
0: ชอบด้วงเพราะมันเท่อะไรอีกมั้ย
1: ไม่มี
0: แล้วก็คือมันเท่กันเราก็เลยชอบก็เลยเพาะพันธุ์แล้วอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมัน
1: คร
0: ับแล้วหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงด้วงเสร็จขายเสร็จเพาะพันธุ์เป็นแล้วเราก็เริ่มมาสนใจถ่ายรูป
1: ใช่ฮะ
0: แล้วตอนนั้นแรกๆถ่ายอะไรครับ
1: ตอนแรกก็ถ่ายด้วงแหละฮะ
0: เอ้าถ่ายด้วงเหรอ
1: ด้วงที่บ้าน
0: แล้วหลังจากที่ถ่ายด้วงเสร็จเราก็เลยชอบไปถ่ายอื่นต่อเหรอ
1: เราก็มาถ่ายนกฮะ
0: ถ่ายนก
1: เสร็จแล้วก็แล้วก็มาถ่ายอะไรก็ได้หมด
0: แต่คือส่วนใหญ่ที่ถ่ายคืออะไรครับ
1: พวกสัตว์ป่า
0: สัตว์ป่าที่ชอบถ่ายโอเควันนี้เราจะไปถ่ายอะไรอีกจะพาพี่ไปถ่ายอะไรวันนี
1: ้เรื่อย
0: ๆ
1: ฮะ
0: เรื่อย
1: ๆปกติมาก็ไม่ได้ต้องการถ่ายเลยแล้วมาทำอะไรก็ได้เจออะไรก็ถ่าย
0: เจออะไรก็ถ่ายแล้ววันนี้อยากเจออะไร
1: เกิดแบบโชคดีก็เจอแบบเจอเลี้ยงผา
0: เลี้ยงผา
1: หรือว่าเจอช้าง
0: เจอช้างด้วยเหรอ
1: ไปแล้ว
0: มันมีช้างเหรอที่เนี้ย
1: ไม่ตรงในนี้ไม่มีฮะต้องออกไปข้างนอก
0: อ๋อคือมันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเดินมาปกติเหรอครับช้าง
1: ข้างถนน
0: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอแล้วเลี้ยงผาครับเราเจอที่ไหน
1: ที่นี
0: ่ตรงนี้นะ
1: ใช
0: ่ไหนเห็นมีเลย
1: ยังไม่เจอไง
0: อ๋อคิดว่าจะเจอไหม
1: ขอให้เจอ
0: มันเจอยากแค่ไหนครับเลี้ยงผา
1: ไม่คือความจริงมันเจอง่ายแต่ผมไม่มีดวงผมเจอไม่เคยเจอสักครั้งเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันว่าเราจะเลี้ยงผาไหมอ่ะไหนพาพี่ไปดูจุดที่จะถ่ายเลี้ยงผาหน่อยเร็ว
1: ได้เลย
0: ป่ะทางไหน
1: คนโหดจัดให
0: ้ทางไหนทางไหนทางนี้เหรอโอเคผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการตามน้องมาถ่ายรูปครั้งนี้แตกต่างจากการถ่ายรูปครั้งที่ผมเคยผ่านมานะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของน้องเขาครับ

0: ดูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอกับตัวอะไรเข้าแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้เห็นช้างตามธรรมชาตินี่แต่คือน้องจอมทัพเนี่ยเขาเห็นบ่อยแล้วแล้วเขาจะพาเรามาถ่ายรูปช้างกัน

0: มันเขาโพสให้เราถ่ายเลยด้วยครับเหมือนเขารู้ว่าเราจะถ่ายเขาเลยโพสให้เราถ่ายดิโพสซะสวยจ้ะ
1: เราชอบถ่ายรูปมากถูกไหมครับเราได้อะไรจากมันบ้าง
2: ได้ไปเที่ยว
1: ได้ไปเที่ยวได้อะไรอีก
2: ก็แบบได้หาข้อมูลอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของสัตว์หรือว่านกอะไรอย่างนี้ฮะ

0: วลาเราเห็นสัตว์จริงๆที่แบบอยู่ในธรรมชาติ
1: มันก็ขยับแบบขี้บ้างเลย
0: มันล่าสัตว์ให้ดูปะ
1: ไม่
0: ใช่ไหมมันก็เดินมาเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: การได้พูดคุยกับน้องจอมทัพผมว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือน้องเขาเนี่ยมีความสนใจอยากรู้และลงมือทำมันจริงๆแต่อะไรครับคือจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปของเขาเดี๋ยวเราจะไปคุยครอบครัวเขากันครับ
3: ก็จุดเริ่มต้นจริงๆคือมาจากคุณพ่อเขาเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนประมาณสัก 7-8 ขวบอะไรเงี้ยจอมทัพเขาสนใจแมลงแล้วคือพ่อเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเขาก็จะเอากล้องมาถ่ายพวกโครสอัพแมลงในมุมต่างๆเงี้ยมันก็จะได้ภาพมุมแปลกๆทำให้จอมทัพเขาสนใจเขาก็ยืมกล้องพ่อมาถ่ายหลังจากนั้นเราก็เลยให้กล้องคอมแพคเล็กๆเขาเวลาไปไหนก็ให้เขาเอาไปถ่ายแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เขาอยากได้กล้องใหญ่ถ่ายภาพสัตว์ป่าจริงๆเนี่ยมาจากที่เขาไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วเขาไปเจอกับเจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อพี่อัจฉริประสิทธิ์คำอุดนะคะ
0: ครับ
3: คือเขาเป็นช่างภาพสัตว์ป่าด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็อันนั้นได้เป็นอินสปายอีกหนึ่งอันที่ทำให้เขากลับมาแล้วเขาแบบอยากได้กล้องใหญ่เอาไว้ถ่ายสัตว์โดยเฉพาะ
0: เพราะว่าเริ่มต้นก็คือมาจากคุณพ่อเลยที่คุณพ่อชอบ
3: ถ่ายรูปใช่ใช่

0: เขาก็ซึมซับมาด้วยเรื่
1: อ
0: ยแปลว่าเวลาคุณพ่อไปถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องพาจอมทัพไปด้วย
1: ใช่แต่จริงๆจะบอกว่าจอมทัพเป็นคนดึงพ่อออกไปถ่าย
0: อ้าวเหรอเพราะว่าคือเขาชอบเองสิงั้นน
1: ่ะจริงๆคือจริงๆอ่ะบอลพ่อค่ะเขาเป็นคนที่ถ่ายแต่ก่อนก็จะถ่ายพอร์ทเทรตถ่ายสตรีทแนวนั้นแต่พอลูกเนี่ยมาสนใจเรื่องสัตว์ป่าก็เลยทำให้พ่อหันมาสนใจด้วย
0: แล้วก็เลยกลายเป็นมาด้วยกันเลย
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนดึงพ่อออกมา
0: โอ้เข้าใจเลยผิดหมดเลยผมนึกว่าจริงๆแล้วคุณพ่อชอบมาก่อนลูกเลยชอบตามแต่แกว่านี่คือจอมทัพชอบคุณพ่อเลยเปลี่ยนมาชอบกับลูก
1: ใช่แต่คือแต่พ่อก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะ
0: อ๋อครับเข้าใจครับแล้วอย่างรูปของจอมทัพที่เขาถ่ายไว้เยอะเนี่ยที่ผมเห็นในมือถือเขาเนี่ยเขาได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ก็มีค่ะเอาไปทำโปสการ์ดคืออย่างตอนนี้เขามีโปรเจกต์เขาอยากจะเปลี่ยนกล้องใหม่ล่าสุดนี้ก็คือเหมือนกันเนี่ยก็เขาก็ทำถุงผ้าทำเสื้อขายโปสการ์ดจากภาพถ่ายของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีประสบการณ์จากครั้งก่อนที่เขาเปลี่ยนเลนส์กล้องเขาใช้วิธีนี้พอเขาอยากได้กล้องใหม่เราก็เลยถามเขาว่าจะทำยังไงดีถ้าอยากได้กล้องใหม่เราจะหาเงินกันยังไงดีเพราะมาไม่มีเงินให้นะกล้องมันก็ไม่ได้ถูกๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอจากประสบการณ์ที่เขามีเพราะเราเคยให้เครื่องมือเขาไปแล้วเขาก็อ๋อก็ทำโปสการ์ดไงเพราะเขาเคยทำเสื้อไงแล้วทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยจากความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมถึงกล้าปล่อยให้เขาทำครับเพราะว่าถ้าพูดถึงทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่เด็ก10ขวบ2ขวบจะติดมือถือติดเกมหรือไม่มีทางที่จะออกมาทำอะไรอย่างนี้ได้
1: จริงๆพูดก่อนว่าจอมทัพก็เล่นเกมปุ้มก็ให้เล่นนะไม่ใช่ไม่ให้เล่น
0: ก็คือเราไม่ได้ห้ามถูกไหมฮะ
1: เราไม่ห้ามแต่เรามีขอบเขตในการเล่นเขาก็จะได้โควต้าศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละครึ่งชั่วโมงคือไม่ใช่ว่าปุ้มปิดเลยคือปุ้มก็ให้เขาเล่นได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือก็อยากให้เขาได้เห็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าพอเขาไปเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาก็ explore ต่อจากสิ่งที่เขาสนใจคือเรามองทุกอย่างเป็นโอกาสถ้าเราเห็นว่าเขาสนใจอันนี้คือโอกาสทองมาแล้วเราก็ต้องรีบสนับสนุนเต็มที่เขาจะมีศักยภาพอย่างมากเลยนะเพียงแต่เราอะช่วยแบบช่วยพาเขานิดนึงช่วยดันเขานิดนึง
0: สนับสนุนเขาให้ไปให้แบบเรียกว่าหาเวลาแล้วก็สนับสนุนเขานิดนึงอ่ะ
1: ใช่แล้วเขาจะไปได้เองได้ไกลมากอย่างเรื่องดวงเนี่ยปุ้มเห็นเลยว่าคือพอเขาสนใจพอเราแบบจึ๊กนึงแบบช่วยหาข้อมูลช่วยพาเขาไปในที่ที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเขาจะสามารถต่อยอดทำอะไรเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปดันเขาอ่ะเหมือนกันถ่ายภาพเหมือนพอเขาสนใจจริงๆก็คิดอยู่ตอนที่เขาขอกล้องใหญ่ก็คุยกับแฟนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันแพงยังไงดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เชื่อว่าคือเราได้ประสบการณ์มาจากดวงแล้วว่าเวลาเขาสนใจเนี่ยเขาทำได้ดีเขามีความตั้งใจโดยที่เราไม่ต้องไปผลักดันอะไรเขาเลยก็เลยตัดสินใจว่าเออให้ก็ได้แล้วก็จริงพอเขาได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมันสำคัญกว่าการนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยๆอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในห้องเรียนเราก็ยังให้ความสำคัญเนาะในชั่วโมงเรียนอะไรเงี้ยแต่หลังจากนอกชั่วโมงเรียนเนี่ยเราถือว่าเป็นโบนัสอย่างหนึ่งคือเราคิดว่าเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าในตำราเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการมีความอดทนหรือว่าการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้จากตรงนี้ด้วย
0: คือสิ่งที่ผมเห็นจากตัวจอมทัพเนี่ยคือน้องเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากและมีสมาธิสูงมากตอนที่เขาแบบถือกล้องแล้วนั่งรอถ่ายนกถ่ายกวางแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหน้านี่คือผมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มันยากมากที่จะทำได้
1: จริงๆเขาเคยรอนานกว่านั้นอีกนะเขาเคยนั่งอยู่ในบลายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเกือบ6โมงเย็นอะไรเงี้ย
0: ฮะ
1: ใช่เขาต้องอยู่ในนั้นตลอดแล้วก
0: ็ทั้งวันเลยนะ
1: ใช่กินข้าวในนั้นหรือแม้กระทั่งฉี่ต้องฉี่ใส่ขวดอยู่ในนั้นตลอดเวลาห้ามออกไปข้างนอกเขาก็เคยรอมาแล้วแต่ว่าความอดทนเนี้ยมันเกิดจากความสนใจไงพอเด็กมีแพชชั่นมีความสนใจอะไรก็ยังเขาไม่อยู่ผมถึงบอกว่าถ้าลูกคุณน่ะสนใจอะไรสักอย่างเชื่อเถอะว่านั่นคือโอกาสทองต้องรีบแบบต้องรีบคว้ามันเอาไว้อะไรเงี้ยอย่าละเลย
0: แล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่าเคยถามเขาไหมครับว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไร
1: จริงๆปุ้มไม่ได้สนถึงอนาคตนะคือปุ้มแค่ว่าถ้าวันนี้เขาสนใจเราก็พร้อมสนับสนุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือวันนี้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องความอดทนนั่นคือสิ่งที่เขาได้มา เรื่องการแบบลงมือทำได้รู้จักว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันชอบรู้ว่าฉันชอบอะไรแค่นี้สำหรับวันนี้พอแล้วไม่ต้องคิดอนาคตก็อาจจะไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าก็ไม่เป็นไรมีคนถามเหมือนกัน

0: นะเฮ้ยถ้าวันเนี่ยโอ้โหเห็นดูทุ่มเทกับลูกมากเลยถ้าวันหนึ่งเขาไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าจะเสียใจไหม
1: ก็มีคนเคยถามใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ปุ้มบอกว่าไม่เลยเพราะปุ้มก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขามีความสุขเขารู้ว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแค่นี้แล้วก็รู้ว่าทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุด อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้ว
1: มีคนเคยบอกว่าโลกเป็นเหมือนห้องเรียนที่กว้างใหญ่และมีเรื่องราวให้เรียนรู้ยังไม่สิ้นสุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะใช้เวลาและโอกาสที่มีเพื่อออกไปเรียนรู้มันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงข้อดีของการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำสิ่งที่ตัวเองชอบกันครับ

0: คุณหมอครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้ไปถ่ายรูปที่แบบที่เขาใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนในชีวิตเลยพอได้เห็นน้องคนนี้เขาชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งเขาต้องการเนี่ยเลยอยากถามคุณหมอว่าพอคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเขามีความสนใจอะไรสักอย่างนึงคิดว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะเจอสิ่งที่เราชอบรักสนใจเนี่ยเด็กหลายคนไม่ได้มีโอกาสนั้นด้วยซ้ำแต่หลายคนในชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำสิ่งที่มีคนบอกให้ทำงั้นพอมาเจอว่าเอ้ยลูกเนี่ยมีความรักมีความชอบแล้วมีความสนใจกับเรื่องบางอย่างแล้วพ่อแม่ลงทุนที่จะให้เวลากับมันที่จะให้ลูกได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังเพื่อให้ลูกหลักๆเนี่ยคือเพื่อให้ลูกได้ค้นพบตัวเองด้วยนะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่มันจะอยู่เขาแบบชอบประเดี๋ยวประดาวหรือว่าจริงๆมันโอ้โหมันเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเลยมันคือจิตวิญญาณของเขาที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการให้เวลาให้โอกาสกับลูกที่จะลงมือแล้วก็ได้ปฏิบัติได้อยู่กับสิ่งที่เขารักจริงๆเนี่ยหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนเราจะมองว่าเราจะต้องให้การสำคัญกับการเรียนนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่ว่าโลกยุคปัจจุบันที่มันมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยเราพบแล้วว่าอาชีพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยล่ะ
0: ครับ
1: อาชีพที่ดีคืออาชีพอะไรก็ได้ที่คนที่ทำได้ทำสิ่งที่รักมีความถนัดในสิ่งนั้นเป็นอาชีพได้แล้วก็สร้างประโยชน์กับโลกใบนี้เนี่ยเป็นอาชีพได้หมดเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่จะไปเจอสิ่งที่เองรักเนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงเลยของการที่ทำให้เขาอยู่ในจุดที่จะได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็สนใจในอนาคต
0: ครับแล้วสำหรับพ่อแม่ที่เขามองว่าเอ้ยอะลูกเขาอาจจะชอบการเลี้ยงด้วงแต่คือเขามองว่าเอ้สิ่งนี้มันดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วไม่น่าสนับสนุนเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆมันคงไม่ได้ถูกตัดสินว่าเลี้ยงด้วงไร้สาระหรือไม่ไร้สาระแล้วพ่อแม่เนี่ยหมอคิดว่าเขาคงไม่ได้มองในจุดที่เลี้ยงด้วงไร้สาระไหมแต่หมอคิดว่าเขามอบโอกาสที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ลงไปศึกษาสิ่งที่เด็กคนนั้นรักและสนใจจริงๆ
0: ครับ
1: งั้นสิ่งที่เด็กคนหนึ่งจะได้เนี่ยไม่ใช่วิชาเลี้ยงด้วงเนาะแต่เป็นแบบการได้ลงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลการได้ลงไปแบบสัมผัสพื้นที่จริงกับสิ่งที่เขาสนใจหมอคิดว่าทักษะเหล่านี้จริงๆมีความสำคัญมากกว่าการที่จะจบมาแล้วได้วิชาเลี้ยงด้วงจริงโหสิ่งที่มันกว่าจะได้สิ่งนั้นอันนั้น
0: คือระหว่างทางกันไป
1: กระบวนการตรงนั้นคือสำคัญมากเลยกระบวนการที่เด็กคนนึงเจอสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วแบบโหแบบรักกับสิ่งที่เกิดขึ้นสนใจมันให้เวลากับมันกัดไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องของการแบบมีจุดหมายแล้วเรายึดมั่นซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาเรื่องของ EF เรื่องของสมองนะคะมันทำให้เขาปรับตัวปรับใจเวลาเขาออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงด้วงเนี่ยมันอยู่กับประสบการณ์มันอยู่กับอุปสรรคมันอยู่กับการต้องปรับความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่พัฒนาตัวเด็กไม่ใช่เท่าแบบไม่ใช่แค่การสนใจการเลี้ยงด้วงเท่ากับได้วิชาเลี้ยงด้วงแต่มันได้ลงมือทำมันได้หาข้อมูลมันได้เกิดการเรียนรู้ใหม
0: ่ๆงั้นหมายความว่าการทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยสำคัญถูกไหมครับ
1: หมอคิดว่าสำคัญเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
0: ครับ
1: เวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้ฝึกในเรื่องของวิธีคิดมันไม่ได้ฝึกเรื่องการปรับตัวปรับใจกับปัญหากับอุปสรรคงั้นบางทีการออกนอกบ้านหรือการออกนอกพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ฝึกเราทุกอย่างเลยตั้งแต่การปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนาะการได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการแบบเรียนรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันได้ใช้เรื่องของ EF นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเรื่องของความจำที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่เด็กคนหนึ่งก็ควรจะได้แบบฝึกเรื่องของ soft skill มากกว่าที่จะท่องจำอ่านเขียนเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย soft skill เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเป็นอาวุธที่จะทำให้อยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าอีก5ปีข้างหน้าจริงๆเนี่ย
0: จะเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีใครรู้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งเราเดาได้อย่างเดียวเลยคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแบบที่เราทุกคนตกใจแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าโหเราจะแบบไลน์หาเฟซไทม์อะไรกันคือคนสมัยก่อนร้อนไป20ปีเนี่ยไม่มีทางคิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะไลน์คุยกันง่ายๆแต่กฎหมายเขียนอะไรเงี้ยมันโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเตรียมคน ให้มีทักษะที่มีศักยภาพพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: อ่ะสมมติว่าพ่อแม่กลุ่มนี้อยากให้ลูกเขาไปทำกิจกรรมแล้วแต่เขากลัวว่าเอ๊ะถ้าทำกิจกรรมเนี่ยทำให้แบบเรียนไม่ทัน คุณหมอมีคำแนะนำใดๆไหมครับ
1: มันก็เป็นเรื่องการสร้างสมดุลแหละเออแล้วมันไม่มีอะไรหรอกที่จะแลกมาแบบไม่เสียอะไรจะเอาทุกอย่างไม่ได้ มันแบบพ่อแม่ชอบเอาทุกอย่างมันเอาทุกอย่างไม่ได้มันก็ต้องยอมที่จะเสียบางอย่างได้บางอย่างมันไม่ใช่จะเอาหมดมันไม่งั้นก็อาจจะเหนื่อยตายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราอาจจะตัดเวลาตรงนี้ที่จะเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรเนาะแต่เราจะมาเสริมประสบการณ์ชีวิตลูกซึ่งมันอาจจะคุ้มค่ากว่ามันอาจจะช่วยหรือเป็นประโยชน์กับชีวิตลูกข้างหน้ามากกว่าที่จะเรียนวิชาการอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเลือกแล้วตรงนี้เราเลือกถูกเนี่ยเราก็ย่อมยอมเสียบางอย่างที่บางทีเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะมันสำคัญจริงๆไหมเช่นคะแนนเกรดอาจจะลดลงหน่อยสมมตินะแต่เด็กบางคนเขาก็คีปได้ดีอะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเกรดลดลงหน่อยเราหมายมากไหมมันสำคัญชีวิตลูกเราจริงหรือเปล่า
0: บางครอบครัวหมายมากๆกับการที่เกรดลดนิดน
1: ึ
0: ง
1: ก็ต้องกลับมาถามตัวเองไงว่าอาจะเอาทุกอย่างแล้วมันจะได้ไหมแล้วถ้าจะเอาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมีความเสี่ยงอะไร
0: แล้วอีกเรื่องครับคุณหมอเรื่องอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะเตรียมพร้อมลูกเรายังไงครับให้แบบรู้ทันและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเขาเองอ่ะให้อยู่ในอนาคตได
1: ้หมอคิดว่าเราสร้างคุณลักษณะเราก็ต้องมาตอบเองว่าคุณลักษณะอะไรนะที่จะทำให้เด็กอยู่ในโลกในปัจจุบันเนี่ยได้ดีเนาะหมอก็คิดว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเด็กที่มี EFD นะ EFD ก็คือเด็กที่ความจำใช้ได้มีความคิดยืดหยุ่นดีนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับใจตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เด็กที่มีเซลล์คอนโทรลดีก
0: ็
1: คือควบคุมตัวเองมีการยับยั้งชั่งใจที่ดีมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆได้ดีเนี่ยหมอคิดว่านี่คือคุณลักษณะของเด็กที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเด็กที่มีที่เราเรียกว่ามี growth mindset เนาะก็คือมีกรอบแนวคิดที่เชื่อในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง
0: ครับ
1: คือเชื่อว่ามนุษย์เราพัฒนาได้มนุษย์เราเรียนรู้ได้มนุษย์เราหลายครั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นงั้นเด็กที่มีGrowth Mindsetเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าก็จะมองอุปสรรคต่างๆเป็นบทเรียนเป็นความท้าทายนะมองสนามมองประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เป็นบวกกับชีวิตมากกว่าที่จะแบบเอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเฟลไม่เอาอ่ะอันนี้เดี๋ยวแบบแข่งแล้วแพ้เอ้ยไม่เอาอ่ะทำอันนี้ไปเกิดไม่ประสบความสำเร็จจะทำยังไงคือเด็กที่มีฟิกไมด์เซตแบบนั้นเนี่ยก็จะยิ่งแบบก็ยิ่งปรับตัวได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กยุคใหม่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยเนาะก็คือมี EFD มี Growth Mindset นะอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้คือถ้าเขาเป็นเด็กที่มีจิตอาสาด้วย
0: จิตอาสา
1: ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขง่ายงั้นหมอก็คิดว่าเราก็มีหน้าที่คือสร้างคุณลักษณะสร้างซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลก็คือสกิลที่แบบเขาจะใช้ในชีวิตข้างหน้าไม่ต้องชีวิตข้างหน้าหรอกโลกปัจจุบันเนี่ยต้องการซอฟต์สกิลอย่างมากเลยเนาะว่าเอ๊ะเขาจะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ดีไหมเขามีเรื่องคอมมูนิเคชันดีหรือเปล่าคอลลาโบเรชันดีไหมทำงานกับคนอื่นเป็นทีมได้หรือเปล่าคิดเข้าทิงกิ้งเขาดีไหมทุกวันที่อ่านข่าวสารอยู่เนี่ยต้องคิดตัดสินใจว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันใช่ไม่ใช่นี่คือ
0: ค
1: ิดที่เข้าทิงกิ้งเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ลูกแล้วทำผ่านประสบการณ์ไม่ผ่านตำราเรียน
0: ก็คือให้ลูกได้เผชิญโลกแล้วเจอนู่นเจอนี่เยอะๆ
1: ใช่เพราะว่ากลายมาเป็นคุณลักษณะ
0: ครับพอได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ได้ฟังอยู่น่าจะเข้าใจเด็กวัยรุ่นยุค

แล้วก็ลูกๆของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับและวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโอยครั้งนึงครับที่เป็นเกียรติมาให้ข้อมูลดีๆและเรื่องราวอะไรดีๆกับรายการเรานะครับและวันนี้ครับรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

문장원이스터랄라랄라라랄라랄라라เสร็จแล้วน่ารักดีนะเนี่ยเย้ไข่อีสเตอร์ของหมูหยอง

0: E, G, G, egg. An egg. Eggs.
1: ระบายสีบนไข่กันทำไมครับ
2: อ้าวไม่เอกช่วงนี้เป็นช่วงอีสเตอร
1: ์อ๋อลืมไปเลยไม่เอกเคยอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าอีสเตอร์เป็นเทศกาลหนึ่งของชาวคริสต์โดยจะมีคนนำไข่พวกนี้ไปซ่อนแล้วให้พวกเด็กๆอย่างเราหาไข่สีๆแบบนี้โดยเชื่อว่าจะทำให้เจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุข
2: แล้วไข่ของหมูหยองสวยหรือเปล่าเฮ้ยของเขาสวยสวยกว่าไม่ของหมูหยองเจ๋งกว่าเยอะเขาสวยอ่ะวาดดอกไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่จริงของเขาสวยน่ารักที่สุดหมูหยองอ่ะวาดเป็นเส้นหยิกๆอย่างกับผมตัวเองเลยไม่ของหมูหยองเจ๋งกว่าไม่ของเขาสวยสวยกว่าไม่ของหมูหยองของเขาสวยของหมูหยองน้อยใหญ่ตัวเล็ก
3: stop stop
1: สถานการณ์ไม่ค่อยดีล่ะครับไม่รู้ใครมาครับจดหมาย
2: จดหมายอะไรเหรอ
1: จดหมายชวนให้เราไปงานอีสเตอร์ในป่าฝั่งโน้นน่ะ
2: อ้าวน่าสนุกจัง
1: ว่าเราไปที่ป่านั้นกันเลยดีกว่าพร้อมจะไปกันหรือยัง
2: พร้อม
3: go go
1: พร้อมใจกันเลยนะครับ
4: อ่ะมากันแล้วไปป่านอกเมืองใช่

0: ได้ไหม
1: ใช่แล้วซิ่งไปเลยนะ

0: นี่แหละผมว่าที่นี่แน่ๆครับ
1: Yes Yes
2: ไม่เห็นมีใครเลยอ่ะ
3: นั่นนั่นอะไร

0: air. E A R ear. An ear. Ears.
1: แล้วนี่หัวอะไรอ่ะยาวๆแบบเนี้ยคุณกระต่ายชั่ว
2: ว่าแอบมิดแล้วนะลืมหูตัวเองไปได้อ่ะพวกเราเองแหละที่ได้ส่งจดหมายชวนพวกเธอมาม
3: าส่งจดหมายแล้วก็หายไปเลยนะคะ
2: ก็พวกเราชอบเล่นซ่อนหา
4: แล้วนี่จะทำอะไรกันล่ะ
2: ก็พวกเราได้ซ่อนไข่อีสเตอร์ไว้ทั่วแล้วถ้าใครหาได้มากก็จะชนะ
1: โอ้โหตื่นเต้นหยองชอบ
2: โอ้น่าสนใจครับงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะ

0: Elephant. E L E P H A N T. Elephant. An elephant. Elephants.
1: พี่ทั้งสองครับมีปัญหาอะไรกันเหรอครับ
2: เราชื่อบิ๊ก
3: เราชื่อบอม
1: ครับครับแล้วมีเรื่องอะไรกันเหรอครับ
2: ก็นายคนเนี้ยเข้ามาในเขตของฉันนี่
4: เฮ้ยก็ช้างเหมือนกันนี่นา
2: ฉันน่ะไม่ตัวใหญ่อ้วนอย่างนั้นหรอกแล้วหูฉันก็เล็กด้วย
3: ผมว่าผมก็แข็งแรงกว่าหูผมก็เท่ดี
1: ผมว่าค่อยๆ คุยกันไหมครับ
2: ไม่อะฉันไม่อยากยุ่งด้วย
3: ได้ตามนั้นเลย
1: ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับ
2: โอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: เอ๊ะนั่นเสียงช้างบิ๊กนี่นา
1: ฮะไปดูเร็วครับ
2: ฮะเสียงมาจากอุโมงค์นี่แหละ
1: เห็นอะไรไหมครับ
4: โอ้ยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ
5: What is it?

E Y E I, an eye. Eyes.

0: แทบแย่แน่
1: คุณช้างครับเดี๋ยวผมจะโยนเชือกลงไปคุณช้างผูกเอวไว้นะครับ
2: โอเคโอเคโอ้ยเข้าใจสรรหาเชือกสงสัยต้องลดความอ้วนซะแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยแล้ว
0: เฮ้ยไม่ไหวแน่ๆเลย
2: เฮ้ยพวกเราดึงไม่ไหวแน่ๆ
3: Help!
2: โอ้ขอบคุณนายมากนะ
4: ไม่เป็นไรหรอกฉันมาคิดๆดูแล้วถึงเธอจะตัวเล็กแล้วก็หูเล็กกว่าแต่เราก็ช้างเหมือนกัน
2: อืมใช่แล้วล่ะ
1: นี่แหละครับแตกต่างแต่ไม่แตกแยก
4: แล้วทั้งหมดก็เล่นหาไข่อีสเตอร์ด้วยกันอย่างสนุก
0: เจอแล้วข้าสวยก็เจอเหมือนกัน
2: ของเธอสวยดีนะ
0: ของเธอก็ดูเจ๋งดี
5: Hehehehe

0: มาครับเพื่อนๆมาเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กัน
1: Let's play

0: Good job!
1: What is it?
0: Ear. Elephant. Elephant. Wow!
2: เพื่อนๆ เก่งมากๆเลยนะครับ
3: แล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆ
2: Bye-bye!

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย
0: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่

0: พราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมู1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาครับสภาเด็กแห่งแรกนะครับที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยและสิทธิของเด็กๆในแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: และนี่คือเวทีเชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กๆมากขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: และในวันนี้นะครับทุกความคิดเห็นนะครับของสมาชิกของเราทั้ง50ท่านนะครับก็พร้อมแล้วก็รอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนอกสภาเนี่ย40 ท่านแล้วก็ในสภาเนี่ยอีก10ท่านนะครับแต่ว่าอย่ารอช้าครับเราไปพบกับสมาชิกในสภาทั้งหมด10ท่านกันเลยครับ
1: เชิญครับ
0: โอ้โหแม่เชิญครับเชิญครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเรามีประชุมสภาของเราทุกสัปดาห์นะท่านประธาน
1: ครับใช่ครับทุกทีเอ้าแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นหลักอย่างแท้จริง
0: โอ้ท่านประธานเข้าเรื่องเร็วเลยนะ
1: แป๊บนึงก่อนเราต้องมีคำถามที่ใช่ต้องมีเก็บความรู้ก่อนฟังดีๆนะครับผู้ชมทางบ้านก็ติดตามกันด้วยนะครับ
0: ฟังไปด้วยนะฮะ
1: เคยอ่านหนังสือกันใช่ไหม
2: เคย
1: สังเกตหรือเปล่าครับว่าหน้าที่100เนี่ยอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวา
0: แทง
1: ขวาใครคิดว่าอยู่ด้านขวายกมือทั้งหมด9เสียง
0: 9ท่านท่านมิวสิกแสดงว่า
1: ท่านด้านซ้ายใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: เราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าม ีตัวอย่างมาเลยครับ
0: มีวันนี้เรามีหนังสือมาเฉลยกันด้วย
1: คำหนังสือนะครับหน้าที่100
2: มีเกิน100หน้า
0: เลยละอยู่ด้าน
1: ซ้ายด้านซ้ายนะคะ
2: ญี่ปุ่นมันด้าน
0: เดี๋ยวลองดูอีกเล่มนึงนะฮะลองดูครับว่าอยู่หน้าไหน
1: โปรจริงนะ
0: หน้าอะไรครับหน้าซ้ายใช่ไหมฮะ
1: ลองดูดิ
0: จะผิดหรือจะถูกก็ไม่เป็นไร
1: มันเป็นเกร็ดความรู้ให้เราเป็น
0: คือเป็นเกร็ดความรู้ใช่สังเกตไปเพื่ออะไรสังเกตเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งรอบตัวของเราหรือว่าเกร็ดความรู้ต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หามาจากในหนังสือ
1: หรือในห้องเรียน
0: หรือในห้องเรียนในห้องสมุดเท่านั้นนะครับบางทีเนี่ยสมมตินะถ้าเฮ้ยเรานั่งอยู่ในรถคุณพ่อคุณแม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตว่าเบรกมืออยู่ตรงไหนประตูเปิดยังไงหน้าต่างกระจกไฟฟ้ากดยังไงพวกนี้มันใช้ได้กับชีวิตประจำวันได้หมด
1: มันสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้
0: ใช่นะครับนานนะ
1: แหมนานทีเห็นนั่นโฆษกพูดดีนะเนี่ยไม่ก็พูดดี
0: อันนี้ชมหรือด่า
1: ชมสิแม่แล้วเมื่อกี้มีประโยคหนึ่งนะที่ท่านโฆษกพูดว่ามันไม่ได้มันมีความรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการเรียนครับไม่ใช่เรียนธรรมดาด้วยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการเรียนพิเศษครับคำถามแรกที่จะต้องถามท่านสมาชิกทุกท่านเลยก็คือเคยเรียนพิเศษกันหรือเปล่าครับ
0: ทางหลังก่อนไหมทางหล
1: ัง
0: นะ
1: ได้ครับได้คร
0: ับ ท่
1: านมิวสิก
0: ท่านมิวสิกครับ
4: เรียนครับ
0: โอ้โหเรียนกี่วิชา
4: สามครับ
1: มีอะไรบ้างสามวิชา
4: เปียโนครับ
1: เปียโนก็นับ
4: คณิตศาสตร์ครับ
1: คณิตศาสตร
4: ์อังกฤษครับ
1: อังกฤษ
0: อ๋อถือว่าเยอะไหมเรียนสามวิชานี่ถือว่าเยอะไหม
4: ก็เยอะอยู่ครับ
0: เอาเวลาไหนไปเรียน
4: ตอนเย็นครับ
0: อ๋อช่วงเย็นเหรอ
4: ครับ
0: ทุกวัน
4: เว้นวันเสาร์อาทิตย์ครับ
0: โอเคท่านโฟกัสครับเรียนพิเศษหรือเปล่า
5: เรียนมีคณิตแล้วก็ไทยแล้วก็อังกฤษ
1: ไทยอังกฤษสามวิชา
0: คณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษสามวิชาเรียนกี่วันครับ
5: เรียนวันเสาร์อ๋อ
0: เรียนวันเสาร์กี่โมงถึงกี่โมง
5: ตั้งแต่9โมงถึงบ่ายโมง
1: วันเสาร์เนี่ยนับเป็นอีกวันนึงเลยนะ
0: แล้วไปเรียนที่ไหนฮะโฟกัส
5: เรียนที่โรงเรียนกัน
0: อ๋อก็เรียนที่โรงเรียนนั่นแหละโอเคอ่ะต่อไปครับท่านเฮียปิ๊บ
6: ไม่ได้เรียนครับ
0: เคยเรียนไหม
6: เคย
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้เรียน
6: ครับ

0: ียนอะไรครับ
1: เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
2: อ๋อแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้ว
1: ครับ
2: ทำไมถึงไม่เรียนแล้วล่ะ
1: มันจบคอร์สไปแล้วแล้วแม่บอกว่ามันไม่ดีเดี๋ยวแม่มาติวเองดีกว่า
2: อ๋อโอเคคุณแม่จะติวเอง
0: อ๋อคือแบบดูแลลูกใกล้ชิดขึ้น
2: โอเคมาฝั่งนี้ท่านนิโย
3: เรียนครับ
2: เรียนพิเศษไหมครับ
3: เรียนครับ
2: กี่วิชาม
3: ีเรียนเทนนิสมีเรียนภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษ
3: มีเรียนเปียโนมีเรียนกีตาร์มีเรียนศิลปะ
2: โอ้เอาเวลาไหนไปเรียน
3: ก็เวลาตอนเย็นครับ
2: สิ่งพวกนี้นี่เราอยากเรียนเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เรียน
3: มีแค่กีตาร์ศิลปะแล้วก็เทนนิสแล้วก็ภาษาอังกฤษที่อยากเรียนเอง
2: โอเคเราก็ได้ฟังความคิดเห็นสมาชิกในสภากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขาเนี่ยได้เรียนพิเศษกันหรือเปล่า
0: ครับ
2: ไปชมกันเลยครับ
0: เชิญครับ
4: เด็กๆเรียนพิเศษกันหรือเปล่า
5: เรียนครับ
6: เรียนค่ะเรียนค่ะเรียนการบ้านค่ะ
7: หนูเรียนไบโอลิน
8: เป็นเรียนขิมอะค่ะ
9: เรียนทุกวันค่ะเรียนการบ้านว่ายน้ำคณิตศาสตร์ภาษาจีนค่ะ
10: ก็มีภาษาอังกฤษว่ายน้ำแล้วก็ดนตรีเป็นโนร้องเพลงค่ะก็เยอะค่ะแต่ว่าก็เรียนได้ค่ะ
11: หนูเรียนวันเสาร์ค่ะตระกูลหนูไม่เน้นวิชาการเน้นแต่พวกศิลปะพวกดนตรี
12: เฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์ค่ะหรือว่าน้อยเกินไปเพราะว่าเพื่อนหนูแต่ละคนในห้องเขาก็เรียนกัน3ที่อัพอะค่ะ
4: ผลสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิก50ท่านปรากฏว่าวิชาที่เด็กเรียนพิเศษมากที่สุดนั้นก็คือวิชาศิลปะและดนตรีครับรองลงมาคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษและอันดับที่3คือวิชาวิทยาศาสตร์ครับและไม่ว่าเด็กๆจะเรียนวิชาอะไรก็ขอให้ตั้งใจให้เต็มที่นะครับ
2: แล้วก็เด็กๆทั้งสมาชิกในสภาและนอกสภาเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นมาแล้วนะว่าทุกคนเนี่ยเคยเรียนแล้วก็ทุกคนก็เรียนอยู่แหละ
0: ใช่
2: แต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กๆทุกคนนะครับที่มีโอกาสได้เรียนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังมีกำลังที่จะส่งให้เราเรียนนะเรียนปกติด้วยแล้วก็เรียนพิเศษด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่นะครับว่าการเรียนพิเศษเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มันสำคัญยังไงในมุมมองของเขานะครับเชิญชมครับ
13: การเรียนพิเศษคือการเรียนเสริมการเรียนเสริมในสิ่งที่ในโรงเรียนแล้วเราได้เนื้อหาอาจจะไม่เพียงพอต่อการทำข้อสอบดีกว่าคือถ้าบอกว่าไม่เพียงพอต่อบทเรียนไม่จริงแต่ว่าข้อสอบที่ออกเนี่ยมันมักจะออกนอกเหนือจากบทที่เราเรียนหรืออาจจะเป็นการประยุกต์ที่ในเวลาเรียนจริงๆไม่เรียนไปไม่ถึง
14: ในความคิดเห็นของอดัมการเรียนพิเศษนั้นก็คือการเรียนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าแน่นอนเด็กก็ต้องเรียนในชั้นเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเราอยู่ในชั้นเรียนอาจจะมีนักเรียนเยอะมากแล้วก็ครูอาจจะไม่เที่ยวชาญในทุกวิชาเพราะว่าครูตามโรงเรียนทั่วไปก็จะต้องสอนหลายวิชานะครับสมมติเรียนพิเศษของเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครูที่สอนวิชานั้นก็จะเชี่ยวชาญมากๆนะครับ
15: คำว่าพิเศษก็เป็นกุญแจอยู่แล้วเนาะคือพิเศษคือเรียนนอกเหนือจากที่โรงเรียนสอนอาจจะเป็นเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการทำความเข้าใจหรือแม้แต่เรื่องของเรียนเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนว่าเรียนพิเศษเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเรียนนอกตำราหรืออาจจะเรียนเสริมก็ได
2: ้แล้วก็มุมมองของผู้ใหญ่นะครับก็คือว่าทุกวันนี้เด็กเรียนพิเศษเนี่ยนะครับกันแทบทุกคนส่วนใหญ่แล้วเรียนหมด
0: ใช่
2: เรียนเพื่ออะไรก็เรียนหลายวิชาด้วย
0: มันก็น่าแปลกใจว่าเราเรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยต้องอย่างผมเนี่ย
2: กี่ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมง
2: วันนึงใช่ไหม
0: 8คาบ8คาบด้วยกันแล้วทำไมเรายังต้องออกไปเรียนพิเศษเพิ่มอีก
2: ประเด็นของเราต่อไปก็คือว่าทำไมเราถึงต้องเรียนพิเศษครับยกมือ
0: เอาฝั่งไหนก่อนดีครับท่านโฆษก
2: เอาเริ่มฝั่งนี้ก่อนบ้างเมื่อกี้เราเด
0: ี๋
2: ยวเอาแถวหน้าก่อนแถวหน้าก่อน
16: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราเก่งเรียนเก่งขึ้นสอบได้ที่ดีๆค
2: ่
16: ะ
2: จริงๆแล้วเราอยากเรียนเองไหมคะ
16: ไม่
2: แล้ววิชาที่ไปเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเลือกให้เราป่ะหรือว่า
0: หรือว่าเราชอบเอง
16: ก็คุณพ่อคุณแม่ส่งให้ไปแล้วครูเขาจะบอกว่ามีวิชาอะไรบ้างก็ให้เลือกเอา
2: แล้วแพงไหมค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่ละวิชาเนี่ยพอจะทราบไหม
16: จันทร์ถึงศุกร์ก็1,500บาทส่วนหนึ่งก็วันเสาร์สามวิชาก็1,500บาทอีกส่วนหนึ่งค่ะ
2: อ๋อจันทร์ถึงศุกร์สามวิชาก็1,500

0: บาทอีกแล้ววันเสาร์ก็อีก3วิชา
1: ก็รวมเป็นเดือนละ 3,000
0: 3,000 บาทอันนี้เริ่มเยอะแล
1: ้
0: วว
1: ิชาละพัน
0: ท่านตุ๋ยแมงครับทำไมถึงต้องเรียนพิเศษ
2: ที่จริงแล้วไม่อยากเรียนเลยครับ
0: แต่จริงๆแล้วไม่อยากเรียน
2: แต่พ่อแม่บังคับครับ
0: จริงเหรอไม่แล้วเคยคุยกับพ่อแม่ป่ะล่ะ
2: คือแต่ปีนี้ได้เลือกวิชาที่ตัวเองชอบ
0: อ๋อวิชาอะไรฮะ
2: วิชาวิทย์ครับ
0: วิทยาศาสตร์กับ
2: ภาษาไทยแล้วก็ฟุตบอลครับ
0: อยากบอกอะไรให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยมั้ยบอกคุณพ่อคุณแม่หน่อยเกี่ยวกับเรื่องเรียนพิเศษครับกล้องนู้น
1: 1 2 3
2: ไม่บอก
0: กลัวโอเคอ่ะขยับมาท่านโนเอลทำไมถึงต้องเรียนพิเศษ
3: ก็เสริมทักษะได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนจัดให้ก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบแต่เพราะว่าเพื่อนๆเขาเรียนด้วยแล้วเวลาเรียนคุณครูก็จะมีแบบทายคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนุกก็เลยเรียนค
0: ่
3: ะ
0: หลายๆอย่างพอมารวมกันก็น่าเรียนใช่ไหม
1: ใช่บางทีเพื่อนไปเรียนด้วย
0: แล้วค่าใช้จ่ายเยอะไหมของเรา
3: ค่าใช้จ่ายเดือนละ500ค่ะ
0: เดือนละ500นี่คือเราเรียนที่โรงเรียนใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ถูกอยู่แล้วเพราะว่าแต่ถ้าเป็นทวิตเตอร์ข้างนอกเนี่ยแพงกว่าวิชา
0: โอเคอ่ะมันตั้งครับทำไมถึงต้องเรียนพิเศษ
4: เรียนพิเศษก็อย่างเช่นวิชาที่มันดีอยู่แล้วนะฮะ
0: ครับ
4: เรียนพิเศษเพื่อให้คะแนนถ้ามันดีก็ดีไปเลย
0: ดีดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นอีก
4: ส่งแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: อ๋อ
4: วิชาที่ไหนที่มีข้อบกพร่องก็จะเสริมให้มันดีแล้วก็ปั้นแข่งเลย
0: เราเรียนในห้องไม่พอเหรอทำไมเราต้องไปเรียนพิเศษ
4: ยิ่งชั่วโมงการเรียนมันเยอะเท่าไหร่เวลาในการเรียนของแต่ละชั่วโมงหรือว่าแต่ละคาบฮะก็ยิ่งน้อยลงยิ่งหดตัวลง
0: ทุกวันเนี่ยเราเรียนกี่คาบวันหนึ่งวันเนี่ยเรียนกี่คาบ
4: 6ครับหนูแต่ผม3โมงครึ่งผมเรียนต่อที่โรงเรียนถึง4โมงครึ่งแล้วก็ไปเรียนต่ออีก
0: อุ้ยเหรอ
4: ถึงทุ่มแล้วก็ค่อยกลับบ้าน
0: แสดงว่ามันตั้งเนี่ยเขาเรียนเหมือนแทบจะไม่มีช่วงเบรกช่วงพักเลยใช่ไหม
4: หยุดให้หายใจเฉยๆครับ
0: โอ้โห
4: แล้วก็เรียนต่อ
0: ถามจริงชอบป่ะ
4: ชอบ
0: โอ้เป็นเด็กดีเน
1: า
0: ะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเดี๋ยวถามเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยเรียนอีก2ที่เนี่ยต่อในโรงเรียนอีกชั่วโมงนึงแล้วไปต่อข้างนอกอีก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยค่าใช้จ่ายตกเดือนเท่าไหร่พอจะทราบไหม
4: หมื่น
0: โอ้โหตายแล้วแสดงว่าพี่ต้อยเนี่ยนะมีลูกไม่ได้แล้ว
1: ทำไมคะ
0: พี่ต้อยเงินเดือน12,000
1: อุ้ย 2,000 เหลือเฟือ
0: ไม่แล้วจ่ายค่าเรียนลูก10,000อ่ะ
1: ก็ 2,000 เหลือเฟือ
0: เหลือเฟืออะไรค่าที่จะไปส่งน้ำมันจะไปเติมยังไม่มีเลย
1: รถ20ตอนน้ำมัน40
0: รถไม่มีด้วย
5: เดินไป
1: แต่เดินอ่ะ
0: อย่ามีดีกว่าอ่ะเดี๋ยวท่านเหนือครับ
1: ท่านเหนือ
6: หนูเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องเพราะว่าหนูเรียนพิเศษนะฮะ
0: เหรอแล้วพอจะทราบค่าใช้จ่ายไหมว่าเดือนนึงเราเรียนกี่วิชานะ
6: วิชาเดียว
0: เดือนนึงเท่าไหร่วิชาเดียวเนี้ย
6: เดือนละ600เทอมละ2,400
0: อ๋อก็โอเคอยู่ถ้า600เนี่ยมีลูกได้เป็นลูกพี่ลูกพี่ต้อยได้แหละ
1: อันนี้คือเรียนในโรงเรียนหรือเปล่าครับใช่ไหม
6: เรียนในโรงเรียนเรียนในชมรมครับ
0: โอเคท่านตายครับทำไมต้องเรียนพิเศษด้วย
7: เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ป .6 แล้วเราต้องติวเข้าม .1 ค่ะแล้วหนูและต้องแข่งกับคนในห้องด้วยเพราะว่าหนูอยู่ห้องคิงหนูต้องแข่งกับคนเก่งๆแล้วกลัวว่าตัวเองจะอยู่ที่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปเรียนพิเศษ
1: ห้องคิง
0: เราเรียนในห้องไม่พอเหรอ
7: ก็คือ
0: หรือว่าทุกคนเรียนหมดเรียนพิเศษหมด
7: ไม่ค่ะคือเราเนี่ยเรียนแค่6ชั่วโมงเราควรจะไปเรียนเพิ่มอีกเพราะว่าอย่างที่ว่าค่ะเราต้องไปแข่งกับคนเก่ง
0: ๆ
7: เราก็เลยต้องติวให้มากๆเราต้องติวเข้าม .1 อีก
0: โอเค
1: เอาเหลือ
0: เดี๋ยวถามท่านมิวสิกครับทำไมต้องเรียนพิเศษ
8: มันอธิบายไม่ถูกมันชอบอ่ะครับ
1: ม
0: ันชอบ
1: แล้วตอนเวลาเรียนในห้องชอบไหม
8: ชอบเรียนพิเศษมากกว่าครับ
0: พอเราไปเรียนพิเศษเนี่ยเกรดหรือคะแนนมันขึ้นไหม
8: มันก็เท่าเดิมมันก็ดีอย่างเหมือนเดิมครับ
1: คือ
8: คะแนนบางวิชามันก็ดีขึ้นนะครับมันดีอยู่แล้วแล้วคณิตศาสตร์มันดีอยู่แล้วมันก็ดีไม่ได้แล้วครับ
0: ได้4แล้วอะไรเงี้ยเหรอ
8: ครับได้4อยู่แล้วมันก็5ไม่ได้เพราะมันไม่มีเกรด5
0: ผมไม่เคยสัมผัสเลยว่าเกรด4เป็นยังไง
1: ตอนป.2ผมเคยสอบได้เกรด4หมดทุกวิชาครับก็เหมือนกัน
0: จริงหรือเปล่า
1: ทำไมไม่
0: โอเคเอามาไม่เป็นไรเราก็ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทำไมถึงต้องเรียนพิเศษไปชมกันเลยครับ
9: ทำไมเด็กๆถึงเรียนพิเศษ
10: ผมเป็นคนที่เรียนแบบไม่ค่อยเก่งนะครับแม่ก็เลยให้เรียนพิเศษเพิ่ม

0: วลาครูถามอะไรก็ตอบได้
1: เหมือนความรู้ในห้องเรียนมันยังไม่พอ
2: ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมอะครับเอาไว้ไปสอบแข่งก็ได้หรือเก็บไว้ก็ได้ครับ
3: ก็คือทำให้หนูแบบมีความรู้มากขึ้นการเรียนก็ทำให้คะแนนสอบดีขึ้น
4: ก็แล้วแต่คนนะคะถ้าคนไหนที่เขาต้องการจะสอบแข่งขันเพื่อเข้าโรงเรียนดังๆหรือว่าจะแข่งขันอะไรเขาก็ควรจะเรียนนะคะ
5: ก็จำเป็นครับเพื่อเราเอาข้อมูลที่เราเคยมีอยู่ในห้องเรียนเอามาเสริมกับที่เราเรียนนอกห้องเรียนให้เข้าใจยิ่งขึ้นครับ
6: การเรียนพิเศษสำหรับหนูแล้วก็เหมือนเป็นการเพิ่มเวลาในการทำความรู้จักกับคุณครูให้มากขึ้นแล้วก็คุณครูบอกในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะงั้นการเรียนพิเศษก็คิดว่ามันก็ดีสำหรับหนูนะคะ
7: และเหตุผลที่เด็กๆเลือกที่จะเรียนพิเศษนั้นปรากฏว่าอันดับที่1ก็คืออยากมีความรู้เพิ่มเติมครับอันดับที่2คือเพื่อสอบแข่งขันผู้ปกครองให้เรียนและไม่เข้าใจในห้องเรียนครับ
8: โอ้โหก็ได้รับฟังความคิดเห็นของท่านสมาชิกทั้งหมดไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เรียนพิเศษนะยุคสมัยเนี้ยก็ถือว่ามีการแข่งขันกันสูงนะ
9: ใช่คร
8: ับกว่าจะสอบกว่าจะเข้าไปเปลี่ยนโรงเรียนอะไรแต่ละทีนี่โอ้โหเนาะแข่งขันกันเน
9: า
8: ะ
9: เวลาสอบเข้าทีเนี่ย
8: 1ในพันหนึ่งในอะไรอย่าง
9: น
8: ี้ป่ะ
9: ใช่ครับประมาณนั้นเลยทีเดียว
8: โอเคแต่เดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับเชิญชมครับ
10: ไปเลยเล่นพิเศษก็ตรงไหนก็ได้ที่มันมีที่เล่นที่เที่ยวไปดูสยามสแควร์สิร้านกาแฟหนุ่มสาวนั่งกันเต็มอันนี้ไม่ใช่ค่านิยมมันไม่ทันกับการไปสอบเข้าเนื้อหาสาระที่ลูกเรามีอ่ะน้อยนี่แหละ
11: คิดว่าความจำเป็นมันต้องแยกออกเป็น2 ส่วนนะมันมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่จำเป็นกับเด็กกลุ่มหนึ่งไม่ต้องเรียนก็ได้เด็กกลุ่มที่ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่คือเด็กที่มีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับคือไม่เข้าใจบทเรียนถามอาจารย์ครูผู้สอนในช่วงเวลาที่ตัวเองไม่เข้าใจแล้วก็พยายามค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเด็กที่จำเป็นครับคือเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนไม่ขยันอ่านหนังสือไม่เข้าใจก็กองไว้ตรงนั้นแล้วตอนสอบก็มักจะสอบไม่ได้กลุ่มพวกนี้ก็ต้องหาตัวช่วยซึ่งถ้าบอกว่าไปให้ครูในโรงเรียนช่วยเฉพาะเด็กบางคนกลุ่มนี้ครูคงไม่ได้มีเวลามานั่งดูได้ทุกคนเด็กกลุ่มนี้ก็เลยต้องไปพึ่งพาการเรียนพิเศษ
12: วันนี้นะวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นติวเตอร์เนี่ยผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปละคิดว่าเริ่มจำเป็นมากเพราะว่ารัฐบาลยังต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะให้เด็กที่อยู่ในชนบทเนี่ยมีติวเตอร์เข้ามาเรียนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แสดงว่าตอนนี้การเรียนพิเศษเนี่ยเริ่มมีความสำคัญแล้วไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนโดยที่ไม่เรียนพิเศษเนี่ยอาจจะสอบเข้าไม่ได้หรือแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญมากทีเดียวเลย
8: โอเคนั่นก็เป็นความคิดเห็นของผู้ใหญ่นะครับก็สมัยก่อนเนี่ยคือพี่ต้อยเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษหรอกแต่ว่าเพื่อนพี่ต้อยก็จะมาเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยเขาเหมือนกับว่ามีการเรียนพิเศษเนี่ยเหมือนเรียนแลกเกรดอ่ะเข้าใจไหม
9: เรียนแลกเกรดเรียนยังไงครับ
8: เรียนแลกเกรดก็คือว่าประมาณว่าเราไปติวพิเศษนี่แหละแต่เขาก็จะเอาเหมือนข้อสอบอ่ะมาติวให้แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นข้อสอบ
9: ก็คือเหมือนติวธรรมดาแต่ว่าเขาสอนข้อสอบไปด้วย
8: เหมือนเอาข้อสอบมาติวให้เราแล้วบางทีนะถึงขั้นแบบว่าให้ไปถูบ้านให้ไปรดน้ำแปลงผัก
9: นั่นเรียนพิเศษ
8: มันอยู่ในเหมือนกับว่าการเรียนแลกเกรดอะตามพี่เข้าใจในสมัยรุ่นพี
9: ่อะโอ้ไม่น่า
8: แต่ว่าไม่รู้ว่าเด็กๆสมัยนี้เขามีการเรียนพิเศษ
9: แบบนี้หรือเปล่า
8: แบบนี้ไหมแล้วก็เรียนพิเศษเนี่ยแล้วมันได้เกรดดีกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่า
11: ก็จะมีครูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนี้กลายเป็นครูที่สนใจในห้องเรียนน้อยแต่ว่าตัวเองก็ไปเปิดโรงเรียนสอนพิเศษด้วยถ้าเป็นการทับซ้อนกันแบบเนี้ยครูในห้องเรียนก็จะบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปเอาในตอนสอนพิเศษนะมันมีพวกนี้คือเราก็ไม่รู้ด้วยว่าในโรงเรียนไหนจะมีครูกลุ่มนี้มากถ้ามีครูกลุ่มนี้มากโรงเรียนก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าเด็กเองก็ต้องไปเรียนพิเศษ
8: แต่ต่างจังหวัดก็มีนะก็ม
9: ีแ
8: ต่ว่
9: า
8: ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงไง
9: แหมพูดอย่างนี้นะเขาก็อยากรู้มากๆเลยครับว่าการเรียนพิเศษเนี่ยมันมีผลกระทบต่อท่านสมาชิกหรือเปล่าครับ
7: ประเด็นในวันนี้ถือว่าใกล้ตัวเด็กๆมากเลยนะครับแต่ละความคิดเห็นก็น่าสนใจทั้งนั้นครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชมกันต่อครับ
13: ในการสอบเข้า

0: ต่างๆนะฮะเรียนอย่างเดียวไม่พอแล้วฮะ
1: ผมเนี่ยก็เคยสงสัยมากเลยครับว่าเด็กไทยเนี่ยเรียนเยอะไปหรือเปล่าครับ
2: ครับ
0: ไม่เรียนมันคงไม่ตายหรอกครับเราไม่ได้โง่เสียตังค์ให้แม่ไปถามพ่อสาวผัวเอา
2: สรุปว่าไม่เรียนก็ได
3: ้ครับเพราะเรามีอาจารย์
1: กูกู
4: แต่งแต่งแต่งแต่งป้าเอ้ย
1: มีอีกประเด็นนึงนะครับก็อยากรู้มากๆเลยครับว่าการเรียนพิเศษเนี่ยมันมีผลกระทบต่อท่านสมาชิกหรือเปล่าครับผลกระทบคือยังไงเช่นเกรดเพิ่มขึ้น
2: ผลกระทบทางด้านดีและไม่ดี
5: เอาไปนะ
1: ให้ท่านเหนือก่อนก็ได้อ่ะ
2: ท่านเหนือครับ
5: ผลกระทบของข้อดี
2: ครับ
1: ครับ
5: ก็คือทำให้เราเรียนเก่งแล้วก็เกรดสอบเกรดดีแล้วก็สามารถสอนคนอื่นให้ตามเราได
2: ้แล้วการเรียนพิเศษเนี่ยทำให้เกรดเราดีขึ้นไหม
5: หนูเกรด4ตั้งแต่อนุบาล1คร
2: ับ อ้าวก็แสดงไม่ต้องเรียนก็ได้หรือเปล่า
5: เปล่าครับต้องเรียนเสริมเอาไว้ถ้าเกิดไม่เรียนความรู้จะลดลง
1: แล้วเหลือสังเกตยังไงว่าเวลาเรียนแล้วความรู้มันเพิ่มขึ้นคะแนนหรือคะแนนมันเพิ่มขึ้น
5: ง่ายๆรู้ง่ายๆก็คือเวลาสอบเราจะคิดได้ง่ายขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรครับ
1: คือตอนแรกมันดีอยู่แล้วแต่เราก็สะดวกขึ้นใช่มั้ยใช้ความรู้ง่ายขึ้น
5: แต่ว่าผลด้านลบก็คือเวลาเรามีการบ้านในคาบเรียนอยู่แล้วแล้วเราไปเรียนพิเศษเขาให้การบ้านเพิ่มอีกเราก็ต้องทำการบ้านหนักขึ้นก็เลยไม่มีเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือ
5: พูดง่ายๆก็คือมันเวลาทำงานจะสูงขึ้นแต่เวลาเล่นมันจะต่ำลงครับ
1: อันนี้น่าสนใจนะครับคือเรียนพิเศษแล้วเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนจะน้อยลง
2: โอเคเดี๋ยวมาทางด้านนี้บ้างท่านโฟกัสเฮ้ยโอ้โหทำไมหน้าขาวอย่างเงี้ยครับ
3: ไปเกาหลีมา
1: หิวหน่อย
3: มันตกเยอะใส่หน้าเพียบเลย
2: โฟกัสไอ้นิทาอะไรเนี่ยไปตก
3: ไม่ใช่ตกปองแป้งมาเมื่อกี้นี้เดินปุ๊บตกปับ
2: อยากจะเป็นพิธีกรแต่งหน้าบ้างงั้น
1: ทั้งแป้ง
2: ได้แล้วเอางี้การเรียนพิเศษมีผลกระทบอะไรกับตัวเราบ้าง
6: ให้เรารู้ก่อนเพื่อนพอเราไปทำในห้องเรียนแล้วก็ทำได้
1: แล้วพอครู
2: ต่อแล้วพอครูถามอะไร
6: แล้วพอครูถามเราก็ตอบได
2: ้ถ้าให้เลือกนะไม่ต้องไปเรียนพิเศษแล้วก็มีเวลาที่จะมาปั่นจักรยานเล่นไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
1: เลือก
2: เอาปะ
6: ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
6: เพราะว่าย
2: ังไงก็อยากเรียนพิเศษเหรออ๋ออ
5: ยาก
2: มันด้างครับ
0: ครับผลดีกันนะฮะ
2: ครับผม
0: ก็คือแบบว่าในการสอบนะฮะ
2: ครับ
0: เวลาคุณครูจะเอามาออกข้อสอบนะฮะเขาจะไม่ได้เอามาออกข้อสอบแค่แบบว่าที่คุณครูสอนในชั้นเรียนนะฮะ อาจจะมีนอกเหนือจากนั้นบางข้ออะไรอย่างเงี้ยฮะในการเรียนพิเศษเนี่ยฮะเขาอาจจะให้ข้อใดข้อหนึ่งมาทำให้เราทำได้ผลสอบมันก็จะดีขึ้นครับ
2: มันตั้งคิดว่าคุณครูหนึ่งคนกับการสอนนักเรียน30คนเนี่ยแล้วถ้าตั้งใจเต็มที่เนี่ย
1: ครูปล่อยความรู้ให้หมด
2: ให้หมดเลยให้เต็มแม็กซ์บอกโหเอาเต็มที่เลยหนึ่งชั่วโมง
1: ข้อสอบอะไรไม่กักอย่างเงี้ย
2: ได้ไหม
0: ได้ฮะเพราะว่ามันจะมีส่วนน้อยที่ไม่ตั้งใจเรียน
2: คือถ้าสมมติว่าถ้ามันตั้งไม่ต้องเรียนพิเศษแล้วตั้งใจเรียนในห้องเรียนเอาให้เต็มที่เลยคิดว่าคะแนนของเราจะสู้เพื่อนได้ไหมหรือว่าจะสู้คนอื่น
0: ไม่ได้ฮะเพราะว่าคนอื่นมันต้องเป็นการแข่งขันกันเลยฮะคะแนนขันก็คือว่าเราไปเรียนพิเศษทำไมอย่างเงี้ยฮะเรียนก็เพราะว่าให้คะแนนดีกับเพื่อน
1: ต่ออันนี้มันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะว่าครูเนี่ยเอาความรู้ที่นอกเหนือแทนที่เขาจะเอาความรู้เนี่ยไปสอนในชั้นเพื่อให้เด็กที่ไม่ได้เรียนออกไปเรียนพิเศษเนี่ยรู้ด้วยเขากลับไม่สอนเขาต้องให้เด็กออกไปเรียนพิเศษเพิ่มอีกซึ่งถ้าเขาเอามาสอนเนี่ยเด็กที่ตั้งใจเรียนเขาจะรับได้หมดไม่ต้องออกไปเรียนพิเศษอีก
2: ปัญหาใหญ่ปัญหาเยอะเราก็ได้ฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้กันไปชมกันเลยครับ
7: เรียนพิเศษมีผลอย่างไรกับเด็ก
8: ๆก็อาจจะทำให้เข้าใจในวิชานั้นมากขึ้นค่ะแต่ว่าสำหรับหนูคิดว่าหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร
9: ่มีผลดีครับ
2: เป็นไงคร
9: ับ ก็คือได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้รู้ศัพท์ใหม่ได้เจอคุณครูใหม่ใหม่อ่ะ
8: ก็อาจจะไปเรียนบ่อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาเล่น
10: ก็ดีก็แบบเข้าใจมากขึ้นนะครับสอบได้ที่ดีขึ้นอาจจะได้เป็นครู
11: ผลกระทบอย่างแรกเลยนะครับที่ โดยตรงต่อผู้ปกครองแล้วก็เด็กเองก็คือ1สตุ้งสตางค์ที่ต้องจ่ายเพิ่ม2คือเวลาที่สูญเสียไปเพราะว่าการเรียนพิเศษก็ต้องเดินทางไปเรียนผู้ปกครองก็เลยคิดว่าไปอยู่ในโรงเรียนกวดวิชาก็ยังดีอะไปเล่นที่นู่นอย่างน้อยก็ยังมีครูคอยสอนคอยอะไรต่างและเผื่อได้ความรู้กลับมาด้วยนั่นคือผู้ปกครองอยู่บ้านแล้วไม่สามารถควบคุมลูกได้แล้วก็คิดว่าโรงเรียนกวดวิชาน่าจะเป็นที่พึ่งหลายคนนะคิดอย่างนี
12: ้ถ้าเรียนแต่พอดีผมจะสมมติถ้าเรียนแต่พอดีคิดด้วยตัวเองนะว่าตัวเองอยากเรียนชอบแบบนี้แล้วเลือกเรียนผมคิดว่าตรงนี้ถ้าเรียนแต่พอดีแล้วส่งเสริมให้ไปเฉพาะทางก็น่าจะพัฒนาให้เขาอาจจะมาเป็นหนึ่งในเอกนั้นๆนะฮะแต่ถ้าบางคนเห่อตามกันเรียนทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวนี้ผมเห็นแต่ละคนนะครับเด็กเนี่ยแทบไม่ได้หยุดเลยเสาร์อาทิตย์เรียนเต็มวันหาช่องว่างที่จะอยู่ครอบครัวไม่ได้ผมว่านี่อาจจะเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าเรียนทุกอย่างแต่เป็นเป็ด
13: ข้อเสียอาจจะเป็นต้องเสียตังค์นะครับเสียตังค์เพิ่มนะครับข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเวลานะครับอาจจะไม่มีเวลาก็ได้นะครับแล้วเด็กๆอาจจะอยากใช้เวลาว่างในการไปเล่นกับเพื่อนในการเตะบอลหรือในการสมมติเป็นผู้หญิงอยากจะไปเต้นหรืออะไรของผู้หญิงนะครับไม่อยากไปเรียนเพิ่มเพราะว่าการเรียนนั้นเขาอาจจะมองว่ามันน่าเบื่อเราจะมองว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีโอกาสที่จะได้ความรู้เพิ่มข้อเสียมันจะน้อยนะครับข้อดีก็จะเยอะ
14: โดยมุมมองของผู้ใหญ่นะครับเขาก็จะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าการเรียนพิเศษเนี่ยก็ถือว่าเป็น
15: ขึ้นได้ไงขึ้นได้ไง
16: แล้วก็และสูงที่สุด
17: เอาเนื้อน้ำเลย
18: พายาด้วย
19: พายาด้วยพายาด
20: และแป
4: ดแตะแตงแตงแตะแตงแตง
19: โอ้ทายา
4: ดแตงแตงแตะแตงแตง
19: พี่เขา
14: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาก่อนว่าเขาจะเต้นเจ็ตเทมเมนไม่ใช่ว่าเขามีความคิดความเห็นอะไรยังไงกับประเด็นนี
21: ้
14: นะครับไปชมกันเลยครับ
7: คิดอย่างไรกับการเรียนกวดวิชาและเรียนเสริมทักษะ
10: การเรียนกวดวิชาจำเป็นกว่าเต้นครับถ้าเป็นทักษะอย่างนั้นนะครับก็คือเราแค่จะทำทักษะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นการเรียนเราจะได้เกรดดีขึ้นตอบได้เร็วขึ้นคิดได้เร็วขึ้น
9: ถ้าเรียนแบบวิชาการก็ได้เรื่องของการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆแต่ส่วนเรียนเรื่องทำศิลปะทำอาหารในพวกนั้นได้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำประกอบในชีวิตได้
10: ทักษะแต่ละอย่างก็ได้เป็นการที่เรามีความสามารถพิเศษค่ะอาจจะใช้ในการหาเป็นอาชีพบ้างค่ะ
22: คือแบบเรียนมันรู้สึกเหนื่อยคือเรียนพิเศษแบบดนตรีอะไรอย่างนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกดีกลับไปบ้านก็อาจจะแบบอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
23: หนูว่าหนูน่าจะเพิ่มทักษะเพิ่มเรื่อยๆหนูเน้นที่ดนตรีหนูชอบเล่นมันหนูชอบวาดมันเพราะมันสนุกมันเป็นตัวตนของหนูเองค่ะ
7: จะเรียนกวดวิชาหรือเรียนเสริมทักษะก็ดีทั้งนั้นนะครับขอให้เด็กๆตั้งใจกันให้เต็มที่ก็แล้วกันครับ
14: ฟังความคิดเห็นของท่านสมาชิกทั้งในและนอกสภาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ในประเด็นที่ว่ากวดวิชากับเสริมทักษะเนี่ยมันต่างกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีทั้งสองอย่างนะครับก็นอกจากที่จะเรียนกวดวิชาแล้วนะครับก็ยังจะบัง
24: กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นปั่นจักรยานเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย
25: เวลามาทำกิจกรรมต่างๆพักผ่อน
14: โอเค
25: คนต่อไปท่านสุดท้ายท่านมิวสิกครับ
14: มิวสิกครับ
26: ไม่ได้ครับเพราะว่าผมมีอาจารย์อยู่ที่บ้านครับ
25: ใครครับ
26: อาจารย์ Google ครับ
14: สรุปว่าไม่เรียนก็ได
26: ้ครับ
25: เพราะเรามี
26: อาจารย์ Google
14: จริงเหรอ
25: ช่วยได้จริงไหม
14: ช่วยได้จริงเหรอ
26: ช่วยได้ครับอย่างเช่นสมมติเราจะไปสอบแข่งขันหรือสอบในชั้นเรียนนี่แหละครับแม่ก็จะมีวิธีการก็คือเปิดเอ
14: า
26: สอบทางอินเทอร์เน็ตนะครับ
14: อ๋อ
26: บางครั้งก็จะเป็นคลังข้อสอบแบบนี้ครับ
25: แนวข้อสอบใช่ไหมครับ
14: ถ้าเราไม่ได้ไปเรียนพิเศษเราเอาเวลาไปทำอะไร
26: เอาเวลาครับไปปั่นจักรยานไปหาเพื่อนไปเล่นบาสไปเล่นกีฬา

0: ับ
1: ซึ่งจริงๆก็ถือว่าชอบ
2: ครับชอบใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เราก็ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่ากับประเด็นที่ว่าไม่เรียนพิเศษได้ไหมแล้วถ้าไม่เรียนพิเศษเนี่ยเขาจะเอาเวลาไปทำอะไรไปชมกันเลยครับ
3: ถ้าไม่เรียนพิเศษเด็กๆจะทำอะไร
4: ไม่เรียนก็ดูแลน้องแล้วก็วิ่งหนีน้องส่วนมากก็อยากจะไปเหมือนกับไปเที่ยวบ้างนะครับ
5: ก็อยู่บ้านช่วยแม่ทำงานบ้านบ้าง
6: หนูก็อาจจะพักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ทำการบ้านเนี่ยค
7: ่
6: ะ
7: บางทีก็เหมือนไปว่ายน้ำเล่นเพราะมันร้อนมาก
8: ว่างมากๆก็อาจจะอ่านหนังสือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: ก็เอาไปออกกำลังกายค่ะแล้วก็ไปทานข้าวกับพ่อกับแม่ค่ะ
10: พูดจริงๆนะคะเล่นคอมเปิดมาก็เล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดู YouTube ด้วย
11: ก็ฝากกับเด็กว่านะฮะอย่าเห่อตามเพื่อนนะอย่าตามเพื่อนไม่ใช่ว่าเพื่อนเรียนทุกอย่างเราต้องเรียนทุกอย่างด้วยนะครับก็เลือกเรียนที่เรารู้สึกว่าเราไปลองแล้วเราทำได้ดีนะครับเรียนสักอย่าง2 อย่างพอแล้วก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เยอะๆหน่อยนะฮะเงินทองหายากครับเด็กๆ
12: อันดับแรกถ้าจะเรียนพิเศษขอให้คิดก่อนว่าเรียนเพราะอะไรเรียนเพราะแฟชั่นเรียนเพราะอยากโชว์ให้เพื่อนดูว่าฉันก็เรียนหรือว่าเรียนเพราะไม่เข้าใจหรือเหตุผลใดๆหลังจากที่นั่งจับเข่าคุยกันในครอบครัวเลยนะครับเรื่องนี้สำคัญเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องของการเงินด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตหลังจากเรียนแล้วเนี่ยขอให้ตั้งใจเรียนพยายามมุ่งมั่นเพื่อที่เราจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ที่เราเรียนได้แต่สำคัญที่สุดคืออย่าฝืนเรียนนะครับถ้าเราอยากเรียนเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเรียนทำไมและเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราจะทำได้ดี
1: เอาละครับเราจะมาสรุปในประเด็นที่ว่าถ้าไม่เรียนพิเศษจะเอาเวลาไปทำอะไร
0: ครับ
1: นะผลสรุปออกมาเป็นดังนี้นะครับก็คือว่าอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน
0: ครับ
1: ในสภาเนี่ย4เสียงนอกสภา15เสียงนะครับคิดเป็นร้อยละ38ต่อไปนะครับทำกิจกรรมกับครอบครัวนะครับนอกสภาเนี่ย10เสียงคิดเป็นร้อยละ20
0: ครับ
1: นะครับต่อมานะครับเล่นเกมแล้วก็พักผ่อนเนี่ยในสภาเนี่ย3เสียงนอกสภาเนี่ย7เสียงคิดเป็นร้อยละ20ครับ
0: ครับ
1: ต่อมาครับหาความรู้เพิ่มเติมนอกสภา5เสียงคิดเป็นร้อยละ10ครับ
0: อ
1: ันดับต่อไปครับออกกำลังกายในสภา2เสียงนอกสภา3เสียงคิดเป็นร้อยละ10เท่ากันกับเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: แล้วก็อันดับสุดท้ายครับเล่นดนตรีครับในสภา1เสียงครับคิดเป็นร้อยละ2เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นะครับ
2: แหมท่านโฆษกครับผมเนี่ยครับเคยสงสัยมากเลยครับว่าเด็กไทยเนี่ยเรียนเยอะไปหรือเปล่าครับ
1: ครับ
2: แล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้มากน้อยขนาดไหนครับการเรียนเนี่ยครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าท่านผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยครับก็ต้องหันมาดูบุตรหลานของตัวเองนะครับว่าเขาวางเป้าหมายในการเรียนไว้ขนาดไหนวางเป้าหมายว่าอะไรครับ
1: คุณครูที่ดีที่สุดก็คือผู้ปกครอง
0: ค
1: ือพ่อแม่นะครับแล้วก็เวลานี่ก็สำคัญนะครับคุณควรจะเอาเวลาไปอยู่กับลูกนั่นก็คือเวลาของครอบครัวเนี่ยให้มากกว่าทุกวันนี้นะครับอย่าคิดว่าเอ๊ะเอาลูกไปส่งในไปฝากใน
2: สถานที่
1: กวดวิชาแล้วก็ตัวเองก็ไปทำอันนู้นทำอันนี้อย่างเงี้ยเวลาในการเป็นครอบครัวเนี่ยจะหายไปยังไงก็ดูแลและใส่ใจครอบครัวก็ใส่ใจลูกๆของท่านเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
2: ครับเสียงของสมาชิกทุกท่านนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังเสียงของเด็กๆมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: วันนี้เวลาในสภาของพวกเราเนี่ยหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับวาระเด็ดๆได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้กับสภาเสียงไร้เดียงสาครับ
2: สำหรับวันนี้ลาไป

มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟนตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:20

0: 25นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

าเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุข

จันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7 มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: พระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย

0: ราจะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน

0: จ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
1: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากส่วนภาคใต้คือจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคในวันนี้กันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ฝนยังมีการกระจายตัวค่อนข้างมากขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ
4: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
2: แลตาแม่ถึงพระองค์นี้อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: มาใส่เรียบร้อยแล้ว
1: อ้าวหายไปไหนกันมานะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
2: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
1: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
3: เคยค่ะ
1: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวพี่เพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
2: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ

0: เพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งนะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้ yeah!
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

0: ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะ
2: ครับ
1: มามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารแล้วครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบเบาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู
2: ้
1: รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลา

0: ีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อทีเอครับ
0: ค่ะน้องแองเจิลค่ะ
2: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ 8:30 นค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ 9:15 หรือ 9:30 เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันค่ะ

ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะ

0: พราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือแต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลงไส้ลงกว่าบ้างนั่นเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาลีตอนนี้น้องอายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะ
1: ชื่อเหมียวค่ะอันนี้น้องซีอายุจะ10เดือนแล้วค่ะ

0: คานได้คล่องแล้วค่ะ
1: คานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะหลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก8-9

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

0: มีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ๊ะจ๊ะที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมดการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากเดาะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะเนี่ยวันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซีกแรกนั่นเอง

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
0: 8เดือนแล้วค่ะฟันซี่แรกขึ้นหรือยังเอ่ย
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนเขาขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้เขาแนะนำกับคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด

0: โอเค
1: นี่แหละเสร็จแล้วลูกเออชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะลูกศิลานนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะเออใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: นาริอา
2: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยอ้าโอ้นาริเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
1: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วกวาด
2: แล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที
1: ่ใช่
2: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะหนึ่งคือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
1: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆ
2: แล้วใช้กับเป็นยาง
1: ไอ้พวกนี้ค่ะเราจำเป็นไหมหรือว่า

0: จริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
1: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
0: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
0: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
1: สันเหงือก
0: ลิอา
1: อาลิอาค่ะตรงนี
0: ้อ๋อ
1: ตรงนี
0: ้เป็นตุ่มอะคะ
1: ค่ะมันจะหนุนนูนๆขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นแล้วหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปลงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปลงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปลงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
2: ให้เขาไปเลือกเอง
1: แน่นอนค่ะ
2: แบบไหนสีแบบไหนเลือกเลย
1: อย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
2: ่
1: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
2: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
2: อ๋อค่ะ
1: โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
2: ค่ะ
1: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะเปียกให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได
2: ้
1: นะคะ
2: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
1: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
2: ้อ๋อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืน
2: ค่ะ
1: นะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
2: อันนี้
1: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
2: ค่ะ
1: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
2: ้
1: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
2: ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
2: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
1: ใช่แล้ว
2: เป็นสู่ฟันซีกแรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
1: ใช่แล้วค่ะ
3: มาถึงช่วงนี้เด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่า

0: ร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
1: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างปูเลเนี่ยถ้าเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
2: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ๊ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นอันนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมฟายตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา
1: ครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
0: ใช่
1: แล้วจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
0: ถูกต้อง
1: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับ
0: ค่ะ

0: ล้วก็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ช่วยเขาสนใจไหมครับ
1: แล้วน้องน้องสนยังไง
2: น้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
3: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรเงี้ยช่วยในบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหรือจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายๆเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
2: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้ไงค่ะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟไงค่ะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟอะค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอย

0: เขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะทานไปทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
0: แล้วก็มีอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบ่งเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่น

0: แรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาวันนี้อันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะน
1: ะ
0: หรือบอกไปเลยหรือว่าเอาวันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของของของเด็กนะคะของทุกคน
2: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรถทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
3: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
2: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดี

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพฤหัสบดี18มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะกับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านในวันนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกอยู่ข้างๆปุ๊กเองนะคะอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโอนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอได้แพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจจากศัลยกรรมกระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จากกรีนฤบดินทร์ค่ะสวัสดีอาจารย์

0: โอแน่ๆค่ะ
1: สองโอเลยวันนี
0: ้ใช่แต่ว่าเชี่ยวชาญต่างกันนะสำหรับโอทางด้านนี้เรื่องเด็กๆเนาะเรื่องครอบครัวปรึกษาปัญหาได้นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้คุ้มใจจะดุลูกก็ไม่กล้าจะโอดุแล้วยิ่งไปใหญ่เลยที่ถามอาจารย์หมอโอได้ส่วนเรื่องข้อเรื่องกระดูกก็ถามอาจารย์หมอโออีกเหมือนกันหมอโอใช่นะคะ
1: ถ้าเราไม่รู้ว่าคุณจะตั้งชื่อโอถ้าเราอยากให้เป็นหมอนะเพราะว่าสถิติแล้ว
0: สองท่านแล้วนะคือชื่อโอแล้วเป็นหมอนะคะคุณผู้ชม
2: หรือจริงเป็นแค่ชื่อโหล
0: นะคะคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะวันนี้ช่องทางของเรา2ช่องทางเช่นเคยช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ได้ยินเสียงตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานคอยรับสายค่ะส่วนอีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจนะคะเรามา Channel ค่ะเราไลฟ์สดรายการอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคำถามได้แต่ว่ารายละเอียดสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมจะต้องถามเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะคุณผู้ชมต้องมีอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่ในตอนนี้หรือโรคที่คุณผู้ชม อยากจะถามเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรอันนี้คือสามารถที่จะบอกเล่าให้ละเอียดได้เพราะว่าข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนที่สุดจะทำให้คุณผู้ชมสามารถได้รับคำตอบไปในครั้งแรกที่คุณผู้ชมถามเลยนะ
3: ค่ะมีคำถามเก็บตกจากเมื่อวานเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของเมื่อวานมีเรื่องของสุตินรีเวชมาด้วยนะคะขออนุญาตไปคำถามเก็บตกก่อนระหว่างรอคำถามค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเพราะฉะนั้นเป็นคุณหมอโอชายจะตอบคำถามนี้นะคะคุณแม่มีอาการกระดูกสันหลังยุบตรงจุด L1 อาจารย์ขายได้ให้อาจารย์อธิบายคุณผู้ชมว่า L1 คือตรงไหนนะคะตอนนี้ใส่เฟือกแบบบอดี้แจ็คเก็ตอยู่ค่ะอยากทราบว่าคุณแม่ต้องใส่เฟือกไปอีกนานไหมคะและต้องฟื้นฟูกี่เดือนกว่าจะถอดเฟือกได้ L1 ตรงไหนคะอาจารย
4: ์ครับกระดูกสันหลังบริเวณเอวเนี่ยก็จะมีเขาจะแบ่งออกเป็น5ปล้องนะครับ L1 ก็คือบริเวณปล้องด้านบนของส่วนเอวนะครับ
3: ด้านบนสุดของเอว
4: ใช่ครับ
2: ก็จะเป็นย่อมาจากลัมบ้า
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ยุบได้ค่อนข้างบ่อยเวลาที่กระดูกเนี่ยพรุนหรือว่ามีการกดทับแรงๆเนี่ยก็จะมีการยุบของกระดูกสันหลังได
3: ้
4: ทีนี้
3: ใส่เฟือกอาจารย์
4: ตอนนี้ใส่เฟือก
3: body jacket
4: ครับ
3: ค่ะ
4: ช่วงแรกเนี่ยก็จะใส่ตัวเฟือกเนี่ยเพื่อประคองไม่ให้มีการขยับของบริเวณเอวเนี่ยเยอะ
3: ค่ะ
4: ก็จะเป็นการลดอาการปวดนะครับทำให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก 1-2 เดือนขึ้นไปเนี่ยการปวดเนี่ยจะลดลงนะครับก็จะสามารถที่จะอาจจะถอดเป็นบางครั้งได้นะครับถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมบางอย่างเช่นเดินนานนั่งนานบางทีเราก็อาจจะใส่ประคองเพื่อบรรเทาอาการไม่ให้มีอาการปวดกลับมาใหม่ได้ครับ
3: ค่ะอย่างอันเนี้ยการที่กระดูกสันหลังยุบลงไปการรักษาอาจารย์ขาต้องทำยังไงหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูยังไงบ้างอ่ะ
4: ครับจริงๆแล้วเวลาที่มีกระดูกสันหลังยุบเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องดูว่าเนี่ยยุบไปมากน้อยแค่ไหนเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีการยุบมากกว่า 50% หรือว่ามันมีอาการปวดมากร่วมกับไม่มีการกดทับเส้นประสาทเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการกายภาพเอาแล้วก็ใส่ตัวไอ้ตัวแจ็คเก็ตตัวดามเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยอาการปวดได้ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ครับ
3: ค่ะแต่อย่างคุณเจนจิราถามให้คุณแม่บอกว่าน่าจะใส่เฟือกไปอีกนานไหมอาจารย์บอกแล้วประมาณ 1-2 เดือนถ้าอาการดีขึ้นไม่ได้มีการเจ็บมากก็ถอดได้ในบางท่าแต่บางท่าที่ต้องยืนเดินนานๆก็อาจจะใส่ประคอง
4: ใช่ครับ
0: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากแฟนรายการเราที่เคยถามมาแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นภาพนะคะคราวนี้ส่งภาพมาให้ด้วยคุณสานะคะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยกระดูกร้าวเพราะว่าถูกไม้ทับผ้าคือเป็นช่างเย็บผ้าแล้วถูกไม้ทับผ้าในกระแทกนิ้วนะคะไปใส่เฟือกมาเรียบร้อยถอดเฟือกแล้วแต่ปีนี้ค่ะปรากฏว่าอยู่ๆนิ้วที่เคยใส่เฟือกไว้นะคะที่โดนไม้ทับผ้าทับเนี่ยนะคะมันรู้สึกว่าปวดบวมแดงถามว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องกลับไปหาคุณหมอไหมหรือสามารถทายาอะไรได้ไหมคะเมื่อสักครู่ให้อาจารย์หมอโอดูรูปแล้วนะคะ
4: ครับอันนี้ต้องถามนิดนึงครับว่าอาการปวดเนี่ยเพิ่งมาเป็นช่วงนี้หรือว่าเป็นตั้งแต่ตอนที่มีอุบัติเหตุ
0: เพิ่งเริ่มเป็นค่ะตอนนั้นคือหายไปแล้วแล้วก็เพิ่งมาเป็นค่ะ
2: ไม่ได้เกี่ยว
4: ก็อาจจะเป็นข้ออักเสบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันมีอาการที่เจ็บมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาการเจ็บเดิมเนี่ยยังไม่หายดีเช่นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดนทับนะครับแรงๆก็จะมีการเจ็บได้สองอย่ างก็คือกระดูกบริเวณนิ้วเนี่ยนะครับอาจจะมีการแตกหรือร้าวนะครับอันที่2ก็คือว่าอาจจะมีลักษณะ

0: ของเส้นเอ็นที่มีการบวมช้ำหรือว่ามีการฉีกขาดอันนี้ก็อาจจะทำให้มีการเจ็บเป็นเรื้อรังได้นะครับก็ต้องเราจะลองพักดูก่อนก็ได้ครับรับประทานยานวดเบาๆนะครับแล้วก็ดูอาการสัก1-2 สัปดาห
1: ์
0: ถ้าเกิดว่าอาการยังเป็นเยอะอยู่ก็อาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาที่หนึ่งว่ามันเป็นจากตัวโรคเก่าหรือเปล่านะครับ
2: ค่ะ
1: ลองดูก่อนประคบร้อนหรือเย็นดีคะอาจารย์ถ้าอย่าง
0: ช่วงที่เป็นอักเสบก็แนะนำให้เป็นประคบเย็นไปก่อนครับ
1: ประคบเย็นแล้วก็นวดเบาๆนะคะดูสัก 1-2 สัปดาห
0: ์ใช่คร
1: ับ มีต่อเนื่องมาเรื่องของนิ้วอาจารย์ค่ะคุณแมนมาดอายุ63ส่วนสูง163น้ำหนัก65กิโลกรัมนะคะถามว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นแม่ครัวแล้วอยู่ดีๆนิ้วก้อยข้างซ้ายเจ็บทั้งนิ้วเลยอาจารย์ตอนตื่นนอนมาไม่สามารถกำมือได้นิ้วก้อยนะคะและจะรู้สึกชาทั้งมือเลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากขาดวิตามินหรือเปล่าหรือเป็นเพราะสาเหตุอะไรและมีวิธีการรักษายังไงคะ
0: ครับอาการที่เจ็บทั้งนิ้วเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ค่อยเกี่ยวกับวิตามินนะครับวิตามินอาจจะมีอาการชาได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ็บทั้งนิ้วก้อยเลยแล้วก็เป็นตอนเช้าๆเนี่ย
1: กำมือไม่ได้
0: ครับมักจะเป็นลักษณะของอาการอักเสบครับการอักเสบที่เป็นทั้งนิ้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปแยกดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เป็นทั้งนิ้วนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของเส้นเอ็นอักเสบแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อแล้วก็มีการบวมตามที่เป็นข้อนิ้วเนี่ยก็อาจจะเป็นข้ออักเสบได้นะครับซึ่งอาจจะพบได้ครับในคนที่ต้องใช้ครับใช้นิ้วเยอะๆต้องมีการจับบีบของแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการอักเสบขึ้นได้ครับ
1: อย่างแม่ครัวอาจจะต้องใช้นิ้ว
0: ใช้
1: นิ้ว
2: ใช้จับ
1: เวลาหั่นจับอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์มองว่าถ้าเป็นทั้งนิ้วไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ข้อคืออาจจะเป็นเส้นเอ็นอักเสบ
0: อาจจะเป็นเส้นเอ็นอักเสบ
1: ดูแลยังไงดีคะ
0: ทีนี้ถ้าสมมุติว่าอาการเนี่ยสัมพันธ์กับการใช้งานอาจจะต้องพักครับอาจจะต้องพักประมาณสัก1สัปดาห์ดูก่อนนะครับใช้งานน้อยลงนะครับแล้วก็ช่วงแรกอาจจะประคบเย็นนะครับนวดเบาๆได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปวดมากแล้วว่ามันใช้งานไม่ได้รบกวนจริงๆเนี่ยแนะนำให้เจอคุณหมอดีกว่าครับจะได้ดูว่ามันเป็นลักษณะของการอักเสบจากการใช้งานจริงๆไหมหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีแผลมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นลักษณะของการอักเสบติดเชื้อได้นะครับ
1: ค่ะขออนุญาตมาที่คำถามเด็กๆบ้างนะคะคุณวีรพงศ์นะคะบอกว่าน้องอายุ6ขวบน้ำหนักคือ23กิโลกรัมนะคะสูง100เซนติเมตรตื่นช่วงเช้าเนี่ยน้องมักจะมีอาการคัดจมูกนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำมูกช่วงนี้เป็นทุกวันเลยน้องนอนห้องแอร์นะคะจนถึงตี2จากนั้นจะเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมค่ะแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมนะคะไม่ได้เปิดหน้าต่างนะคะคำถามคือน้องเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าตอนนี้นะคะทานยาถ้าทานยาตัวนี้นะคะอาจารย์จะช่วยได้ไห
2: ม
1: นะคะ
2: ค่ะก็อาการดูคล้ายนะ
1: คะ
2: ก็คืออากาศเย็นๆแล้วก็เป็นซ้ำๆเกือบทุกวัน แล้วก็อาการจะเป็นอย่างนี้ค่ะแค่คัดจมูกแค่จามบ่อยแล้วก็ดูมีความไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะก็อาจจะต้องสงสัยเรื่องภูมิแพ้ไว้เป็นอันดับต้นๆนะคะทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยการรักษาจริงๆก็คือการเลี่ยงสิ่งที่แพ้น
1: ะ
2: ก็ไปดูก่อนว่าอะไรที่เขาอาจจะแพ้บางคนชอบบอกว่าชอบคิดว่าเปิดแอร์แล้วทำให้
1: เย็น
2: อากาศเย็นนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องไปดูอย่างอื่นที่แพ้บ่อยๆเช่นไรฝุ่น
1: ค่ะ
2: หรือเป็นอันที่เด็กๆแพ้เยอะนะคะก็ไปดูว่าเอ๊ะบางทีคือไรฝุ่นมันมองไม่เห็นเนาะมันจะเป็นที่นอนงั้นเราก็จะแนะนำให้ซักผ้าปูที่นอนเนี่ยบ่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะแล้วก็เวลาซักผ้าปูที่นอนเนี่ยต้องไปซักกับน้ำร้อนอย่างน้อย60องศานะคะหรือแช่ไว้กับน้ำร้อนหรือถ้าเกิดมีเครื่องซักผ้าที่บ้านก็ต้องซักเป็นลักษณะเป็นอุณหภูมิสูงเพื่อจะได้ฆ่าไรฝุ่นได้นะคะพวกนี้ก็ลองไปดูแล้วก็ตุ๊กตาตามที่นอนนะคะหรือตัวผ้าห่มหรืออะไรที่มันเป็นขนขุยๆพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นเนี่ยมันเกิดภูมิแพ้ได้นะคะรวมไปถึงฝุ่นถ้าเกิดเปิดหน้าต่างบางทีตอนนี
1: ้ฝุ่นเยอะ
2: ฝุ่นเยอะ
1: วันนี้กลับมาร้อยกว่าอีกแล้ว
2: ใช่แล้วฝุ่นเยอะมากบางทีหน้าต่างเนี่ยนึกว่าจะได้รับอากาศดีๆ
1: เข้าเลยฝุ่นทั้งนั้นเลยการทานยาที่คุณพ่อบอกมาช่วยได้ไหมคะยาตัวนี
2: ้ก็ช่วยได้ค่ะก็เป็นยารักษาภูมิแพ้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันก็จะมียากลุ่มที่อาจจะไม่ได้ต้องใช้ในระดับนี้เนาะแล้วก็ไปยาพ่นจมูกมันอาจจะต้องกลับไปตรวจกับคุณหมอดูก่อนว่าเป็นแบบรุนแรงไหมเรื้อรังหรือเปล่ามีการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมมีกรนหรือเปล่าพวกนี้ก็จะช่วยในการรักษาหรือสั่งยาได้ดีกว่า
1: แต่ดูจากอาการแล้วก็คือน่าจะเป็นภูมิแพ้แหละ
2: ดูเหมือนภูมิแพ้
1: แต่จะแพ้อะไรต้องหาสาเหตุนะคะ

0: มีคำถามจากคุณอุ้มค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกพรุนอาจารย์ค่ะคุณอุ้มอายุ73ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง148ซมบอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนไปรักษาที่กรุงเทพนะคะได้ยาวิตามิน B2 ทานอาทิตย์ละ1เม็ดแต่กลับมารักษาตัวที่ต่างจังหวัดได้ยาวิตามิน B อัลฟาทานทุกวันอยากทราบว่ามันต่างกันยังไงอาจารย์คะ
1: โดยทั่วไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิตามินดีมากกว่านะครับเพราะว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้เนี่ยรับประทานวิตามินดีนะครับก็อาจจะเป็น D2 ก็คือเป็นวิตามินดีชนิดหนึ่งในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ไอโจตัววิตามินดีอัลฟาก็จะเป็น
0: อ
1: ีกแบบหนึ่งเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นวิตามินดีเหมือนกันแล้วก็ใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนได้นะครับส่วนที่มันจะต่างกันก็คือว่าเวลาวิตามิน D2 เนี่ยเวลาที่ร่างกายจะนำไปใช้เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนสภาพก่อนนะครับที่ตับแล้วก็ไตนะครับแปลว่าคนไข้เนี่ยจะต้องมีตับและไตเนี่ยดีอยู่แล้วมีการทำงานที่ปกติร่างกายถึงจะนำวิตามิน D2 เนี่ยไปใช้งานได
0: ้
1: นะครับตัว D อัลฟานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไประดับนึงแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องผ่านที่ไตก็ไปผ่านที่ตับอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวถ้าคนไข้ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะครับ
0: หมายความว่าทานคู่กันหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ
1: คุณหมอจะให้ทานแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: อย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ใช่ครับก็เป็นรูปแบบของวิตามินดีที่ต่างกัน
0: นั่นหมายความว่าอาจจะมารักษาที่กรุงเทพเป็นโรงพยาบาลหนึ่งให้ D2 แต่อาจจะหมดแล้วพอกลับไปรักษาที่บ้านที่ต่างจังหวัดได้ D อัลฟาอาจารย์บอกว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องสรรพคุณเท่าไหร่
1: ถ้าคนไข้ไม่ได้มีโรค
0: ตับไต
1: เนี่ยจะไม่แตกต่างกันครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับอุ้มใช้ได้นะคะ
2: ค่ะมาที่คำถามนะคะจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะหลายท่านกดไลค์กดแชร์แล้วบอกว่าแชร์รายการให้วันนี้เรื่องน่าสนใจแล้วก็บางคนบอกว่ารักรายการมากนะคะไปที่คุณแมวเหมียวคุณแมวเหมียวนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ54ปีน้ำหนักคือ75สูง155ซมมีอาชีพเป็นแม่บ้านประจำโรงเรียนลักษณะงานของคุณแมวเหมียวก็คือต้องทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆควบคุมงานแม่บ้านคนอื่นๆแล้วก็ยกน้ำยกเครื่องดื่มให้อาจารย์นะคะชอบดูหนังจากคอมพิวเตอร์โอ้โหให้รายละเอียดไปเยอะมาก
0: หนังอะไรนะหนังอะไร
2: ชอบดูหนังจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะนะบอกว่าเคยผ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ออกนะคะข้างหนึ่งเพราะว่าเป็นเนื้องอกนะคะเป็นโรคกระดูกข้อที่5กับ6ทับไขสันหลังจากการที่ไปนวดมาแล้วถูกบิดคอเมื่อสัก11ปีก่อนตอนนี้มีอาการคือรู้สึกปวดคอมากๆปวดตลอดเวลาปวดจนร้าวไปที่แขนขาแขนซ้ายขาซ้ายนะคะจะปวดมากตอนนอนจนนอนไม่ค่อยหลับ อยากรู้ว่า 1. ผ่าเพื่อรักษาแล้วจะอันตรายไหมคะ2. พอจะมีวิธีทุเลาอาการปวดคอได้ไหม
0: ยังไงดีอาจารย
2: ์ที่เล่ามาคืออาจจะจ้องโน้ตบุ๊กมากเราอาจจะเกรงคอกล้ามเนื้อคอ
0: แต่ปัญหาเขาคือเขาไปโดนบิดผิดท่าใช่ไหม
3: เกี่ยวไหม
2: เกี่ยวไหมก่อน
1: ก็ต้องตรวจร่างกายดูก่อนนะครับว่าอาการที่คนไข้มีเนี่ยเกี่ยวข้องกับลักษณะของการบิดมันมีการที่มันมีหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกที่มันเสื่อมเนี่ยไปคลับเส้นประสาทหรือเปล่าทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีอาการจากการกดทับที่เส้นประสาทเนี่ยคุณหมอก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นทำ MRI นะครับเพื่อดูว่ามันกดทับที่เส้นไหนแล้วกดทับมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าทับที่เล่ามาเนี่ยอาการเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันพอสมควรคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดนะครับซึ่งถ้าถามว่าคำถามแรกว่าการผ่าตัดเนี่ยอันตรายไหมโดยปัจจุบันเนี่ยจริงๆการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดปัจจุบันค่อนข้างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคุณหมอแนะนำให้ทำการผ่าตัดเนี่ยก็แสดงว่าการผ่าตัดนี้มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงอยู่แล้วก็สามารถทำได้ครับ
0: ค่ะดีกว่าทนปวดเพราะว่ากลางคืนก็นอนไม่หลับ
1: ใช่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ส่งผลคำถามที่สองคือ
2: คำถามที่สองนะคะคือบอกว่าตอนนี้พอจะมีวิธีทุเลาอาการปวดได้ไหมคะถ้ากรณียังไม่ไปผ่าตัดเนี่ยนะคะ
1: ถ้ายังไม่ได้การผ่าตัดหรือว่ายังเป็นไม่เยอะเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำให้ทำการกายภาพก่อนนะครับอันที่หนึ่งกายภาพอันที่สองคือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้มีการปวดมากขึ้นนะครับเช่นการสะบัดคอหรือหมุนคอแรงๆนะครับการทำงานในท่าที่จะต้องก้มคอนานๆนะครับก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมพวกนี้แล้วก็อันที่สามก็คือคุณหมออาจจะให้ยารับประทานเพื่อลดอาการปวดเหล่านี
2: ้บรรเทา
1: ใช่ครับ
2: ค่ะวันนี้มีแฟนรายการฝากคำเขาเรียกว่าคำชมมาให้อาจารย์หมอของเราด้วยนะคะคุณอรุณีบอกว่าชอบรายการรามาชาแนลมากนะคะส่วนคุณอรุณีบอกว่าชอบรายการนี้มากเลย

0: ใช้บริการที่โรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์มาด้วยนะคะคุณหมอคุณพยาบาลและทีมงานน่ารักใจดีมากๆ
1: เจออาจารย์หมอโอ๋ไหมฮะจักรีไม่อาจารย์โอ๋ไม่ได้ไปอาจารย์หมอโอ๋นี้หมอโอ๋ชัย
2: โอ๋ชัยอยู่จักร
0: ีเคยดีเคยมีให้อาจารย์หมอโอ๋ตามมาเนาะตามมาโอ๋นะคะแต่ว่าอาจารย์หมอโอ๋ยิงเราอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่นะคะมีคำถามนะคะบอกว่าสอบถามหน่อยนะคะชอบมีคนทักว่าผมตัวเหลืองแล้วผมเองก็หน้ามืดบ่อยเหนื่อยง่ายและคนทักส่วนใหญ่แนะนำให้ผมไปตรวจเลือดพอไปตรวจมาคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเล็กแต่เคยอ่านเจอพวกเกล็ดความรู้อาจจะเป็นพาหะธาลัสซีเมียเลย อยากไปตรวจครับจะใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจได้ไหมถ้าจะไปตรวจมันต้องมีข้อบ่งชี้ก่อนหรือเปล่าคำถามจากคุณสอนพลนะคะอาจารย
3: ์ก็คิดว่าน่าจะตรวจได้ค่ะก็คือสมมุติว่าคุณหมอเขาดูว่ามีเม็ดแดงตัวเล็กอาจจะร่วมกับมีซีดแล้วเขาสงสัยว่าอาจจะมีเรื่องของพาหะธาลัสซีเมียด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจได้ค
0: ่ะ
1: แต่ก็ต้องให้เขาทำเหมือนกับให้คุณหมอเขียนว่ามีอาการ
3: ก็คือต้อง
1: มีข้อบ่งชี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเดินเข้าไปขอตรวจเองอันนี้อาจจะเบิกไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะมีคุณแม่พิกุลนะคะคุณแม่พิกุลบอกว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับชุดตรวจ LH คือการตรวจหาไข่ตกนะคะ อายุ38ปีแล้วลองนำชุดตรวจไข่ตกมาตรวจดูวันนี้แต่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงไข่ตกประจำเดือนจะมาในอีก2วันนี้แต่ชุดตรวจขึ้นเป็น2ขีดแต่ไม่ใช่ช่วงไข่ตกคำถามคือ
1: ควรจะเชื่ออะไรดี
0: มีโอกาสท้องไหมคะรอประจำเดือนขาดก่อนถึงจะตรวจแบบ SCG
1: อันนั้นคือตรวจ
0: ตั้งครรภ์นะกลัวมากค่ะเพราะว่าเมื่อต้นปี63เนี่ยเคยท้องน้องมดลูกแล้วโดนตัดปีกมดลูกไป1ข้างแต่ตอนนี้ปล่อยมีน้องอีกแต่กำลังเกิดความกังวลมากค่ะ
3: ก็ค่าตัว LH ขึ้นช่วงนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับอีก2วันประจำเดือนจะมาก็ไม่น่าใช่ช่วงตกไข่นะคะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็คือช่วงตกไข่เนี่ยจะเกิดอยู่ที่ประมาณวันที่14ของรอบเดือนนะประมาณ11ถึง14ประมาณแถวนั้นนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะตกก่อนตกหลังบ้างโดยเฉลี่ยคือประมาณที่14เพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้ไม่น่าใช่เรื่องของตกไข่แล้วก็อาจจะแต่นี้ก็ต้องเทียบกับรอบที่แล้วที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดมันมาสม่ำเสมอดีอีก2วันประจำเดือนจะมาก็ไม่น่าจะเกี่ยวค่ะนี่ก็รอดูว่าประจำเดือนมาไหมนะคะถ้าเกิดไม่มาก็ลองค่อยตรวจเรื่องของการตั้งครรภ์ดู
1: แต่ระยะเวลาหรือว่าการสมมติว่าการที่มีเพศสัมพันธ์หรือปฏิสนธิไม่เกี่ยวกับการท้องนอกมดลูกถูกไหมอาจารย์โอ
3: ไม่เกี่ยว
1: ที่เขากังวลก็คือเขาเคยท้องนอกมดลูก
0: กลัวจะมีปัญหาเดิม
1: ทีนี้แต่สมมติเรามีเพศสัมพันธ์วันไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับการท้องนอกมดล
3: ู
1: กท้องนอกมดลูกเกิด
3: บางทีก็คือเป็นจากเรื่องของความผิดปกติบางอย่างเช่นตัวท่อนำไข่อาจจะแบบผิดปกติไปอะไรเงี้ยทำให้ตัวไข่เนี่ยมันไม่เดินทางมาฝังตัวที่ตัวมดลูกมันก็ไปอยู่ที่ตัวท่อนำไข่ต่างๆค่ะ
0: ค่ะตอนนี้คำถามเริ่มทยอยมาเยอะมากเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็แชร์รายการกันเยอะมากนะคะมาที่คำถามจากคุณธีรสานะคะบอกว่าอายุ43ปีสูง155นะคะน้ำหนักก็คือ54บอกว่าเคยทำเบเกอรี่เมื่อ10ปีคาดว่าเกิดจากการใช้แขนซ้ายมากเกินไปปัจจุบันเนี่ยย้ายมาอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะทำงานในโรงปลาและทำความสะอาดด้วยยังคงมีอาการปวดเรื้อรังที่ไหล่ซ้ายร่องสะบักด้านหลังและปลายสะบักหลังด้านล่างบ่อยครั้งปวดไหล่ลามขึ้นก้านกระดูกคอด้านหลังด้วยแต่ว่าอาการเจ็บปวดนี้จะรู้สึกอยู่ทุกวันตลอดเวลาปัจจุบันนี้นะคะได้รับการทำกายภาพบำบัดเคยเอ็กซเรย์ไม่พบความผิดปกติของกระดูกถ้าทำ MRI เราจะสามารถหาสาเหตุหรือว่าความผิดปกติของเส้นเอ็นได้หรือไม่คะตอนนี้ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะคะจันโอค
3: ่
0: ะ
4: ครับถ้าจากอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อก็ได้นะครับแต่คำถามคือถามว่า MRI เนี่ยจะช่วยบอกได้ไหมว่าเส้นเอ็นมีความผิดปกติไหมก็สามารถบอกได้ครับก็คือ MRI เนี่ยจะทำเพื่อที่จะดูว่าเส้นเอ็นข้างในภายในเนี่ยมีการอักเสบหรือว่ามันมีการฉีกขาดตรงไหนยังไงเนี่ยสามารถบอกได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณหมอจะใช้ MRI ร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ประวัติของคนไข้ด้วยครับว่ามันสามารถเข้าได้กับอาการของโรคของคนไข้หรือเปล่านะครับ
1: ก็คือต้องให้คุณหมอวินิจฉัยจากการซักประวัติ
4: แล้วก็ตรวจร่างกาย
1: ว่าเขาเกิดจากอะไรอย่างอันนี้คือทำเบเกอรี่มานาน
0: 10ปีนะ
1: เลื้อรังมันจะบรรเทาหรือหายได้ไหมคะอาจารย์หนู
4: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับอาการปวดไหล่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีได้หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณคอก็ได้ก็มีอาการปวดไหล่ได้เหมือนกันอาจจะเกิดจากการกล้ามเนื้อที่ใช้นานแล้วก็หนักๆก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเกิดจากการที่มีเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่เนี่ยมันมีการฉีกขาดหรือว่าบาดเจ็บอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน
1: หลายสาเหตุอาจารย์หมอโอ๋หญิงปวดไหล่ขึ้นมาทันท
3: ีปวดไหล่ขึ้นมาเลยนั่งแล้วก็เลื่อยเหมือน
1: สะพายกระเป๋าที่มีเงินอยู่เยอะหนักมากมาเป็นระยะเวลานานอาจารย์อย่างสุภาพสตรีถามอาจารย์โอ๋ว่าบางคนชอบสะพายกระเป๋าพวกเราเนี่ยแล้วก็คือข้างเดิมซ้ำๆอันนี้เกิดอาการปวดจะทำยังไงดีอาจารย์แก้ไข
4: ก็เลิกสะพาย
3: หายสูตรสะพาย
1: ไปถึงแบบหาคนสะพายอันตรายไหมคะการสะพายแล้วบางทีไหลเอียงอย่างนี้เลย
4: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าการที่ทำอะไรที่มากเกินไปเช่นการสะพายหนักๆมากเกินไป
3: เป็นเหล็กเป็นโซ่อย่างนี้นะจ๊ะผิด
1: กระเป๋าก็แพงแล้วยังเจ็บไหลเป็นโซ่เนี่ยอาจารย์โอ้โห
4: อาจจะต้องดูน้ำหนักนิดนึงแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการสลับข้างกันอย่างเงี้ยก็จะลดอาการเจ็บหรือปวดได้
3: เปลี่ยนมาเป็นถือ
1: เปลี่ยนไปถือ
4: ถือ
1: แล้วเด็กนักเรียนล่ะคะอาจารย์หลายคนกังวลเนาะอาจารย์โอ๋ที่เด็กนักเรียนจะต้องมีการแบกสะพายไปเตะมันมีผลจริงไหมคะอาจารย์กับกระดูกสันหลังหรือว่าการเติบโตของเด็ก
4: จริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หนักจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแบกหนักๆมากๆเนี่ยมันจะทำให้เขาชินกับท่าหรือว่ากระดูกสันหลังเขาก็จะง
1: อรูปทรงจะต้อง
4: ใช่ครับ
1: ก็
4: จะ
1: คงไม่ได้ไหลหมอ
4: เขาก็จะทำแ
1: บ
4: บให้มันเป็นนิสัยใช่ครับใช่ครับ
0: เคยสงสัยเหมือนกันนะคะเด็กตัวเล็กๆแล้วเป้ก็แบบ
1: ใหญ่ๆ
0: ตัวมากถามว่าไอ้เราเก็บไอ้พวกหนังสือเหล่านี้ไปโรงเรียนได้ไหม
1: บางโรงเรียนไม่
3: เขาเดินเรียน
1: เคย
3: เอาของคนไข้คนหนึ่งช่าง
1: เลยมันหนักมากเปิดออกมานี่เห็นแบบหนังสือเรียนเลย14กิโลอาจารย์14กิโล
3: เด็กต้องแบก
1: สมัยเราอ่ะถือแบบเอาเป็นกระเป๋านักเรียนสีดำแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยนะ
3: วางมา
1: ใช้คลิปหนีบกระดาษหนี
3: บให้มันแบนๆจะเก๋
1: ไม่มี
3: เดี๋ยวนี้เป็นเป้แล้วเด็กก็จะแบบตัวเล็กมากแล้วก็แบกของโอ้โหหนักมากของสามเด
1: ็
3: ก
1: ต้องจัดตารางสอนบางทีเด็กๆขี้เกียจจัดตารางสอนเป็นเหมือนกันลูกอ่ะคือเอาทุกอย่างโกยไปหมดเลยวันจันทร์ถึงศุกร์เรียนอะไรฉันเอาหมดแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดตารางสอนก็จะแบ่งเบา
3: ก็ยังเยอะอยู
1: ่ออกได้
3: แต่ก็ยังเยอะอยู
1: ่แต่ว่าเยอะอยู่ดี
3: 7-8วิชาหนึ่งอาจจะเล่ม2เล่มหนาด้วย
1: จริง
3: ล
1: ่ะ
3: บางทีก็ยังหนัก
0: นะคะอันนี้พูดถึงเรื่องเด็กแล้วมาที่เรื่องเด็กบ้างเด็กวัยรุ่นนะคะคุณมาริสาบอกว่ามีลูกผู้หญิงนะคะอายุ17ปีตอนนี้น้องเริ่มคบเพื่อนผู้ชายแบบลักษณะเป็นแฟนลูกเข้ามาปรึกษาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขามีความจริงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนก็ให้คำแนะนำให้ความคิดเห็นตามประสบการณ์ที่คุณแม่เคยมีแต่อยากได้คำแนะนำจากคุณหมอโอ๋ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์วัยรุ่นด้วยนะคะว่าคุณแม่ควรจะบอกลูกยังไงดีโอ้เป็นวัยที
3: ่เดี๋ยวแก้ข่าวก่อนไม่ได้เป็นจิตแพทย์
1: นะไม่ได้เป็นหมอ
3: เป็นหมอเป็นหมอเอกด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: นะ
3: ก็เดี๋ยวเผื่อจิตแพทย์เขาจะเสียก็เอาจริงมันไม่ใช่เรื่องที่จะดูกันได้ง่ายๆจริ งมันก็จะดูว่าใครจริงใจไม่จริงใจเนี่ยมันบางอย่างมันก็อาศัยเรื่องเวลา
1: ใช่
3: บางอย่างมันก็อาศัยสถานการณ์นะว่าถึงเวลาที่เราแบบ
1: หน้าสิวหน้าคว้าน
3: ะหรือเรามีปัญหาเขาอยู่กับเราไหมเขาเป็นคนแชร์สุขอย่างเดียวทุกไม่แชร์หรือเปล่าเนาะหรือเขาเป็นคนจริงคำว่าจริงใจเนี่ยแปลว่าเขายอมรับกับสิ่งที่เราเป็นในด้านที่ทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่ด้านไม่ดีเขาก็ทำเป็นอวยเราก็ไม่ได้จริงใจมันบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของการใช้เวลาในการศึกษากันแต่ว่าจะดูยังไงว่าจริงใจก็เนี่ยค่ะดูว่าเวลาที่มีประสบการณ์ต่างๆเข้ามาเนี่ยเขาอยู่กับเราหรือเปล่าเขาช่วยเหลือเราด้วยความตั้งใจไหมเขาไม่โกหกนะเขาแบบตรงไปตรงมากับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าตรงไปตรงมากับสิ่งที่มันเป็นจริงระหว่างเรากับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะหมายถึงว่าน่าจะจริงใจ
1: เราถามผู้ชาย
0: นี่ก็เลยจะถาม
1: นี่มีผู้ชายอยู่ตรงนี้หนึ่งเดียวของเรา
3: เล่าให้อาจารย์หน่อย
1: ถ้าอาจารย์จะจริงใจกับ
3: แสดง
1: คนที่เห็นแฟนจะต้องมีวิธีการยังไงคะเพราะว่าสุภาพสตรีก็มีความคิดอีกแบบน
0: ึ
1: ง
0: เราคิดไม่เหมือนกัน
1: สุภาพบุรุษก็ยังคิดยังไงดี
4: อาจารย์ต้องออกตัวก่อนว่าเป็นหมอกระดูกนะ ก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์โอนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็ดูในสถานการณ์หลายๆสถานการณ
1: ์
4: นะครับมันถึงจะบอกได้ว่าคนนี้เป็นยังไงแม้ตัวผู้ใหญ่เองจริงๆเนี่ยก็ยังดูกันยากเลย
1: ใช่
4: ใช้เวลา
1: เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เน
3: า
1: ะ
3: อีกอย่างนึงคือจริงใจวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะจริงใจ
1: ใช่ตลอด
3: การเดือน
1: จริง
3: นั้นก็ดูไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้บางทีมันไม่ต้องมาแบบมาบอกว่าอะไรนะคะมันได้เซน
1: อ
3: ะ
1: อาจารย์เนี่ย
3: เพราะมันเป็นความรู้สึกอะ
1: บางทีเนี่ยสมาพรขึ้นละยังไงใช่ไหมเพราะถามนี้คืออันนี้ถามเผื่อเพราะว่าอันนี้ถือว่าดีที่ลูกคุยกับคุณแม่บอกเราแต่สมมติว่ากรณีที่เด็กวัยรุ่นหลายคนจะอินกับความรักมากแล้วบางทีเขาไปทุ่มเทตรงนั้นแล้วพอเกิดผิดหวังขึ้นมาโหโลกทั้งโลกพังทลาย
3: ยังไงดี
1: คนที่เป็นครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จะแบบประคับประคองลูกยังไงดีคะอาจารย์
3: ก็จริงๆก็มองว่ามันเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ก็ดีนะคือคนเรามันก็จะต้องเจออะไรแบบนี้แหละอีกหลายครั้งเนาะมีรักมีสมหวังมีอะไรคือเขาคงไม่แบบไม่รักกับแฟนคนแรกแต่งงาน
1: โอกาสจะแต่ง
3: ตอนนี้ก็30กว่า
1: อันนั้นถือว่าโชคดีที่สุดในชีวิตเน
3: า
1: ะ
3: หรืออาจจะไม่ดีก็อยู่กันจนเบื่อละคือมันก็อาจจะแบบเป็นอะไรที่มันต้องเจอแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกเจอก็อย่าไปแบบเหมือนกับมองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ทำยังไงที่เราจะทำให้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เขาได้ก้าวข้ามแล้วก็เรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ช่วยลูกนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือเวลาที่มันสูญเสียแฟนเนี่ยมันไม่ใช่แค่สูญเสียคนที่รักนะคะมันสูญเสียตัวตน
1: ใช่
3: ฉันดีไม่พอ
1: ไม่มั่นใจเลย
3: ฉันแบบ
1: ฉันไม่สวยหรอ
3: เขาไปคบกับคนอื่นเลยคือตัวเซลล์เนี่ยมันถูกสั่นคลอนมันสิ่งที่พ่อแม่จะช่วยได้ก็คือกอบกู้เซลล์ทำให้ลูกเชื่อว่าลูกเป็นคนที่มีคุณค่าลูกเป็นคนที่มีความหมายลูกเป็นที่รักของพ่อแม่เสมออันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่าเห็นไหมฉันบอกแกแล้ว
1: อย่าไปซ้ำเติม
3: อย่าซ้ำเติมนะคะทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ชวนเขามองถึงแง่มุมดีๆจริงให้ผู้ชายคนนี้ดียังไงเนี่ยแต่ถ้าเขามีข้อหนึ่งก็คือไม่ได้รักเราจริงๆเนี่ยการเสียไปก็เป็นเรื่องดี
1: เนาะเสียไปเลย
3: ก็ชวนเขามองในมุมต่างๆมองชวนเขามองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แหละมันโอกาสยากมากเลยที่หนูจะคบกันตั้งแต่13ไปแต่งงานกัน30อะไรเงี้ยมันคงมีโอกาสที่จะเกิดอยู่แล้วแล้วจริงๆเราก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างในการที่มีแฟนเนาะเราได้ฝึกการทำตัวเป็นที่รักเราได้ฝึกการเป็นคนรักมันก็ได้จริงๆมันก็มีช่วงเวลาดีๆอย่างน้อยปี2ปีที่ผ่านมาหนูก็ไม่เหงาจนเกินไปมันก็มีคนที่ทำให้เราก็มีความรู้สึกดีในปี2ปีแต่ว่าถ้าวันหนึ่งต้องจบลงก็อะไรที่ไม่ใช่
1: ก็ไม่ใช่
3: คุณเสียไปก็เป็นเรื่องดี
1: เชิดใส่อย่างนี้เน
3: า
1: ะ
3: เปลี่ยนรายการเป็นพี่ชอบเพียว
1: กำลังจะบอกว่าท่านหมอคุณจะไปขับไฟ
3: จริง
1: มากเลยฟังแล้วเย็นใจมากแต่ว่ามีคุณผู้ฟังรู้ชมนะคะร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วบอกว่าคุณวรวรรณบอกรู้หน้าไม่รู้ใจค่ะเวลาสำคัญมากคุณอรณีบอกว่าทุกอย่างล้วนอันนี้จังนะคะ
3: เป็นไวรั
1: สเสริมนะคะไปที่คำถามจากทางบ้านหน่อยดีกว่า
3: ทางคุณผู้ชม
1: โทรศัพท์
3: ปัญหาหัวใจนี่นะกลายเป็นรายการที่ชอบ
1: สนุกกว่าปัญหาสุขภาพอีกนะคะกลับมาที่ปัญหาสุขภาพกันบ้างคุณเพชรพวงอายุ80ปีค่ะบอกว่าเป็นลิ่มเลือดสมองตีบตอนนี้ยกแขนไม่ได้และไม่ปัสสาวะตอนกลางวันทั้งที่กินน้ำทั้งวันนะคะไม่ปัสสาวะแต่จะปัสสาวะในช่วงกลางคืนคือ3ทุ่มถึงตี5ปัสสาวะ 7-8 ครั้งแน่อาจจะรบกวนเรื่องการนอนนะคะควรจะทำยังไงดีคะอาจารย
3: ์ลิ่มเลือดสมองตีบยกแขนไม่ได้ก็อาจจะต้องดูอะค่ะว่าไอ้ลิ่มเลือดสมองตีบเนี่ยมันไปส่งผลกับการควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะต่างๆหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้มีเรื่องแต่กระเพาะไม่บีบตัวหรือกล้ามเนื้อต่างๆไม่ทำงานน
1: ั
3: ้นอาจจะต้องไปหากับ
1: คุ
3: ณหมอดูนิดนึง
1: ค
3: ือความแปลกคือทำไมเป็นแค่ตอน
1: 3ทุ่มถึงตี5
3: กลางวันกลางคืนก็ไม่ค่อยเจอบ่อยเหมือนกันนะคะที่แบบไม่ปัสสาวะกลางวันเลยแต่ไปปัสสาวะช่วงกลางคืนเน
1: า
3: ะกับอีกอันนึงก็คือไปดูเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆนะคะนิ่วอะไรพวกนี้มีไห
1: ม
3: เพราะว่าค่อนข้างแปลกเหมือนกันที่มันไม่
1: มีแค่กลางคืนเดียว
3: แล้วกลางคืนไม่ได้ปัสสาวะน้อยคือปัสสาวะบ่อย
1: หลายครั้งเหมือนอั้นไว้ตอนกลางวันแล้วมาแบบปล่อยกลางคืนอย่างเดียวเลย
3: ใช่แปลกค่ะคือปกติถ้ามันมีปัญหามันก็ไม่น่าจะ สวัสดได้
0: เป็นขนาดนี
3: ้เออลองไปดูเพราะว่าแต่บางทีสมองที่แบบอาจจะมีเส้นเลือดตีบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการติดปกติได
1: ้คุณเพชรพวงไปพบคุณหมอดีกว่าแล้วก็เล่าให้ฟังเพราะว่าแต่ละคนก็การวินิจฉัยก็แตกต่างกันได้มั้ยคะอาการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
3: ใช่กับอีกอันนึงคือพออายุ80อ่ะค่ะบางทีมันจะมีเรื่องของพวกอัลไซเมอร์หลงลืมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็กลายเป็นแบบความรู้สึกต่างๆความรู้สึกปวดปัสสาวะหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีหรืออาจจะทำงานผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ลองดูนิดนึง
0: ค่ะมาที่คำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะวันนี้คุณผู้ชมชมเยอะนะคะตัวเลขของการแชร์ก็เยอะนะคะอ่ะเราไปที่คำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าเป็น SLE นะคะแต่ว่าตรวจพบข้อเข่าเสื่อมด้วยคุณหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเป็นพิเศษนะคะคุณหมอให้ยาแก้ปวดและควบคุมน้ำหนักนะคะคุณหมอบอกว่าช่วยแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลข้อเข่าได้ไหมคะเพราะว่าปวดเข่ามากๆเลย SLE กับการปวดข้อมันเป็นโรคที่มีผลต่อเนื่องกันไหมคะอาจารย
4: ์มีผลโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว SLE เนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบของข้อต่างๆได้แล้วก็เวลาที่อักเสบถ้าเกิดว่าเราควบคุมโรคไม่ดีเนี่ยก็จะมีการอักเสบได้มากทีนี้เนี่ยเวลาที่มันมีข้ออักเสบมากๆเนี่ยมันจะมีการทำลายข้อด้วยนะครับก็จะเป็นการทำลายข้อที่บางทีเนี่ยมันถาวรก็จะทำให้เกิดการเสื่อมของข้อเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าปกตินะครับเช่นสมมุติว่าอาจจะเป็นข้อไหล่ข้อนิ้วหรือว่าอาจจะเป็นแม้แต่ข้อเข่าก็ตามนะครับก็คำถามคือว่าถ้าสมมติว่าจะทำอย่างไรใช่ไหมครับ
0: คือไม่คุณหมอไม่ได้ให้ทานยาแก้ปวดข้อปวดเข่าอย่างเงี้ย
4: ค
0: ืออยากจะขอคำแนะนำในการดูแลเรื่องข้อเข่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าน่าจะปวดมากนะคะ
4: อันดับที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรค SLE เนี่ยก็จะต้องควบคุมโรคเนี่ยให้สงบก็แปลว่าจะต้องรักษากับคุณหมอเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับมีรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามที่คุณหมอเขาปรับยาให้นะครับก็จะช่วยชะลอการเสื่อมได้แล้วก็ช่วยลดการอักเสบของข้อได้ก็จะช่วยลดอาการปวดได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าข้อเนี่ยมันถูกทำลายไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีการเสื่อมมากก็อาจจะต้องมารักษาเรื่องข้อเข่าเสื่อมกันอีกทีนึงครับซึ่งอาจจะมีการใช้ยานะครับการทำกายภาพนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่จะต้องงอเข่าเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อเสื่อมมากๆก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดได้ครับ
0: นะคะอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอคือถ้าสมมติว่าคุณจิรัชยาจะปรึกษาคุณหมอเนี่ยจะต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลโรค SLE อยู่หรือว่าควรจะไปกระดูกและข้อดีคะจันโอค่ะ
4: ครับแล้วจริงๆแล้วลองคุยกับคุณหมอที่เขาดูอยู่ก็ได้ครับเพราะว่าคุณหมอที่ดูเรื่อง SLE เขาก็จะรู้เรื่องของข้ออักเสบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าข้อเนี่ยมันเสื่อมมากแล้วแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งให้คุณหมอ
0: กระดูก
4: และข้อได้อีกที
0: ครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
1: คุณธนชนส่งมาบอกว่าคำถามคือเป็นเบาหวานและไขมันสูงนะคะการทำงานก็คือต้องก้มยกของหนักทุกวันอาการที่เกิดขึ้นคือปวดแผ่นหลังเรียนถามอาจารย์ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าไม่ทานยาสามารถใช้แผ่นแปะที่หลังได้ไหมบางครั้งทานยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็พาราเนี่ย3วัน3เวลาหมายความว่าทานบ่อยอาจารย์อันตรายหรือไม
4: ่ครับถ้าทานยาพารานะครับ3วัน3เวลาก็อาจจะยังไม่ได
1: ้เยอะมาก
4: นะครับแต่ว่ายาทุกชนิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาพาราหรือยาแก้อักเสบต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ารับประทานต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อตับต่อไตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้รับประทานนานๆอยู่แล้วนะครับถามว่าจะทำอย่างไรได้ไหมจะแปะแผ่นหลังได้ไหมก็ช่วยได้นะครับ
1: ว่า
4: จ
1: ะเป็นยา
4: ช่วยบรรเทาอาการปวดแบบแผ่นแปะก็อาจจะอันตรายน้อยกว่าการรับประทานยานิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยสาเหตุค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าเป็นการยกของหนักก็ต้องก้มตัวนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องลดการใช้งานแผ่นหลังตรงนี้นะครับอันที่สองถ้าจำเป็นต้องใช้เนี่ยจะต้องใช้ให้ถูกวิธี
1: ทำท่าให้ถูก
4: ใช่ครับเวลายกของเนี่ยจะต้องหลังตรงนะครับไม่มีการโค้งไปด้านหน้าไม่มีการก้มไปด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้พยายามลดน้ำหนักลงที่จะต้องใช้ลง
1: คือแทนที่จะยกทีเดียวก็แบ่งยกหลายครั้ง
4: ใช่ไ
1: ห
4: มคะการทำกายภาพเพื่อการยืดหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงก็อาจจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ครับ
1: ออกกำลังกายหลังจะมีท่าอยู่ให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงก็จะช่วยซัพพอร์ตได้ประมาณหนึ่งใช่ไหม
4: ประมาณหนึ่งครับหรือว่าการทำกายภาพในช่วงแรกก็ช่วยได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะ คุณธนชนนี่เป็นเรียกว่าที่พึ่งของพี่น้องคนป่าโมงนะจะไปรวบรวมคำถามจากหลายๆคนมาให้แล้วก็ไปบอกโอ้โหอันนี้น่ารักทำให้ทุกคนได้อยู่ใกล้ชิดคุณหมอธิรามา
1: จากอ่างทอง
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณปิ๋วนะคะคุณปิ๋วถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะถ้าคุณผู้ชมจะถามรีบถามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคำถามจะล้นแล้วเดี๋ยวถามไม่ทันคุณปิ๋วบอกว่าเป็นเบลพาซีมา2ปีปีแรกเนี่ยคุณหมอให้ทานยาพวกวิตามินบีรวมนะคะอาการดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าพอปีที่2เนี่ยบ่นกับคุณหมอคุณหมอจึงฉีดโบท็อกซ์ให้ทุกๆ3เดือนโดยได้รับยาเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือรีโวทริล 0.5 มิลลิกรัมขอเรียนถามว่าต้องฉีดกันเรื่อยไปอย่างนี้หรือไงคะเพราะถามหมอที่รักษาท่านไม่ตอบได้แต่หัวเราะนะคะบอกว่าอาการเนี่ยเป็นที่ตากับมุมปากซ้ายคนอื่นอาจารย์คะเบลพาซีมันคืออ
3: ะไรคะคือมันคือโรคที่เกิดจากการอาจจะเป็นการติดเชื้อนะคะจะเป็นการอักเสบหลังจากการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อไวรัสนะคะทำให้มีอาการหน้ากับหนังตาเนี่ยก
0: ็
3: คือเส้นประสาทสมองนะคะเส้นที่7เนี่ยก็จะถูกผลกระทบแล้วก็จะทำให้หลับตาได้ไม่สนิทนะคะ
0: เหมือนเวลาเราหลับตาก็ยังเห็นตาอยู่
3: ใช่แล้วบางทีก็ยิ้มอย่างเงี้ยค่ะก็จะปากมุมปากตกก็คือการทำงานของกล้ามเนื
0: ้
3: อนะคะบริเวณใบหน้าครึ่งซีกเนี่ยปกติไปนะคะหลายคนจะตกใจคิดว่าเป็นอัมพาตหรืออะไรแต่ว่าจริงๆมันเป็นตัวเส้นประสาทสมองส่วนล่างนะคะทีนี้ก็เจอค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยพอกินพวกยาต้านอักเสบเช่นพวกสเตียรอยด์แล้วเนี่ยก็มักจะดีขึ้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ 2-3 เดือนก็จะเห็นว่ากล
0: ับ
3: มาปกติแต่ถ้ามันเป็นเรื้อรังเป็นนานอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอเขาก็จะใช้วิธีการอย่างอื่น
0: ค
3: ือบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แบบกลับมาในสภาพเดิม 100% นะคะก็บางคนคุณหมอก็อาจจะแนะนำวิธีการอื่นๆเช่นบางคนก็มีกระตุ้นไฟฟ้านะคะบางคนก็อาจจะแนะนำเรื่องการฉีดโบท็อกซ
0: ์
3: ที่ถามว่าฉีดไปนานแค่ไหนอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องทำไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะมันจะช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าพอหลับตาไม่ได้เนี่ยบางทีนอนกลางคืนก็จะมีตาเคืองแสบตาแล้วทานน้ำปากตกการพูดหรือการทานน้ำก็ทำไม่ได
0: ้ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณา
3: อาจจะต้องปรึกษากับคุณหมอดูค่ะว่าแบบจำเป็นต้องฉีดไปเรื่อยๆหรือเปล่า
0: ค่ะทีนี้คนชอบถามว่าฉีดโบท็อกคืออาจบางคนอาจจะกลัวสารตกค้างในร่างกายฉีดโบท็อกอันตรายไหมคะจัน
1: อันนี้คือฉีดเพื่อรักษาแต่ถ้าฉีดเพื่ออยากสวยอะอาจารย์อันตรายไหม
3: คือเอาจริงมันก็เป็นวิธีการที่เขาก็ใช้กันอยู
0: ่คือโบท็อกเนี่ยมันหมายถึงว่ามันสลายได้ถูกไหมคะร่างกายสามารถขับออกไปได้แต่ถ้าเป็นพวกฟิลเลอร์
3: ฟิลเลอร์อะไรอย่างนี้อาจจะมี
0: อยู่ในหน้าเราดังนั้นเนี่ยที่มันต้องฉีดบ่อยเพราะว่าฉีดไปพอระยะเวลานึง
3: ก็หายไป
1: บ่อยแค่ไหนคะอาจารย
3: ์ปกติก็6เดือนขึ้นไปค่ะสมมติว่าจุดเดิมที่แบบเราแบบตรงนี้มีรอยคุณหมอฉีดไปอย่างน้อยคือ6เดือนถึงจะฉีดซ้ำ
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณหมอก็คงจะพิจารณาต่อไปเรื่อยๆแต่อย่าหมดกำลังใจในการดูแลตัวเองนะคะไปที่
1: คุณสุนันอายุ83ปีค่ะน้ำหนัก70ส่วนสูง170ซมบอกว่าเป็นกระดูกคออักเสบแล้วก็ลามไปปวดแขนทั้งสองข้างเลยอยากทราบว่าสามารถซื้อยาอะไรทานได้บ้างหรือจะมีวิธีอย่างไรที่ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจารย์ค่ะ
4: ครับถ้าเป็นอาการปวดจากกระดูกคอเสื่อมอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นหายนะครับอาจจะไม่ได้หายขาดซะทีเดียวถามว่ายาอะไรที่เราจะกินช่วงแรกได้บ้างก็คงจะเป็นยาพาราก
0: ็
4: คงจะปลอดภัยที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเวลาที่เราอายุเยอะๆนะครับการกินยาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะยาอะไรเนี่ยก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันก
0: ็
4: พยายามกินเท่าที่จำเป็น
0: เมื่อเป็นเมื่อมีอาการ
4: ใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นจริงๆนะครับกินไปสัก 2-3 วันแล้วมันยังไม่ดีขึ้นจริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องหาวิธีการรักษาแบบอื่นหรือจะต้องพบแพทย์นะครับถ้าดูแล้วว่ามันมีการลักษณะของอาการชาร่วมด้วยหรือมีการอ่อนแรงร่วมด้วยอันนี้เนี่ยก็มาพบแพทย์ได้เลยครับเพราะแสดงว่ามันอาจจะไปกดทับโดนเส้นประสาทแล้วนะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณน้องตัวเล็กนะคะคุณน้องตัวเล็กบอกว่าลูกสะบ้าหัวเข่าซ้ายเคลื่อนหรือหลุดครั้งที่5 นั่นหมายความว่าไม่ใช่ครั้งแรกแล้วนะคะครั้งที่5เมื่อ5กรกฎาคมปีที่ผ่านมานี่เองค่ะตอนนี้ต้องกินยาแก้ปวดตลอดคือเดินแทบไม่ได้น้ำหนักก็ขึ้นมีโรคแทรกซ้อนความดันสูงหอบหืดค่ะแบบนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรคือไม่ให้อายุน้ำหนักส่วนสูงอะไรใดๆมาเลยนะคะบอกแค่นี้ว่า
1: ลูกสะบ้า
0: ลูกสะบ้าหัวเข่าหลุดเป็นครั้งที่5แล้วปกติมันหลุดได้จากสาเหตุอะไรบ้างคะ
4: ครับลูกสะบ้าหลุดเนี่ยจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับหรือการเล่นกีฬา
1: เช่นฟุตบอล
4: โดนกระแทกนะครับก็อาจจะมีทำให้ลูกสะบ้าหลุดได้แต่ว่าก็จะมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่จะทำให้ลูกสะบ้านี่หลุดง่ายในบางคนนะครับเช่นสภาวะที่มีลักษณะของเส้นเอ็นที่มันยืดได้มากกว่าคนปกติคนที่มันมีลักษณะของตัวอ่อนมากๆแบบนี้นะครับหรือว่ามีลักษณะของเข่าที่โก่งผิดปกตินะครับก็จะมีการหลุดได้ง่ายกว่าคนทั่วๆไปนะครับถามว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันมักจะมีการเอ็นบริเวณลูกสะบ้าเนี่ยจะมีเอ็นที่ยึดตัวลูกสะบ้านี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดไปแล้วเนี่ยเอ็นตรงเนี้ย

0: มักจะฉีกขาดทำให้เกิดความหลวมตามมาก็จะมีการหลุดซ้ำได้นะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรบางทีไม่ต้องมากเนี่ยก็จะมีการหลุดซ้ำได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันหลุดมาถึง5ครั้
1: ง
0: อันนี้อาจจะต้องรักษาแล้วนะครับจริงๆแล้วเราก็จะดูทั้งเรื่องของอายุนะครับแล้วก็กิจกรรมที่คนไข้ต้องทำนะครับพิจารณาว่าจะต้องจำเป็นต้องผ่าตัดไหมถ้าสมมุติว่าคนไข้ยังอายุน้อยกิจกรรมที่จะต้องใช้เข่าเนี่ยมีเยอะแล้วหลุดมาตั้ง5ครั้งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะพิจารณาว่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องผ่าตัด
2: อาการของลูกสะบ้าหลุดมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์โอ
0: ้เวลาที่ลูกสะบ้าเนี่ยหลุดไปส่วนใหญ่มันจะหลุดไปด้านข้างนะครับคนไข้ก็จะมีการปวดมากนะครับแล้วก็จะมีการเหยียดงอเข่าเนี่ยได้ไม่สุดนะครับแล้วก็จะสามารถคนไข้เนี่ยสามารถที่จะสังเกตเองได้เลยว่าไอ้ลูกสะบ้าที่อยู่หน้าหัวเข่าเราเนี่ยมัน
1: เคลื่อนออกไป
0: นะครับคนที่หลุดบ่อยๆเนี่ยบางทีเขาจะสามารถที่จะดันกลับเข้าเองได
2: ้
0: เข
2: าก็รู้ดันรักษาตัวเอง
1: ค่อยๆกลิ้ง
0: ๆมาเพรา
2: ะ
0: เ
2: ขาสรุปว่ามันเป็นกับเส้นเอ็นที่หลวมใช่ไหมปัญหามันคือตรงเส้นเอ็นที่ยึดลูกสะบ้าไว้มันหลวม
0: ใช่ครับใช่
1: ค่ะดังนั้นในเบื้องต้นคุณตัวเล็กต้องงดท่าไหนอะไรยังไงที่มันจะเป็นอันตรายต่อการเคลื่อนของลูกสะบ้าบ้างคะอาจารย
0: ์ก็อาจจะงดกิจกรรมที่จะต้องใช้เข่าหนักๆไปก่อนเช่นการเล่นกีฬาที่ต้องมีการปะทะนะครับกิจกรรมอะไรที่มันจะต้องเสี่ยงๆนะครับก็อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนแล้วก็แนะนำให้เข้าไปพบคุณหมอดีกว่าครับเพราะว่าถ้าหลุดมา5ครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องซ่อมครับ
2: ซ่อมได้อาจารย์ซ่อมได้เนาะ
0: ครับส่วนใหญ่ซ่อมได้ครับ
1: ซ่อมได้โอ้ค่ะมาที่คำถามจากคุณพูนทรัพย์นะคะคุณพูนทรัพย์บอกว่าอายุ58ปีนะคะเพศหญิงค่ะโรคประจำตัวที่เป็นก็คือเป็นเบาหวานความดันนะคะบอกว่าตอนนี้เท้าข้างขวาไม่มีแรงนะคะกระดกนิ้วขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็ลงมือได้มือขวาเกาเวลาสระผมนะคะไม่ไหวตอนนี้นะคะไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะคุณหมอให้ทำ MRI นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหลังและสมองปกตินะคะคุณหมอลงความเห็นว่าเป็นพาร์กินสันค่ะให้ยามากินแต่ไม่ดีขึ้นถามว่าควรจะรักษายังไงดีหัว58เริ่มมีพาร์กินสันแล้วค่ะทำยังไงดีคะ
3: จริงๆพาร์กินสันก็เจอได้ในอายุเท่านี้นะคะอาจจะจริงๆมันเป็นโรคที่ต้องแบบพบแพทย์เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดของแต่ละ
1: คนไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือเป็นหนักถึงขนาดที่ว่าเขาเรียกว่ากระดกนิ้วขึ้นไม่ได้ลงมือขวาเวลาเกาที่แบบ
3: สระผม
1: ไม่ได้
3: ค
1: ่
3: ะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดความแบบเขาเรียกว่าเก่งแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ
1: ค่ะพาร์กินสันรักษาหายไหมคะจ๊ะหรือว่าแค่ประคองอาการ
3: ที่ดีมันเป็นโรคที่เป็นความเสื่อมของสมองก็อาจจะแบบเหมือนกับกินยาเพื่อประคับประคองทำให้อาการแบบอยู่ได้โดยที่ไม่แบบเป็นทุกข์หรือรบกวนชีวิตประจำวันมาก
1: ค่ะ
3: เท่าที่เข้าใจไม่น่าจะหายขาดได้ง่ายค
1: ่ะดังนั้นเนี้ยคุณซับขาไปพบคุณหมอด่วนเลยนะคะในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเข้าสู่การรักษาดีกว่าจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไปที่คำถามจากคุณบูมบ้างนะคะคุณบูมถามเรื่องของลูกบอกว่ามีลูกสาวนะคะลูกสาวเนี่ยอายุ4เดือนตอนกลางคืนนะคะน้องเนี่ยนอนร้องไห้ตลอดเลยให้กินนมแล้วก็ยังไม่หยุดร้องจนบางครั้งลูกร้องไห้จนหลับไปเองอยากถามว่าการแบบนี้เนี่ยลูกผิดปกติไหมต้องไปมาหาหมอไหมครับมีวิธีแก้ไขอย่างไรเด็กบางคนบอกว่าร้องไห้เป็นเวลาเลยนะคะอาจารย์
2: 4 เดือน
1: ร้องไห้ใหญ่ขึ้นตลอด
3: อาจจะเลยบางคนที่เราได้ยินว่าแบบโคลิกจะเป็นช่วงประมาณ3เดือนแรกอันนี้บางคนอาจจะมีช้าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยลองดูสาเหตุอื่นๆก่อนนะคะเช่นเขาแบบมีความไม่สบายตัวอะไรไหมบางคนร้อนหนาวอะไรอย่างเงี้ยลองดูเรื่องของคุณภาพการนอนนะคะอีกอันนึงก็คือเราเจอเหมือนกันว่าเด็กบางคนเนี้ยพอดูดนมกลางคืนเยอะคือบางทีพอร้องอ่ะแม่ก็จับเอานมใส่
1: ยัดเข้าไป
3: เสียบท้อง
1: ไปเลย
3: เสียบท้องอืดท้องอืดจุกแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้ไม่สบายตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกร้องกลางคืนอย่าเพิ่งแบบเอานมให้ทุกครั้งนะคะคือบางทีก็เขาอาจจะแค่อยากให้อุ้มอยากให้กล่อมอะไรอย่างเงี้ยลองดูก่อนว่าถ้าเกิดเพิ่งจะกินนมไปเพิ่งติดมื้อนมเนี่ยอาจจะลองอุ้มกล่อมดูก่อน
1: ค่ะ
3: แต่ส่วนใหญ่เด็กๆก็ลองได้
1: อาจารย์แล้วถ้าเป็นพวกโคลิกเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย
3: ์คือก็ยังไม่ได้แบบมีสาเหตุชัดเจนนะคะบางคนก็บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของลำไส้เรื่องของอะไรที่หรือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือแต่ก่อนเป็นแพ้นมแต่ว่าแบบ
1: ยังไม่รู้
3: สาเหตุเหมือนกับว่าก็อาจจะเป็นอาการที่เกี่ยวกับลำไส้ยัง

0: ปรับตัวกับการย่อยอาหาร
1: คือเพราะว่าเด็กเขาพูดไม่ได้เขามีอาการผิดปกติร้อนหนาวเจ็บหิว
2: แฉะ
1: ร้องอย่างเดียวแต่บางคนคิดว่าการร้องคือหิวเสมอไปซึ่งไม่ใช่
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็บางทีเด็กๆเล็กๆอ่ะเขาอาจจะอยากให้เราแบบเหมือนกับมีคนมาอยู่ด้วย
2: บางทีเขาแค่กลัว
1: ตบก้นเบาๆอย่างเงี้ยเด็กๆจะชอบลองดู
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวรารัตน์นะคะคุณวรารัตน์บอกว่ารบกวนสอบถามคุณหมอนะคะไปบริจาคเลือดแต่ค่าเลือดได้12คือไม่ผ่านเกณฑ์ต้องไปตรวจสุขภาพไหมคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบริจาคมาแล้ว5ปีนะคะแต่ว่าไม่เคยมีปัญหาเลยแต่อยู่ๆตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่ไปบริจาคคือเลือดไม่ผ่านเกณฑ
2: ์ค่ะ
0: ค่าเลือดจริงๆแล้วถ้าจะบริจาคเลือดได้มันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เกิน30บาท
2: คือเลือดแดงอันนี้น่าจะ10อันนี้น่าจะเป็นฮีโมโกลบินก็คืออาจจะ13หรือ 12.5 อะไรเงี้ยคือ
1: เกือบก็ใกล้เคียงแล้วล่ะ
2: อันนี้คือ
1: ตกมานิดนึง
2: น่าจะเป็นค่าฮีโมโกลบินก็คือ12นี่ถ้าเกิดเป็นค่าความเข้มข้นเลือดน่าจะซีดเยอะมากอันนี้ก็น่าจะแบบเหมือนกับ
1: กำกึ่ง
2: นี่ส่วนใหญ่เราก็จะเจอเหมือนกันค่ะว่าบางคนก็จะมีเรื่องโลหิตจางบางคนเป็นพาหะบางคนก็เป็นจากขาดธาตุเหล็กเรื้อรังนะคะยังไงก็น่าจะไปลองตรวจ
0: ไปตรวจดู
2: ค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมันยังไม่ได้ดูซีเรียสมากแต่ว่าที่นั้นเนี่ยถ้าเรามีภาวะซีดเล็กน้อยเนี่ยนะคะอาจจะควรจะหาดูว่า
0: สาเหตุ
2: คืออะไรเนาะเอาจริง12ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ที่ไปจากเลือดเพราะเดี๋ยวพอเอาเลือดออกไปเดี๋ยวมันจะซีดลงไปอีกก็ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจอาจจะลองเจาะซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
0: เพราะอาจจะค่าเลือดขึ้นแล้ว
2: นะจริงผู้ใหญ่แค่12ก็ไม่ได้ถึงกับต่ำมากนะคะแต่ว่าลองไปเจาะดูบางทีเนี่ยจะเจอว่าส่วนใหญ่เลยอาจจะเป็นจากการขาดธาตุเหล็กเช่นไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะหรือผักใบเขียวบางคนก็อาจจะเป็นจากพาหะของลูซีเมียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองไปตรวจเพื่อหาสาเหตุอีกอันนึงที่ต้องระวังคือผู้หญิงบางคนเนี่ยพออายุเยอะบางคนมีประจำเดือนออกเยอะมายาวนานเนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของการเสียเลือดเรื้อรังแล้วก็ทำให้มีซีดได
0: ้
2: ก็น่าไปลองหาสาเหตุดูนิดนึง
0: ค่ะระหว่างรอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณรัชนีนะบอกว่าการปวดท้องรัดเกร็งหน่วงไปถึงทวารแบบนั่งไม่ได้เลยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
2: ยากปวดท้องรัดเกร็ง
0: หน่วงหน่วงไปถึงทวาร
2: เป็นได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นได้ตั้งแต่แบบท้องผูกอย่างเงี้ยบางทีลำไส้บีบตัวเยอะก็จะดูเหมือนปวดท้องหรือท้องเสียก็จะมีอาการปวดท้องรัดเกร
0: ็งเหมือนกัน
2: มันก็เป็นได้หมดเลยค่ะทีนี้ขึ้นกับถ้าเป็นนานๆทีไม่เป็นไรค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นทุกวัน
2: แต่ถ้าเป็นทุกวันเป็นบ่อยต้องไปหาว่ามันมีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้แบบมันมีปัญหาที่ทำให้เราปวดท้องบ่อยๆบางคนกลายเป็นไอ้ที่แบบรู้สึกเหมือนปวดรัดเกร็งกลายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีบ้างเป็นอะไรบ้างมันลองไปตรวจดู
0: ค่ะคุณรัชนีอันนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะดูแล้วปวดเหมือนทรมานมากอันนี้ควรจะไปพบคุณหมอนะคะไป
1: เพราะมีได้หลายสาเหตุค
0: ุ
1: ณพัทธินีนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอายุ69ปีน้ำหนัก40ส่วนสูง150ซมบอกว่ามีอาการปวดที่ฟันกรามเคยไปหาคุณหมอน่าจะเป็นคุณหมอฟันเอ็กซเรย์แล้วปกติดีทุกอย่างไปหาคุณหมอโรคกระดูกก็แล้วก็ไม่เจออะไรนะคะทีนี้พอมีอาการปวดเนี่ยก็จะกินยาฟีก้าบาลินเหรออาจารย
3: ์
1: ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างทานมา2ปีแล้วก็ยังไม่หายอาการก็คือยังปวดฟันกรามซี่สุดท้ายแล้วก็ปวดเป็นประจำกินยาก็แค่บรรเทาอยากทราบว่าควรทำยังไงแล้วก็จะเกี่ยวกับระบบประสาทหรือไม่อาจารย์คะ
3: คือถ้าเกิดฟีกาบาลินเนี่ยจะใช้กับการปวดตามเส้นประสาทนะครับก็ถามว่าถ้ากินแล้วมันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วเป็นมา2ปีเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุนะครับถามว่าจะเป็นโรคเส้นประสาทไหมเนี่ยก็สามารถเป็นได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะแปลกนิดนึงว่ามันปวดเฉพาะที
1: ่
3: ฟันกรามอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนกับเส้นประสาทเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะปวดตามแนวของเส้นประสาทนั้นที่เลี้ยงบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้ปวดแค่ฟันกรามอย่างเดียวทีนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าแนะนำว่ากลับไปหาคุณหมอฟันอีกทีนึงเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกทีนึงจะดีกว่าครับเพราะว่าจะได้หาสาเหตุว่ามันเป็นจากฟันอะไรที่มันผิดปกติไหม
2: ฟ
3: ัน
2: ด
3: ู
2: น่าสงสัยที่สุดถ้าปวดแค่นี้เนาะ
3: ใช่คร
2: ับ
1: อย่างไซนัสเป็นไปได้ไหมอาจารย์อย่างที่บ้านคุณแม่เป็นไซนัสแล้วเขาก็ปวดฟันกรามปรากฏว่าไปหาคุณหมอฟันก็บอกว่ามันอาจจะเอฟเฟกต์จากโพรงจมูกเกี่ยวได้
2: เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นมันน่าจะมีอาการอย่างอื่นด้วยน้ำมูก

0: หรือจมูกตันค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี้ยกลับไปพบคุณหมอฟัน
2: แต่เข้าใจเลยการปวดฟันคือทรมาน
0: สุด
2: แล้วเราจะดึงฟันออกก็ไม่ได้แต่ก็คือต้องทนอยู่อย่างนั้น2ปีแล้วคุณพัทธินีหาสาเหตุดีกว่านะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะคำถามได้รับคำตอบไปเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้ง2ท่านเลยค่ะ
0: สองโอค่ะใช่อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ในทุกๆวันเลยนะคะและขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองปานิโครเซตด้วยติดตามรายการและคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดี18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2570นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วย

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระ

คณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์

นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ซึ่งองค์กรภาคพุทธบริษัทโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาบูรณาธิการส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี2558เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อคัดบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมีบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการศิลปินหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมจำนวน192รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาทรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบัญญัติทรีกรุงเทพครอบครัววัจนะสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดแคนนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่วัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนากิตติกถาว่าด้วยเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้อยู่ในธรรมกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์นานับประการอันเป็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณของท่านจะต้องแผ่ไพศาลสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมคนทำงานที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับเกียรติความเคารพนับถือเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินรีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดทุ่งตองจังหวัดตราดวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเจ็บเซ่นแอนด์เจสเซ่นประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาเตเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมอร์สรุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองเม็กบ้านมะเขือบ้านบรบือจังหวัดมหาสารคามบ้านหายโศกบ้านโคกุงบ้านดอนกอกบ้านหัวสะพานบ้านหัวฝายบ้านหนองโกบ้านนาขามบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และคณะคันเซซูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 17:00 น.ณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่อาสารักษา
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีบริเวณบ้านปุลุรูหมู่3ตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กำมลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

ะเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วย

0: ด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะเอ๊จะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
2: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์มลภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วจ้ะแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วล่ะแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

คนทั่วไปก็จะคิดว่าปืนมันอันตรายผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนคติว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรมันก็อยู่ของมันเฉยๆครับถ้าเราใช้อย่างปลอดภัยมันก็คือเป็นแค่อุปกรณ์กีฬา

ใครที่เบื่อการยิงปืนปกติผมคิดว่ากีฬา FPS4 เนี่ยครับเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะท้าทายคุณได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าลาออกจากงานเลยเพื่อที่จะได้ออกมาแข่งขันให้เต็มที่เลยมันเป็นกีฬาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณมีฝีมือในการยิงปืนแค่ไหน

โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรายิงปืนเนี่ยฮะเราจะเน้นเรื่องความแม่นยำใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความแม่นยำมันจะท้าทายเรามากมันจะมีเรื่องปัจจัยความแม่นยำหนึ่งมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นตัวแปรในการคิดคะแนนอันถัดไปก็คือในเรื่องของความปลอดภัยฉะนั้น3อย่างเนี่ยมันจะต้องกลมเกลียวกันอยู่ในลักษณะของกีฬานี้นั้นคุณจะแม่นยำอย่างเดียวไม่ได้มันจะมีเวลาเข้ามาเป็นตัวกำหนดเขาจะมีกรรมการมาคอยตรวจสอบเราหรือมาคอยช่วยควบคุมความปลอดภัยและจับเวลาเราด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถเล่นกีฬานี้ได้นะครับคำว่า IPSC นะครับมันมาจากคำว่า International Practical Shooting Confederation ชื่อภาษาไทยของเราคือสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนะครับ

ประมาณปี1976มันเริ่มอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่รัฐมิสซูรีนะครับเขาก็คิดค้นกีฬาประเภทนี้เข้ามาครับจนปัจจุบันผ่านมาเนี่ยครับมีนักกีฬาคนไทยหรือคนไทยที่เคยไปเรียนต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยก็นำเอากีฬาประเภทนี้เข้ามาในเมืองไทยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยครับหลังจากได้เข้ามาแล้วได้จัดตั้งสมาคมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีกีฬาประเภทนี้เนี่ยอยู่ในเมืองไทยมาประมาณ32ปีแล้วจนปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาคมของเราซึ่งชื่อจริงๆของเราชื่อสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยตอนนี้มันอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่เราได้รับการรับรองนะครับในสมาคมของเราเนี่ยมันมีกีฬาทั้งหมดที่ยิงปืนของเราในรณยุทธ์นะฮะหรือเรียกจริงๆก็คือ IPSC เนี่ยมีทั้งหมด4ประเภทปืนสั้นเนี่ยก็คือ1ในประเภทนั้นปืนยาวก็คือปืนไรเฟลในต่างประเทศเขาจะแข่งไรเฟลด้วยแต่ว่าในบ้านเราเนื่องจากไรเฟลสำหรับปืนกึ่งอัตโนมัติเขาไม่อนุญาตให้ใช้ดังนั้นเนี่ยก็มันจะเป็นอีกชื่อนึงก็คือมินิไรเฟลอีกอันนึงก็คือลูกซองยาวๆนะครับลูกซองยาวๆที่ใช้ในการแข่งขันล่าสุดท้ายที่เข้ามาใหม่เป็นน้องใหม่เลยก็คือแอคชั่นชูตติ้งเป็นลักษณะเหมือนบีบีกันที่เขาใช้ยิงกันนี่แหละแต่ว่าเราจะใช้กติกาของ IPSC มาควบคุมก็คือเป็นลักษณะของการยิงแบบ IPSC ครับฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งหมด4แบบ

มันมีนักกีฬาคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขามีปืนกล็อกเหมือนกันชื่อเดฟสวิกนี่เมื่อย้อนไปสัก10กว่าปีที่แล้วเขาเคยเป็นแชมป์โลกเขาได้มาจากพ่อเหมือนกันผมเคยอ่านประวัติแล้วเขาเอากล็อก17เนี่ยแข่งขันจนได้แชมป์โลกในสมัยนั้นเนี่ยผมก็ไปได้กล็อกมาจากคุณพ่อเหมือนกันผมก็ปืนกระบอกเนี่ยครับเอามาฝึกซ้อมแล้วแข่งขันแล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่ากระบอกเนี่ยจะต้องสามารถที่จะได้รับชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้เรามองเขาเป็นแบบอย่างแล้วก็พัฒนาให้เราสามารถที่จะทำให้เป็นเลิศในกีฬาประเภทนี้ได้หรืออย่างผมเนี่ยครับถ้าเกิดว่าอยากเป็นนักกีฬาแล้วพัฒนามาเป็นอาชีพนี้ด้วยนะครับอาจจะใช้เราเป็นแรงบันดาลใจได้ก็จะดีใจมากเพื่อที่จะได้เข้ามาเป็นนักกีฬาและเป็นอาชีพในอนาคตได้

บางคนสงสัยว่ากีฬา PSC มันแตกต่างจากการยิงปืนอื่นๆยังไงยกตัวอย่างอย่างคนต่อยมวยผมชอบพูดบ่อยนะต่อยมวยเนี่ยมีกีฬาป้องกันตัวต่อยมวยมีกี่อย่างมีทั้งต่อยมวยมวยไทยมวยสากลมวยจีนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ IPSC เป็นเหมือนกันถ้าผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับ Ultimate Fighting นะฮะคือคุณรวมทุกทักษะที่คุณสามารถใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วนะยิงปืนได้แม่นคุณจะยิงปืนด้วยเทคนิคยังไงก็ได้ขอให้แม่นคุณยิงปืนยังไงก็ได้ขอให้เร็วแต่อยู่ในความปลอดภัยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเอามาประสานกันแล้วเอามาเป็นเทคนิคส่วนตัวมันไม่มีการบังคับครับความสนุกท้าทายของเราเนี่ยก็คือเวลายิงปืนปืนมันจะเตะใช่ไหมครับแล้วกระสุนของเราเนี่ยมันมีหลายประเภทอันนี้คือกระสุนขนาด9มม.บางประเภทเนี่ยก็อาจจะขนาดที่มันใหญ่ขึ้นกีฬา IPSC เราเนี่ยมันจะต้องควบคุมแรงรีคอยล์สามารถซ้ำให้แม่นยำและรวดเร็วได้ขณะที่เราแข่งขันเป้า IPSC เนี่ยครับดูหน้าตามันแปลกไหมฮะมันเป็นลักษณะของเป้าที่มี8เหลี่ยม8เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือเซ็นเตอร์ของเป้าคะแนนที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยตัว A นะครับโซนมีโซน A โซน C โซน D ปกติสมัยก่อนเนี่ยเป้ามันจะเป็นรูปทรงคล้ายๆคนแต่ว่าเนื่องจากตัวเราเนี่ย IPSC มันเข้ามาเป็นกีฬามากๆเลยเพียวสปอร์ตฉะนั้นกีฬาเราจะไม่อยากให้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตหรือคนคะแนนเป็นตัวตั้งเอาเวลามาหารพอหารออกมาแล้วมันเหลือแค่ไหนมันจะเป็นคะแนนที่เขาเรียกว่าฮิตแฟกเตอร์สำหรับเอามาคิดนะครับด้วยทรงเป้าของมันเนี่ยครับมันทำให้เราจะต้องควบคุมแรงรีคอยล์ให้ปืนเตะตรงๆหรือเป้าหลายๆอย่างอย่างเป้าเหล็กนะครับบางครั้งเนี่ยเขาเอาไปตั้งในลักษณะที่ไกลมากผมเคยเจอลักษณะเหล็กอย่างเงี้ยครับประมาณ40เมตร30เมตรก็มีเกิดอะไรขึ้นครับยิงยากยิงไม่โดนบางครั้งบางคนเนี่ยยิงกระสุนหมดเป็นแม็กนะครับที่ต้องการให้เหล็กล้มครั้งเดียวมันกีฬาที่เล่นกับจิตใจคนคือโดยมนุษย์เราเนี่ยอยากเร็วอยู่แล้วอยากยิงให้เร็วอยู่แล้วแต่ว่าถ้าควบคุมสติควบคุมจิตใจหรือควบคุมความปลอดภัยเราไม่ได้นะเราไปรีบเร่งยิงไม่โดนเวลาเกิดอะไรขึ้นนะเวลามันก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนั้นความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละคุณต้องหักห้ามใจให้ได้ยิงให้โดนภายในนัดเดียวมันมีคำสำคัญของ IPSC เราคือคำว่า practical ที่ผมบอกว่าความเก่งมันไม่จำกัดไม่จำกัดยังไง practical คือเราต้องฝึกซ้อมถ้าแปลง่ายๆมันก็คือแปลว่า practice นะครับ practice เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่เก่งขึ้นหรือถ้าเราอยากเก่งมากๆมันต้องทำอะไรคุณก็ต้องฝึกฝนฝึกซ้อมเยอะ

ก่อนหน้านี้สมัยก่อนเนี่ยมันหาคนสอนยากแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ยิงปืนใน BSC เนี่ยเนื่องจากมันต้องอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีความเร็วมันมีความจะเรียกว่าต้องมีความปลอดภัยมากๆในอันดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามีเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเก่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าลาออกจากงานเลยเพื่อที่จะได้ออกมาแข่งขันให้เต็มที่เลยตอนปี2008เนี่ยก็ได้แชมป์ประเทศไทยหรือ Thailand Open ได้เหรียญจากที่ต่างประเทศเหรียญที่อเมริกาเขาเรียกว่าเหรียญ President Medal นะครับก็คือได้เหรียญตัวนี้ก็คือดีใจมากหลังนั้นก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ

แรกเริ่มเนี่ยเริ่มจากการขายของนะครับขายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IPSC พอมาวันหนึ่งเนี่ยผมมองแล้วว่าอยากจะสอนตัวผมเองนะครับแข่งขัน IPSC มันจะมีคลาสของนักกีฬาซึ่งในแบ่งง่ายๆมันจะมีปืนโปรดักชันปืนสแตนดาร์ดปืนโอเพ่นณเวลาที่ผมมาเปิดสอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นแกรนด์มาสเตอร์ของครบทั้ง3ดิวิชั่นแล้วเราก็มองว่าความรู้เราก็คิดว่าน่าจะเพียงพอในการนำมาสอนบวกกับประสบการณ์ที่คนชอบมาถามเรื่อยๆผมไปสนามก็คอยแนะนำคนมาตลอดแต่พอมาวันนึงเรามองว่ากระสุนที่เราใช้แข่งขันเนี่ยซ้อมไปเรื่อยๆกว่าที่เราจะได้ความรู้เราผ่านมานะครับมันใช้จำนวนเยอะมูลค่าเนี่ยถ้าจะนับเนี่ยมันคงหมดกับรถยนต์ได้เป็นคันๆนะเราก็มองว่าถ้ามันมีนักกีฬาเข้ามาอยู่ในสนใจกีฬาประเภทนี้แล้วเนี่ยแล้วเรามองว่าเขาอยากที่จะมีความรู้และอยากจะเข้ามาเล่นกีฬานี้แบบง่ายๆเราจะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยครับทดลองดูว่าแบบนี้ทำลองผิดลองถูกทดลองดูแล้วเราเอาความรู้นี้มาถ่ายทอดให้กับนักกีฬาหลายๆท่านนะครับ

การแข่งขันเนี่ยอันดับแรกคุณต้องมีปืนก่อนมีปืนเพราะอะไรถ้าเกิดต้องการความเป็นเลิศจริงๆเลยเนี่ยครับมันต้องมีปืนของตัวเองคุณจะได้สามารถเอาไปฝึกซ้อมไดฟายที่บ้านได้ให้มีความจำของกล้ามเนื้อนะครับนอกจากมีปืนแล้วต้องมีอะไรต้องมีซองในการใช้นะครับเพราะว่าอะไรปืนเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะคุณจะถือปืนไปทั่วสนามได้เพราะเขาดูแล้วมันอาจจะไม่ปลอดภัยอันดับที่สำคัญจะต้องห่อหุ้มกรงไกตัวปืนมันเนี่ยมันจะมีไกตรงนี้เขาเรียกว่ากรงไกมันมีไกอยู่ปกติเราจับปืนเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะเอานิ้วเข้าไปอยู่ในกรงไกอยู่แล้วเพราะถ้าเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ซองของเขาเหมือนกันจะต้องหุ้มกรงไกเพื่อป้องกันอะไรไม่ให้นิ้วมือเราไปโดนตัวปืนมีแมกกาซีนอยู่ที่ดิวิชั่นของประเภทของการแข่งขันของคุณบางครั้งอาจจะใช้แมกกาซีนอย่างน้อยๆก็อาจจะมีสัก3ตัวในการแข่งขันเพราะจะได้เปลี่ยนแมกกาซีนได้เวลาลูกกระสุนหมดนะครับอันดับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือแว่นตาเวลาแข่งขันเนี่ยปราศจากแว่นตาไม่ได้ปราศจากอุปกรณ์ป้องกันหูไม่ได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกรรมการไม่ให้แข่งขันครับเพราะอะไรมันจะอันตรายกับหูคุณอันตรายกับตาคุณคุณต้องสวมแว่นตาคุณต้องใส่ที่ครอบหูหรือจุกอุดหูทุกครั้งโดยปกติแล้วเวลาแข่งขันเราจะมีจุดสำหรับแต่งตัวปกติเราแข่งคาดเข็มขัดแต่งตัวยังไงตรงไหนก็ได้นะครับแต่เวลาเราจะเอาปืนเข้ามาคาดอยู่ในซองเนี่ยจะมีจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเซฟตี้แอเรียอยู่ข้างหลังเรานะครับจะมีป้ายติดไว้จุดนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้นักกีฬาหรือตัวผมเองที่เป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยในการเอาปืนใส่เข้าไปในซองได้เพราะนอกพื้นที่นั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาปืนออกมาใส่ได้นะครับในการฝึกสอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวันนี้ผมจะใช้กระสุนปืนขนาดจุด40สำหรับฝึกสอนนะครับในการโชว์ให้ดูว่าวิธีการยิงเบื้องต้นจะยิงเป็นยังไงนั้นกระสุนเนี่ยนะครับในอันดับแรกผมก็จะบรรจุเข้าไปที่อยู่ในแมกกาซีนให้ถูกต้องนะครับแค่นี้พร้อมที่จะแข่งขันได้ครับ

โดยปกติสนามทั่วไปเนี่ยเวลาเรายิงเป็นยังไงฮะเรายิงหน้าตรงเข้าไปเพราะเป้ามันก็จะตั้งอยู่ตรงๆยิงให้ตรงๆความพิเศษของสนาม MPSC เนี่ยครับแตกต่างคือมันสามารถที่จะยิงได้หลายๆทิศทางบางครั้งเราจะยิงเข้าด้านข้างเอียงมากเอียงน้อยเนี่ยครับฉะนั้นสนามเขาจะต้องมีการซัพพอร์ตรูปทรงของสนามให้ไม่เกิดการสะท้อนของกระสุนไปในทิศทางที่มันไม่ปลอดภัยสนามที่ค่อนข้างมาตรฐานในการแข่งขัน IPSC เลยนะครับเขาก็จะดันเนินดินหรือเขาจะต้องเอายางมาวางป้องกันไม่ให้เวลายิงเข้าไปด้านข้างแล้วหัวกระสุนเนี่ยมันกระเด็นเพราะอะไรหัวกระสุนเนี่ยมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากบางทียิงมาปั๊บเนี่ยมันกระเด็นกระเด้งใส่หน้าเราเนี่ยก็อันตรายแล้วเราถึงต้องใส่แว่นนะครับกระเด้งโดนหัวแตกเนาะบางครั้งผมเคยเจอมันกระเด็นเพราะว่ามันกระเด็นจากก้อนหินหรือเพลทเนี่ยมันกระเด็นมาโดนกางเกงผมเนี่ยครับกางเกงทะลุเลยนะครับแต่บางที่สนามโดยทั่วไปที่สามารถยิงตรงๆคุณก็สามารถฝึกซ้อมยิง IPSC ได้เช่นอะไรฝึกทักษะในการชักปืนยิงหน้าตรงฝึกทักษะในการยิงเปลี่ยนแมกกาซีนหรือย้ายเป้าพอได้แต่อาจจะวิ่งเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะว่าบางสนามเขาอาจจะไม่อนุญาตให้วิ่งซ้ายวิ่งขวาเพราะอาจจะไปรบกวนคนอื่นแต่อย่างสนามที่จัดแข่ง IPSC ส่วนใหญ่มักจะสามารถที่จะทำได้นะครับ

โดยสมัยก่อนเนี่ยเราก็สอนกันเองแนะนำกันเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมฮะนี่คือการฝึกสอนของคนทั่วไปแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยครับตั้งแต่เรามีสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยและตัวเราเนี่ยเข้าไปได้รับการรับรองอยู่กับการกีฬาประเทศไทยด้วยตอนนี้มันมีร่างพระราชบัญญัติของฝึกสอนแล้วก็ผู้ควบคุมกีฬานะครับเข้ามาควบคุมตรงนี้ด้วยเพราะต้องการให้สร้างมาตรฐานในการของเรื่องจรรยาบรรณเรื่องของการฝึกสอนมาตรฐานที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องเป็นแบบแพทเทิร์นที่มีความเป็นมาตรฐานอันดับแรกเมื่อเข้ามาในสนามกรรมการจะเป็นผู้สั่งให้เราบรรจุกระสุนก่อนอันนี้เราจะไม่มีสิทธิ์ในการชักปืนออกจากซองนะครับเมื่อกรรมการสั่งชูเตอร์โหลดแอนด์เมคเรดดี้นะครับหลังจากนั้นจะเอาปืนออกจากซองได้นะครับปลดล็อกจากซองเอาปืนออกมานะครับตรวจสอบมีบรรจุกระสุนอยู่ในแมกกาซีนแต่นี่เป็นแมกกาซีนสำหรับโชว์นะครับโอเคผมเก็บแมกกาซีนขึ้นลำนะครับสำหรับปืนที่มีเซฟบางดิวิชั่นให้ขึ้นเซฟไว้นะครับและเอาปืนเก็บเข้าซองเมื่อเก็บเข้าซองเช็คนิดนึงว่าปืนเข้ามาอยู่ในล็อกของซองได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าเพื่อป้องกันปืนตกจากซองนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปืนตกจากซองกรรมการจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันทีเพราะถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับเมื่อบรรจุแล้วเราจะรอคำสั่งของกรรมการในคำสั่งที่เรียกว่าชูเตอร์ ready คือเขาจะถามเราว่าพร้อมไหมถ้าหากว่าพร้อมจะมีสัญญาณดังให้ชักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะชักให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเค

รรมการจะสั่ง if you finish ก็คือถามว่ายิงเสร็จหรือเปล่าให้อันโหลดก็คือการปลดแมกกาซีนอันดับแรกปลดแมกกาซีนก่อนและโชว์เคลียร์คือดึงลูกกระสุนออกและเก็บปืนเข้าซองเมื่อเก็บปืนเข้าซองนะครับล็อกปืนให้มั่นคงไม่ตกจากซองนะครับหลังจากนั้นปล่อยมือได้ถือว่าปลอดภัยแล้วและออกจากสนามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยิงสนามนี้ให้ดูนะครับว่าวิธีการยิงยังไงในสนามของ IPSC นี้ที่มีจำนวนกระสุน6เป้ากระดาษและ6เป้าเหล็กนะครับใช้กระสุนไม่ต่ำกว่า18นัดนะครับโอเคครับผม

หลังจากนั้นกรรมการจะขานเวลาและขานสกอร์นะครับเวลา1486นะครับโอเคแล้วเขาก็จะไปตรวจเป้าดูว่าได้โซนยังไงนะครับโอเคครับผม

คนที่เข้ามาตั้งใจจริงเนี่ยก็เยอะอยากเขาเรียกอะไรอยากเข้ามาเป็นนักกีฬาจริงๆบางครั้งเนี่ยเห็นว่า IPSC มันเท่ยิงแล้วแบบยิงเร็วผมอยากจะบอกว่าของเรามันเป็นกีฬาจริงๆเนาะคุณเอามาเรียนฝึกกีฬานี้เอาไปใช้ป้องกันตัวมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เป็นลักษณะของการป้องกันตัวมันเป็นกีฬาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณมีฝีมือในการยิงปืนแค่ไหนคุณใช้ปืนได้อย่างปลอดภัยแค่ไหนเทคนิคที่ผมไปหามาหรือมีประสบการณ์ในการสั่งสมมาเนี่ยครับบางครั้งคนมาเรียนก็จะมองว่าฉาบฉวยอยากมาเรียนพอมาเรียนเสร็จไม่ตั้งใจครับแค่คิดว่าเออมาเรียนแล้วก็แต่ตัวเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนพัฒนาทุกคนพัฒนาเอาความรู้เราไปที่บางครั้งเราสอนเราคิดว่าเอ๊ที่ผ่านมันเขาเข้าใจจริงหรือเปล่าหรือเขารู้จริงหรือเปล่าอยากให้กลับไปฝึกซ้อมบางครั้งก็ไม่ฝึกซ้อมอันนี้คือความท้อใจที่ในส่วนตัวเนาะเหนื่อยเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าใจจริงลึกๆ ก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามาประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาในอนาคตครับคนซื้อปืนมาครั้งแรกคิดว่าจะต้องเอาปืนมาป้องกันตัวถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยผมเคยเจอคนมาเรียนคิดว่าปืนจะต้องป้องกันตัวคิดว่ามันมีอันตรายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเขาเตรียมพกปืนตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นความคิดของเขาเนาะแต่ว่าในตัวผมเองถ้าผมสอนเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณดำรงอยู่ในความถูกต้องนะไม่ไปทำอะไรเกะกะล่าลาคนอื่นหรืออยู่ในเขาเรียกว่าไม่อยู่ในสถานที่อาโคจรปืนไม่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างมากมันก็เป็นแค่อุปกรณ์กีฬาอยากให้เปลี่ยนทัศนคติแบบนี้เคยมีคนเปรียบเสมือนนะบอกว่าปืนเหมือนถังดับเพลิงมีไว้ใช้แล้วได้ใช้ดีกว่าที่ตอนจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับอันดับแรกมีสติก่อนแล้ว

ถ้าเข้ามาเล่นกีฬาประเภทนี้เนี่ยครับผมก็แนะนำว่าควรจะมีปืนของตัวเองเพราะอะไรบางครั้งเราต้องเดินทางไปแข่งที่นู่นที่นี่ถ้าเข้ามาเป็นนักกีฬาแล้วนะครับต้องเดินทางไปแข่งที่จังหวัดหลายๆจังหวัดหรือมีโอกาสถ้าได้ติดครับสามารถที่จะลองทดลองเอาปืนมาทดลองเล่นได้อย่างยกตัวอย่างอย่างนักกีฬาที่ประเทศจีนนะครับบินมาฝึกซ้อมที่เมืองไทยบางคนเนี่ยบินมาทุกเดือนต้องมีเพื่อที่จะได้มาฝึกซ้อมทดลองยิงดูว่าการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยเวลายิงจริงดีไหมบินมาเมืองไทยมาแข่งบินไปที่ต่างประเทศไปแข่งก็เขามีส่วนใหญ่นักกีฬาก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอาจจะเอาปืนให้ยืมเอาปืนให้เช่าเรื่องของการได้เพื่อนเรื่องของความปลอดภัยของการแข่งขันแต่ถ้าเกิดคุณเบื่อการยิงปืนโดยปกติยิงปืนแบบแม่นยำยิงปืนแบบ ISF หรือยิงปืนแบบต่างๆปืนอัดลมปืนอะไรก็แล้วแต่แล้วเริ่มเบื่อแล้วอยากท้าทายความสามารถของคุณเองแล้วรู้สึกว่ายิงปืนแบบเดิมเราทำได้ดีแล้วมาลองแบบนี้ดูครับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้รับเชิญไปสอนที่ดูไบนะครับปีที่แล้วเขาแข่งขัน IPSC ตำรวจของทั่วโลกเลย World Police IPSC เลยพอมาปีนี้ครับพอเขาแข่งขันเสร็จเขาก็จัดแข่งอยู่ในรัฐของเขาทั้งหมด7รัฐที่ดูไบเนี่ยเขาก็เชิญผมไปเป็นโค้ชฝึกสอนให้เพื่อที่จะแข่งขันสู้กับทีมแข่งขันของในรัฐของเขาบางรัฐเนี่ยก็อาจจะไปจ้างโค้ชของประเทศอื่นๆมาทีเนี้ยก็มาแข่งขันสุดท้ายความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งที่ดีใจนะคือนอกจากได้เพื่อนเขามาดูแลเรารับรองเราอย่างดีเลยได้รู้จักกับนักกีฬาที่ทั่วโลกด้วยเราได้สอนให้เขาประสบความสำเร็จทีมล่าสุดเนี่ยผมสอนให้เขาสามารถที่จะได้รับชัยชนะของกีฬาของ UAE นะฮะ United Arab Emirates นะฮะของดูไบได้รับเป็นที่1ในการชัยชนะเลยครับดีใจที่มีโอกาสได้เล่นกีฬาที่รักด้วยเนาะนอกจากเล่นกีฬาที่รักสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้ด้วยน้อยคนนะครับที่มายิงปืนแล้วทำเป็นอาชีพได้ด้วยผมก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นอาชีพนี้ด้วยอย่างน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมภูมิใจดีใจที่ยิงปืนเสียเงินแล้วแต่ยังได้เงินกลับมาด้วยได้ทำอุปกรณ์ต่างๆเอามาซัพพอร์ตให้นักกีฬาได้เอาไปใช้ดีๆได้ด้วยได้เงินกลับมาอันนั้นเนี่ยคือความภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพของเราเลี้ยงดูครอบครัวเราได้

0: เอาละทุกคนเราจะออกเดินทางกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: จำไว้ให้ดีนะจุดหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นรอพวกเจ้าอยู่ที่ทางออกแล้วพวกเจ้ารีบไปกันเถอะ
3: ขอบคุณมากนะครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ไปก่อนนะครับ
6: ไปก่อนครับ
7: ต้นกล้าหัวทำอะไรอยู่เร็วๆเข้าสิ
3: ฉันยังคาใจอยู่เลยว่าทำไมประตูทุกบานต้องเปลี่ยนเป็นรูปคนโทก่อนจะหายไป
7: ไม่มีอะไรหรอกมั้งรีบไปกันเถอะคนอื่นเข้าไปกันหมดแล้ว
3: ได้ๆๆไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
8: ศิลาหน้าคนบอกแต่ว่าจุดหมายที่เราต้องการจะไปเราอยู่ที่ทางออกแล้วไอ้จุดหมายที่ว่าเนี่ยมันคือที่ไหนกันนะ
0: เส้นทางนี้คือเส้นทางพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นให้พาเราไปยังที่ที่เราปรารถนาพวกเรานั้นกำลังต้องการจะไปหยุดปราดแห่งเงาไม่ให้พบกับนายช่างสงสัยดังนั้นที่ที่เราต้องการจะไปก็น่าจะเป็นที่อยู่ของนายช่างสงสัยนั่นเอง
3: ท่านผู้เฒ่าครับนายช่างสงสัยเนี่ยคือใครกันเหรอครับ
0: นายช่างสงสัยนั้นคือผู้ที่เต็มไปด้วยความสงสัยใครรู้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อความสงสัยเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาความสงสัยของนายช่างสงสัยจึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญญาทั้งหลายในโลกแห่งปัญญานี้ขึ้น
9: ฮะตาลุงคนนั้นเป็นคนยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมิน่ากับข้าวที่บ้านถึงได้อร่อยนัก
7: โอ้ยมันเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ย
9: อ้าวถึงขนาดก่อเกิดปัญญาทั้งหลายในโลกแห่งปัญญาได้แล้วแค่ทำกับข้าวให้อร่อยจะทำไม่ได้ได้ยังไงอ
7: ่
9: ะ
7: มันเกี่ยวกันด้วยเหรอเนี่ยไอ้ช่างเถอะ
0: ไม่เท่ารูปเครื่องหมายคำถามที่ข้าและปราดแห่งเงาถืออยู่ก็เป็นไม่เท่าที่ในช่างสงสัยสร้างขึ้นและมอบให้แก่ข้ากับปราดแห่งเงาเพื่อเตือนให้พวกข้าทั้งคู่ไม่ลืมที่จะสงสัยในสิ่งต่างๆยังไงล่ะ
10: แล้วการที่ปราดแห่งเงาได้พบกับนายช่างสงสัยมันจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรขึ้นเหรอครับ
0: นายช่างสงสัยนั้นเป็นผู้สร้างกุญแจที่ใช้ไขไปสู่ที่เก็บน้ำพุไม่เมื่อน้ำวิเศษแห่งความรอบรู้ซึ่งหากปราดแห่งเงามาเพื่อเอากุญแจนั้นจากนายช่างสงสัยก็หมายความว่าปราดแห่งเงาต้องคิดแผนการที่จะชิงน้ำพุไม่เมื่อไปทำเรื่องที่เลวร้ายอย่างแน่นอน
3: อ้าวถ้าปราดแห่งเงาคิดจะเอาน้ำพุไม่เมื่อไปเพื่อทำเรื่องเลวร้ายแล้วในช่างสงสัยจะยอมให้กุญแจได้ยังไงล่ะครับ
0: ในช่างสงสัยนั้นเป็นผู้ก่อเกิดปัญญาทั้งหลายบนโลกนี้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ต้องการควบคุมปัญญาของโลกใบนี้ให้ไปในทางดีหรือเลวเขาเพียงเฝ้ามองโลกใบนี้เป็นไปด้วยความสงสัยเท่านั้นดังนั้นหากในช่างสงสัยจะมอบกุญแจให้แก่ปราดแห่งเงาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลย
9: ฮะแบบนี้มันก็แย่นะสิพวกเราต้องรีบไปห้ามไม่ให้ทั้งสองคนนั้นเจอกันเด็ดขาด
7: เขาก็บอกกันมาตั้งนานแล้วว่าต้องรีบนายไม่ได้ฟังที่เขาคุยกันบ้างเลยเหรอ
9: จริงด้วยโหยแล้วตอนนี้เราก็กำลังรีบอยู่นี่นะดีจัง
7: เอาละสิเจอทางแยกซะแล้วแบบนี้เราจะไปทางไหนกันดีล่ะเนี่ย
9: ไปทางซ้ายสิ
3: ทำไมถึงเป็นทางซ้ายล่ะ
9: ก็มันมีอยู่สองทางไม่เลือกซ้ายก็ต้องเลือกขวาฉันก็เลือกเอามั่วๆนะ
8: ก็จริงนะยังไงเราก็ไม่รู้ว่าทางไหนถูกทางไหนผิดนะเราก็ต้องลองเลือกเอาสักทางแหละ
3: งั้นเรารีบลองไปทางซ้ายกันเถอะจะได้ไม่เสียเวลาไง
8: นี่มันที่เดิมนี่นะ
7: แย่แล้วนี่เราหลงทางแล้วเหรอเนี่ย
0: ใจเย็นๆก่อนนี่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมแต่เป็นห้องโถงอีกห้องที่หน้าตาเหมือนกันก็ได้
10: จริงด้วยนะ งั้นเอาอย่างนี้สิเราทำเครื่องหมายทิ้งเอาไว้ถ้าเรากลับมาเจอโถงแบบนี้อีกจะได้รู้ว่าเป็นที่เดิมหรือไม่ใช่ที่เดิม
8: ดีงั้นเราจะทำเครื่องหมายกันยังไงดีอ่ะ
10: เรียบร้อยเอาละเดินทางต่อได
8: ้
0: งั้นคราวนี้เราลองไปทางขวากันก่อนแล้วกัน
6: ครับ
7: พวกเรากลับมาที่เดิมจริงๆด้วย
0: นี่เราอยู่ในเส้นทางวงกตจริงๆเลยเนี่ย
10: แต่โถงครั้งแรกสุดตอนที่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้กับโถงครั้งนี้ก็อาจจะเป็นคนละโถงก็ได้นะครับ
8: แปลว่าเราอาจจะยังไม่ได้ลองประตูทางซ้ายจริงๆก็ได้ใช่ไหมงั้นเราลองกันเลยดีกว่า
7: ที่เดิมอีกแล้ว
10: แย่แล้วสิแบบนี้แล้วเราจะหาทางออกเจอได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
8: ใจเย็นๆก่อนทุกคนฉันเคยอ่านหนังสือเจอมาว่าวิธีการจะออกจากเขาวงกตได้ง่ายๆก็คือให้เดินชิดผนังด้านใดด้านหนึ่งไปเรื่อยๆถึงจะเสียเวลาไปสักหน่อยแต่ก็จะช่วยให้หาทางออกเจอได้นะ
10: ดีละงั้นเราก็ทำตามกันเลยแล้วกันเราเดินชิดผนังด้านซ้ายกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะ
8: ที่เดิมงั้นคราวนี้ลองเดินชิดผนังด้านขวาก็แล้วกัน
0: อีกแล้ว
10: เอาที่เดิมอีกแล
7: ้
10: วโอ้ยมันยังไงกันล่ะเนี่ยไปทางไหนก็กลับมาที่เดิมตลอดเลย
0: แบบนี้ท่าทางที่นี่จะไม่ใช่เขาวงกตธรรมดาแล้วล่ะ
7: หรือว่าพวกเราเลือกผิดประตูพระศิลาหน้าคนบอกเอาไว้ว่าถ้าเลือกผิดประตูก็จะไม่สามารถไปถึงที่หมายได้ตลอดกาลนี
8: ่ไม่น่าจะใช่นะก็ศิลาหน้าคนบอกตอนที่ต้นกล้าไขปริศนาได้ว่าถูกต้องแล้วนี่นะ
10: แต่เราก็ลองทุกวิธีแล้วนะทำไมยังไม่เจอทางออกอีกล่ะก็ในเมื่อเราก็ลองเดินทุกทางแล้วนี
7: ่หรือว่ามันจะไม่มีทางออก
0: เป็นไปไม่ได้หรอกศิลาหน้าคนบอกไว้ว่าจุดหมายที่เราอยากไปนั้นอยู่ที่ทางออกบางทีเราอาจจะต้องไขปริศนาอะไรบางอย่างก่อนที่จะเจอทางออกก็ได้นะ
10: แล้วปริศนามันคืออะไรกันล่ะ
9: เอางี้ไหมทุกคนเราไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยไหม
10: ดีลองดูกันเถอะพวกเราไ
8: ปเอาละทุกคนพวกเราลองมาเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าน
10: ึกออกแล้ว
7: อะไรอ่ะ
10: พวกนายจำได้ไหมว่าตอนที่เราตอบคำถามถูกสัญลักษณ์ที่หน้าประตูทั้ง3เปลี่ยนเป็นรูปคนโทเหมือนกันหมดเลยอ่ะ
7: จำได้สินายพูดเรื่องนี้ตั้งหลายรอบที่ยังไม่หายคาใจอีกเลยเนี่ย
10: ฉันสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมมันต้องเป็นรูปคนโทแต่ตอนเนี้ยฉันเข้าใจแล้ว
7: เข้าใจว่าอะไรเหรอ
10: สัญลักษณ์รูปคนโทก็คือคำใบ้ที่จะบอกเราว่าทางออกของทางวงกตเนี่ยคือทางไหนไงล่ะ
7: โอ้
8: นึกออกแล้ว
0: อย่างนี้นี่เอง
7: ที่แท้ทางออกก็คือ
9: เดี๋ยวนึกออกกันหมดแล้วเหรออธิบายด้วยสิอย่ามัวแต่ออกกันฉันไม่รู้เรื่องอ่ะ
8: นายยังนึกไม่ออกเหรอนี่เวลานายเทน้ำเข้าไปในคนโทน่ะนายเทเข้าไปทางไหน
9: ก็ทางปากคนโทไง
8: แล้วเวลานายเทน้ำออกจากคนโทนายเทออกทางไหน
9: ก็จากปากคนโทสิถามได้อ๋อนึกออกแล้ว
10: พวกเราบอกแต่เองว่าทางออกจะต้องอยู่อีกทางก็เลยหาไม่เจอไงที่แท้ทางออกก็คือ
9: ข้างบนนั่นเองอ้าวไม่ใช่เหรอ
10: ใช่ที่ไหนเล่าทางออกน่ะมันก็คือทางเข้าต่างหากเราเทน้ำเข้าไปในปากคนโทแล้วเวลาเทออกก็เทออกจากปากคนโทก็แปลว่าทางออกกับทางเข้ามันก็คือทางเดียวกันไงเล่า
9: อย่างนี้นี่เอง
8: ถ้างั้นเราก็อย่ามัวรอช้ารีบออกไปกันเลยดีกว่า
10: เอาละเนาะ
7: อ๋อ อที่อยู่ของนายช่างสงสัย
3: จะว่าไปมันก็ดูคล้ายๆกับหุบเหวเมื่อตะกี้นี่เลย
9: แหมคลาวแลนด์มันก็มีแต่เมฆเมฆที่ไหนมันก็คล้ายๆกันเท่านั้นแหละนะ
10: แต่มันจะถึงขั้นมีก้อนหินหน้าตาประหลาดเหมือนกันแบบนี้เลยเหร
9: อไม่หรอกฉันว่ามันน่าจะเป็นหินคนละก้อนมากกว่านะ
2: อ้าวพวกเจ้าน่ะเองกลับมาแล้วเหรอแม่มาซะดึกๆเดินๆมืดตื้อเฉียว
1: นี่มันอีเหรอนี่นะ
7: หมายความว่ายังไงกันเนี่ยไหนบอกว่าทางออกคือจุดหมายที่เราต้องการจะไปไงล่ะ
2: ก็ที่นี่ยังไงล่ะที่พวกเจ้าอยากจะไปพวกเจ้าอยากไปไหนล่ะ
3: พวกเราอยากไปหานายช่างสงสัยนะสิครับ
2: นายช่างสงสัยก็อยู่ที่นี่แล้วไงเรา
9: ฮะอ้าวลุงนี่ลุงคือนายช่างสงสัยเองเหรอเนี่ยไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะ
2: ก็เจ้าไม่เคยสงสัยเองนี่นะ
7: ที่แท้หินยักษ์นี่ก็คือประตูมิติที่ท่านใช้เดินทางมาพบพวกเราเหรอเนี่ย
2: มันไม่ใช่ประตูหรอกมันคือหุ่นกลที่ข้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ซ่อนตัวอยู่ข้างในไงล่ะ
3: เอาหมายความว่าคนที่คุยกับเราทั้งหมดตั้งแต่แรกก็คือท่านเหรอเนี่ย
2: ถูกต้อง
8: เอาแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าหลอกให้พวกเราตอบคำถามเลือกประตูเข้าประตูออกประตูมาหาท่านให้ซับซ้อนวุ่นวายไปทำไมกันเนี่ย
2: ก็ข้าสงสัยนี่ว่าพวกเจ้าจะมีความสงสัยอยู่ในตัวหรือเปล่าผู้ที่ข้าจะยอมพบด้วยคือผู้ที่มีความสงสัยในตัวเท่านั้นหากพวกเจ้าไม่คิดสงสัยว่าทำไมประตูถึงเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปคนโถพวกเจ้าก็จะไขปริศนาของเส้นทางวงกตนั้นไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถออกมาพบข้าได้ยังไงล่ะ
7: โชคดีนะเนี่ยที่ต้นกล้าสงสัยน่ะไม่อย่างนั้นพวกเราคงติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้ซะแล้ว
0: นายช่างสงสัยไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะ
2: นานตรงไหนล่ะข้าเพิ่งเจอเจ้าก่อนเจ้าจะเข้าประตูไปเอง
0: จริงด้วยท่านอยู่ในก้อนหินยักษ์ตลอดเวลาและพูดคุยกับเรามาตั้งแต่ต้นแปลว่ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงมายังไง
2: ถูกต้อง
0: พระแห่งเงามาพบท่านไปแล้วหรือยัง
2: พระแห่งเงามาพบข้าก่อนพวกเจ้าตั้งนานแล้วล่ะ
0: จุดมุ่งหมายของพระแห่งเงาคือน้ำพุใหม่เมื่อยันที่ข้าขาดเอาไว้ใช่หรือไม
2: ่ถูกต้องแล้วแต่กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมื่อนั้นไม่ได้อยู่กับข้า
3: อ้าวงั้นก็แปลว่าปราดแห่งเงายังไม่ได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมื่อไปนะสิ
8: งั้นกุญแจนั่นอยู่ที่ไหนกันเหรอครับพวกเราจะรีบตามไปสกัดปราดแห่งเงาเอาไว้ก่อน
2: ผิดแล้วล่ะปราดแห่งเงาได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมื่อไปเรียบร้อยแล้ว
1: อ้าว
8: หมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ย
2: เท่าแห่งปัญญาเอ๋ยเจ้าไม่เคยสงสัยเลยหรือไงว่าทำไมข้าจึงให้ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามแก่เจ้าทั้งสอง
0: โ
3: หหรือว่า
8: ใช่แน่แน
10: ่อย่างนี้เองเหรอเนี่ย
9: เอาอีกแล้วรู้กันหมดอีกแล้วอธิบายให้ฟังด้วยเซ่
0: ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามที่เป็นเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาคือกุญแจที่ใช้ไขสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้นั่นเอง
9: ฮ่าซึ่งตอนนี้

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคนหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:05 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

รียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆและประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆน้องอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะพี่โบเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะไหมพรมก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบ
บก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องๆพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อคก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายเอกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบ๊ทกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซเนอร์ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเรามากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบ๊ทก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบ๊ทจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบ๊ทวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันโบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อถ้าน้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ซ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะ
เอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่รอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆเห็นแป้นกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้ไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบนึงทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบสนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะบ๊ายบายค่ะ

จ้าช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

าลาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองงูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ย่จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง

คำจำกัดความของนักออกแบบคอนเสิร์ตในความคิดผมคือเป็นคนเล่าเรื่องครับเป็นคนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องมีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ให้ความสุขความบันเทิงกับคนมาดูครับผม

0: ระบบเสียงที่มีคุณภาพแสงสีที่ตระการตาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจทำให้ผู้ชมมีความสุขและนอกเหนือไปจากการแสดงของนักดนตรีศิลปินและระบบเสียงกับระบบแสงที่ดีแล้วในคอนเสิร์ตยังต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของนักดนตรีศิลปินและผู้เข้าชมการแสดงอีกด้วยซึ่งผู้ที่จะสร้างสรรค์และดูแลระบบเหล่านี้ในแต่ละคอนเสิร์ตก็คือวิศวกรคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหรือที่เรียกกันว่านักออกแบบคอนเสิร์ตนั่นเอง
1: สวัสดีครับต้นเรื่องลิสันติสุขครับผมเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตครับหรือเป็นนักออกแบบที่อยู่ในสายงานวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียครับผมนักออกแบบคอนเสิร์ตเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนักดนตรีและผู้ชมครับผมเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงหรือการแสดงของศิลปินปกติเราฟังเพลงจะใช้หูฟังเนาะพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการใช้หูเป็นการใช้ตาดูใช้อารมณ์ใช้ร่างกายไปสัมผัสคือเราต้องสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้คนดูครับผมหน้าที่ของนักออกแบบคือทำแทบจะทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหนึ่งคือเวลาเราฟังดนตรีครับผมเวลาที่ใช้หูฟังในหัวเราจะมีการจินตนาการภาพครับจินตนาการภาพว่าเพลงนี้รู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนฝนตกเลยเพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนมีระเบิดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครับมันจะไม่มีตรงนั้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเป็นไฟปกติไม่ได้เป็นบรรยากาศรอบตัวปกติไม่ได้เพราะว่านักออกแบบคอนเสิร์ตต้องส่งเสริมจินตนาการของแต่ละเพลงแต่ละงานนั้นให้ภาพที่เวลาเราฟังเพลงมันเกิดขึ้นนะครับผมเสน่ห์ของการออกแบบคอนเสิร์ตมันคือการที่เวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเรามีจินตนาการยังไงและเราสามารถคิดภาพ

นั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพภาพนั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวินาทีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนั้นได้ครับผมตอนเด็กๆเหรอจริงๆไม่ได้ฝันอะไรครับจริงๆเรามีแค่เราชอบเล่นมายากลครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันก็จะเป็นมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็สนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวหรือเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนที่เกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพิ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมามันก็เป็นการออกแบบที่แอพพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอพพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่เลยครับคือน่าจะเป็นพาราด็อกซ์เซอร์คัสอะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แล้วครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันให้ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้1 Impact Arena เมืองทองธานี2 Indoor Stadium หัวหมาก3 Bytech บางนา4 Thunder Dome เมืองทองธานี5 Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี6ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่8หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์9เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ10โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรกเลยคือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างเนี้ยเราก็มานั่งคิดคอนเซ็ปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็อยากได้วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการแล้วใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างความรู้ทางด้านการออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริง

ันทำไม่ได้อย่างเช่นอยากให้พี่ตูนลอยขึ้นมาได้ทำยังไงเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญอย่างเช่นในคอนเสิร์ตก็จะมีพวกระเบิดมีพวก CO2 มีควันมีอะไรเงี้ยมีอะไรตุ้มตามตุ้มตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญครับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัย คิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติทำเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดแล้วเราก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าแล้วเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2ในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอ้สิ่งที่เราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์นะครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักนึงมันทำอะไรได้บ้างสักพักนึงมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำเวทีนี้เขาทำหน้าตายังไงเขาพูดอะไรกับคนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าไลติ้งจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนมารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองไลติ้งเราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะยาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดู follow คนที่ดูซาวดูคิวอะไรต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูที่เวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบกันนั่นแหละครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดู reference อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญข้อ2คือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะและแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระต่อจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีประมาณ 10-20 คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยอีกทีนึงอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบทุกศาสตร์ที่มาประกอบมันต้องวิ่งไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทอะครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างอะครับอย่างเช่นว่าต้องรู้แม้กระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะฉาย follow ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหนที่มันไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสูงสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุด
เราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็หันพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็สูงขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับ

0: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไปงาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได้ครับ
0: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูว่าในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยอันนั้นคือความสุขความภาคภูมิใจในการทำงานคือเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราคิดอะไรออกมาแล้วคิดอะไรที่ยากมากๆแล้วเราสามารถทำมันได้แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่ทำงานเองแฮปปี้กันหมดอันนั้นคือความภูมิใจครับ

0: เฮ้ยเออจริง
1: ค่ะ
0: เฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงไอ้น้ำเกลือโอโซน
1: ค่ะ
0: เอ๊ะคอรีน
2: ใช่
0: พอเขาเกิดคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วรักษาแบบไหนแล้วที่มันเหมาะกับเขา
1: ค่ะโอ้โหและอย่างจริงๆสถานที่ที่เราจะพาลูกไปเรียนรู้เนี่ย
0: คุ
1: ณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกแบบไหนให้กับลูกบ้างคะหรือว่ามีหลักในการเลือกคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะพี่โน
0: เอาสิ่งสำคัญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดูวัยก่อนนะดูวัยของเขาดูพัฒนาการของเขา
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยให้ดูคือคนเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกนะคะจะรู้ค่ะว่าลูกชอบอะไร
1: ค่ะ
0: นะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกชอบอะไรถ้าชอบกินใช่ไหมเป็นแหล่งการเรียนรู้
1: นะคะพ่อแม่ชอบด้วย
0: ชอบมาก
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ถ้าลูกอาจจะชอบอย่างเมื่อสักครู่นี้พิพิธภัณฑ์นะคะเราก็เอ๊ะลองดูลูกเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
1: สังเกตดูเราสักนิดนึง
0: สังเกตต้องสังเกตค่
1: ะ
0: เพราะสังเกตแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยให้เริ่มจากความชอบของเขาความสนใจของเขาลูกเราทำไมชอบรถไฟจังทำไมชอบไดโนเสาร์จังทำไมชอบเรื่องวิทยาศาสตร์จังทำไมชอบพัดลมจังทำไมชอบมันจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสังเกตปุ๊บแล้วเราก็เริ่มเสร็จแล้วจูงเขาไปสู่การเรียนรู
2: ้
0: ถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากความชอบเนี่ยมันจะทำให้เขานำไปสู่การอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการตั้งคำถามและสังเกตแล้วก็เรียนรู้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5แต่ถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราอยากให้เขาเรียนแดงการเรียนรู้ของเรามันคือการเรียนพิเศษนะคือออกมาแล้วก็ไม่ได้แล้วลูกเราต้องเก่งมันทุกด้านเรียนถึงจะเรียนในห้องแล้วออกมาก็ต้องนี่แหละคือการเรียนรู้เพราะว่าเราไปติดการเรียนคือการเรียนไง
1: ค
0: ือเรียนรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อน
1: หนังสือการอย่างนั้นไม่ใช
0: ่หรือบางทีเราจ้องจะสอนมากเกินไปเอาล่ะไปพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาได้ไรลูกไหนเขียนมาซิวันนี้เขียนมา
1: โหไม่สนุกเลยอ่ะแม่ถาม
0: ไม่เซ็งเลยนะ คือเราไปจ้องที่จะสอนแล้วก็ไปจ้อง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการและคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพฤหัสบดี18มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวพิศรานะคะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะกับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านในวันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกอยู่ข้างๆปุ๊กเองนะคะอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโอนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอได้แพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจจากศัลยกรรมกระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะสวัสดีอาจารย์โอนะคะ
1: สองโอเลยวันนี
0: ้ใช่แต่ว่าเชี่ยวชาญต่างกันนะอาจารย์หมอโอทางด้านนี้เรื่องเด็กๆเนาะเรื่องครอบครัวปรึกษาปัญหาได้นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้คุ้มใจจะดุลูกก็ไม่กล้าจะโอ้ดุแล้วยิ่งไปใหญ่เลยที่ถามอาจารย์หมอโอได้ส่วนเรื่องข้อเรื่องกระดูกก็ถามอาจารย์หมอโออีกเหมือนกันหมอโอชายนะคะ
1: ถ้าเราไม่รู้ว่าคุณจะตั้งชื่อโอถ้าเราอยากให้เป็นหมอนะจากสถิติแล้ว
0: สองท่านแล้วนะคือชื่อโอแล้วเป็นหมอนะคะคุณผู้ชม
3: หรือจริงเป็นแค่ชื่อโหล
0: นะคะคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะวันนี้ช่องทางของเรา2ช่องทางเช่นเคยช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ได้ยินเสียงตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานคอยรับสายค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจนะคะรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคำถามได้แต่ว่ารายละเอียดสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมจะต้องถามเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะคุณผู้ชมต้องมีอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่ในตอนนี้หรือว่าโรคที่คุณผู้ชม อยากจะถามเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรอันนี้คือสามารถที่จะบอกเล่าให้ละเอียดได้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนที่สุดจะทำให้คุณผู้ชมสามารถได้รับคำตอบไปในครั้งแรกที่คุณผู้ชมถามเลยนะ
1: ค่ะมีคำถามเก็บตกจากเมื่อวานเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของเมื่อวานมีเรื่องของสุตินรีเวชมาด้วยนะคะขออนุญาตไปคำถามเก็บตกก่อนระหว่างรอคำถามค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเพราะฉะนั้นเป็นคุณหมอโอชายจะตอบคำถามนี้นะคะคุณแม่มีอาการกระดูกสันหลังยุบตรงจุด L1 อาจารย์ค่ะได้ให้อาจารย์อธิบายคุณผู้ชมว่า L1 คืออะไร L1 ตรงไหนคะอาจารย
4: ์ครับกระดูกสันหลังบริเวณเอวเนี่ยก็จะมีเขาจะแบ่งออกเป็น5ปล้องนะครับL1 ก็คือบริเวณปล้องด้านบนของส่วนเอวนะครับ
1: ด้านบนสุดของเอว
4: ใช่ครับ
3: ก็จะเป็นย่อมาจากลัมบ้า
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ยุบได้ค่อนข้างบ่อยเวลาที่กระดูกเนี่ยพรุนหรือว่าช่วงแรกเนี่ยก็จะใส่ตัวเฟือกเนี่ยเพื่อประคองไม่ให้มีการขยับของบริเวณเอวเนี่ยเยอะก็จะเป็นการลดอาการปวดนะครับทำให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก 1-2 เดือนขึ้นไปเนี่ยอาการปวดเนี่ยจะลดลงนะครับก็จะสามารถที่จะอาจจะถอดเป็นบางครั้งได้นะครับถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมบางอย่างเช่นเดินนานนั่งนานบางทีเราก็อาจจะใส่ประคองเพื่อบรรเทาอาการไม่ให้มีอาการปวดกลับมาใหม่ได้ครับ
1: ค่ะอย่างอันเนี้ย
3: ก็ไปดูก่อนว่าอะไรที่เขาอาจจะแพ้บางคนชอบบอกว่าชอบคิดว่าเปิดแอร์แล้วทำให้
1: เย็น
3: อากาศเย็นนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องไปดูอย่างอื่นที่แพ้บ่อยๆเช่นไรฝุ่นค่ะเป็นอันที่เด็กแพ้เยอะนะคะก็ไปดูว่าเอ๊ะบางทีคือไรฝุ่นมันมองไม่เห็นเนาะมันจะเป็นที่นอนมันอาจจะต้องกลับไปตรวจกับคุณหมอดูก่อนว่าเป็นแบบรุนแรงไหมเรื้อรังหรือเปล่ามีการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมมีกรนหรือเปล่าพวกนี้ก็จะช่วยในการรักษาหรือสั่ง
4: ดีอัลฟาก็จะเป็น
1: อ
4: ีกแบบนึงเป็นรูปแบบอีกแบบนึงนะครับอย่างไรก็ตามทั้ง2 อย่างเนี่ยเป็นวิตามินดีเหมือนกันแล้วก็ใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนได้นะครับส่วนที่มันจะต่างกันก็คือว่าเวลาวิตามินดี2เนี่ยเวลาที่ร่างกายจะนำไปใช้เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนสภาพก่อนนะครับงานได้
1: ค่ะ
4: นะครับตัว D อัลฟานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไประดับนึงแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องผ่านที่ไตก็ไปผ่านที่ตับอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวนะ
1: คะอาจารย์
3: ก็คิดว่าน่าจะตรวจได้ค่ะก็คือสมมุติว่าคุณหมอเขาดูว่ามีเม็ดเลือดแดงตัวเล็กอาจจะร่วมกับมีซีดแล้วเขาสงสัยว่าอาจจะมีเรื่องของ
0: เอ ไม่พบความผิดปกติของกระดูกถ้าทำเอ็มจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าเป็น SLE นะคะแต่ว่าตรวจพบข้อเข่าเสื่อมด้วยคุณหมอไม่ได้ให้ทานยา

0: อะไรเด็ก
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็บางทีเด็กๆเล็กๆอ่ะเขาอาจจะอยากให้เราแบบเหมือนกับมีคนมาอยู่ด้วย
1: บางทีเขาแค่กลัว
0: ตกก้นเบาๆอย่างเงี้ยเด็กๆจะชอบนะลองดู
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวรารัตน์นะคะคุณวรารัตน์บอกว่ารบกวนสอบถามคุณหมอนะคะไปบริจาคเลือดแต่ค่าเลือดได้12คือไม่ผ่านเกณฑ์ต้องไปตรวจสุขภาพไหมคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบริจาคมาแล้ว5ปีนะคะแต่ว่าไม่เคยมีปัญหาเลยแต่อยู่ๆตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่ไปบริจาคคือเลือดไม่ผ่านเกณฑ
1: ์ค่ะ
2: ค่าเลือดจริงๆแล้วถ้าจะบริจาคเลือดได้มันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เกิน30ป่ะคะ
0: เลือดแดงใช่ไหมคะ
1: อันนี้น่าจะ10น่าจะเป็นฮีโมโกลบินก็คืออาจจะ13หรือ 12.5 อะไรอย่างเงี้ยคือ
0: ก็ใกล้เคียงแล้วล่ะ
1: อันนี้คือน่าจะเป็นค่าฮีโมโกลบินก็คือ12นี่ถ้าเกิดเป็นค่าความเข้มข้นเลือดน่าจะซีดเยอะมากอันนี้ก็น่าจะแบบเหมือนกับ
0: กั้มกึ่ง
1: นี่ส่วนใหญ่เราก็จะเจอเหมือนกันค่ะว่าบางคนก็จะมีเรื่องโลหิตจางบางคนเป็นพาหะบางคนก็เป็นจากขาดธาตุเหล็กเรื้อรังค่ะยังไงก็น่าจะไปลองตรวจ
2: ไปตรวจดู
1: ค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมันยังไม่ได้ดูซีเรียสมากแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามีภาวะซีดเล็กน้อยเนี่ยนะคะอาจจะควรจะหาดูว่า
2: สาเหตุ
1: คืออะไรเนาะเอาจริง12ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ที่บริจาคเลือดเพราะเดี๋ยวพอเอาเลือดออกไปเดี๋ยวมันจะซีดลงไปอีกก็ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจอาจจะลองเจาะซ้ำอีกสักครั้งนึงนะคะเพราะ
0: อาจจะค่าเลือดขึ้นแล้วก็ได
1: ้จริงผู้ใหญ่แค่12ก็ไม่ได้ถึงกับต่ำมากนะคะแต่ว่าลองไปเจาะดูบางทีเนี่ยมันจะเจอว่าส่วนใหญ่เลยอาจจะเป็นจากการขาดธาตุเหล็กเช่นไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะหรือผักใบเขียวบางคนก็อาจจะเป็นจากพาหะของลูกทาร์ซีเนียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองไปตรวจเพื่อหาสาเหตุอีกอันนึงที่ต้องระวังคือผู้หญิงบางคนเนี่ยพออายุเยอะบางคนมีประจำเดือนออกเยอะมายาวนานเนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของการเสียเลือดเรื้อรังแล้วก็ทำให้มีซีดได
2: ้
1: ก็น่าไปลองหาสาเหตุดูนิดนึง
2: ค่ะระหว่างรอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณรัชนีนะบอกว่าการ
1: ปวดท้องหรือท้องเสียก็จะมีอาการปวดท้องรัด
0: เกร็งเหมือนกัน
1: มันก็เป็นได้หมดเลยค่ะทีนี้ขึ้นกับว่าถ้าเป็นนานๆทีไม่เป็นไรค่ะ
2: แต่ถ้าเป็นทุกวัน
1: แต่ถ้าเป็นทุกวันเป็นบ่อยต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้แบบมันมีปัญหาที่ทำให้เราปวดท้องบ่อยๆบางคนกลายเป็นไอ้ที่แบบรู้สึกเหมือนปวดรัดเกร็งกลายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีบ้างเป็นอะไรบ้างมันลองไปตรวจด
2: ูค่ะคุณรัชนีอันนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะดูแล้วปวดเหมือนทรมานมากอันนี้ควรจะไปพบคุณหมอนะคะ
0: ไปมีได้หลายสาเหตุคุณพัทธินีนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอายุ69บ้างไม่ได้ผลบ้างทานมา2ปีแล้วก็ยังไม่หายอาการก็คือยังปวดฟันกรามซี่สุดท้ายแล้วก็ปวดเป็นประจำกินยาก็แค่บรรเทาอยากทราบว่าควรทำยังไงแล้วก็จะเกี่ยวกับระบบประสาทหรือไม่อาจารย์คะ
3: คือถ้าเกิดพิกาบลินเนี่ยจะใช้กับการปวดตามเส้นประสาทนะครับก็ถามว่าถ้ากินแล้วมันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วเป็นมา2ปีเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุนะครับถามว่าจะเป็นโรคเส้นประสาทไหมเนี่ยก็สามารถเป็นได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะแปลกนิดนึงว่ามันปวดเฉพาะที
0: ่
3: ฟันกรามอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนกับเส้นประสาทเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะปวดตามแนวของเส้นประสาทนั้นที่เลี้ยงบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้ปวดแค่ฟันกรามอย่างเดียวทีนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าแนะนำว่ากลับไปหาคุณหมอฟันอีกทีนึงเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกทีนึงจะดีกว่าครับเพราะว่าจะได้หาสาเหตุว่ามันเป็นจากฟันอะไรที่มันผิดปกติไหม
1: ฟ
3: ัน
1: ด
3: ู
1: น่าสงสัยที่สุดถ้าปวดแค่นี้เนาะ
3: ใช่ครับ
0: อย่างไซนัสเป็นไปได้ไหมอาจารย์อย่างที่บ้านคุณแม่เป็นไซนัสแล้วเขาก็ปวดฟันกรามปรากฏว่าไปหาคุณหมอฟันก็บอกว่ามันอาจจะเอฟเฟกต์จากโพรงจม
1: ู
0: กเกี่ยวได้
1: ไ
0: หมเป
1: ็
0: นไปได้เหมือนกันนะ
1: แต่ส่วนใหญ่พวกนี้มันน่าจะมีอาการอย่างอื่นด้วยน้ำมูกหรือจมูก
0: ค่ะ
2: นะคะดังนั้นเนี่ยกลับไปพบคุณหมอฟัน
0: แต่เข้าใจเลยการปวดฟันคือ
1: ทรมานสุด
0: เราจะดึงฟันออกก็ไม่ได้แต่ก็คือต้องทนอยู่อย่างนั้น2ปีแล้วคุณพัทธินีหาสาเหตุดีกว่านะคะ
2: ค่ะวันนี้นะคะคำถามได้รับคำตอบไปเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยค
0: ่
2: ะ
0: สองโอ๋ค่ะ
1: อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ในทุกๆวันเลยนะคะและขอบคุณเสื้อผ้าสวยจากเรเนซองส์ปานิโปรเซตด้วยติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง18:00 น.ทางรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: นี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิดดี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ได้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์ต้องลาไปแล้ว

วายง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบสได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบสจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบนเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะโบก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแต่เราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาด

ใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

คะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบ๊ทกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการรีไซเคิลที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์

กรทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันคุณโบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อแค่นะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่รอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆเห็นป่ะกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการท
ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอ่ะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆ นะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี Red Green Yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
6: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซ.ม.จุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อม.ม.จุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
3: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
0: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
6: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: ยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับ1โตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red Green Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับ1หน่อยเร็ว
3: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับ1หรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
0: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
6: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะหนึ่งและเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
0: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
6: เก่งมากเลยทุกคน
0: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
4: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่ 57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
0: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะ ับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจากปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
3: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
0: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
4: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางTTM KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คำจำกัดความของนักออกแบบคอนเสิร์ตในความคิดผมคือเป็นคนเล่าเรื่องครับเป็นคนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องมีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ให้ความสุขความบันเทิงกับคนมาดูครับผม

0: ระบบเสียงที่มีคุณภาพแสงสีที่ตระการตาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจทำให้ผู้ชมมีความสุขและนอกเหนือไปจากการแสดงของนักดนตรีศิลปินและระบบเสียงกับระบบแสงที่ดีแล้วในคอนเสิร์ตยังต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของนักดนตรีศิลปินและผู้เข้าชมการแสดงอีกด้วยซึ่งผู้ที่จะสร้างสรรค์และดูแลระบบเหล่านี้ในแต่ละคอนเสิร์ตก็คือวิศวกรคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหรือที่เรียกกันว่านักออกแบบคอนเสิร์ตนั่นเอง
1: สวัสดีครับต้นเรื่องลิสันติสุขครับผมเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตครับหรือเป็นนักออกแบบที่อยู่ในสายงานวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียครับผมนักออกแบบคอนเสิร์ตเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนักดนตรีและผู้ชมครับผมเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงหรือการแสดงของศิลปินปกติเราฟังเพลงจะใช้หูฟังเนาะพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการใช้หูเป็นการใช้ตาดูใช้อารมณ์ใช้ร่างกายไปสัมผัสคือเราต้องสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้คนดูครับผมหน้าที่ของนักออกแบบคือทำแทบจะทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหนึ่งคือเวลาเราฟังดนตรีครับผมเวลาที่ใช้หูฟังในหัวเราจะมีการจินตนาการภาพครับจินตนาการภาพว่าเพลงนี้รู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนฝนตกเลยเพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนมีระเบิดเลยอะไรเงี้ยแต่ที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครับมันจะไม่มีตรงนั้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเป็นไฟปกติไม่ได้เป็นบรรยากาศรอบตัวปกติไม่ได้เพราะว่านักออกแบบคอนเสิร์ตต้องส่งเสริมจินตนาการของแต่ละเพลงแต่ละงานนั้นให้ภาพที่เวลาเราฟังเพลงมันเกิดขึ้นนะครับผมเสน่ห์ของการออกแบบคอนเสิร์ตมันคือการที่เวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเรามีจินตนาการยังไงและเราสามารถคิดภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพนั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวินาทีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนั้นได้ครับผมตอนเด็กๆเหรอจริงๆไม่ได้ฝันอะไรครับจริงๆเรามีแค่เราชอบเล่นมายากลครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็เออสนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวนี่เพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนที่เกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพิ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมามันก็เป็นการออกแบบที่แอพพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอพพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่ทำเลยครับคือน่าจะเป็นพาราด็อกซ์เซอร์คัสอะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แหละครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเรา

0: ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้1 Impact Arena เมืองทองธานี2 Indoor Stadium หัวหมาก3 Bytech บางนา4 Thunder Dome เมืองทองธานี5 Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี6ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่8หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จันทร์9เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ10โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรกเลยคือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างเนี้ยเราก็มานั่งคิดคอนเซ็ปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็อยากได้วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการแล้วใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างความรู้ทางด้านการออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริงมันทำไม่ได้อย่างเช่นอยากให้พี่ตูนลอยขึ้นมาได้ทำยังไงเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญอย่างเช่นในคอนเสิร์ตก็จะมีพวกระเบิดมีพวก CO2 มีควันมีอะไรเงี้ยมีอะไรตุ้มตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญครับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัยคิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติทำเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดละเราก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าและเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2คืออะไรในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอสิ่งที่เราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์ครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักหนึ่งมันทำอะไรได้บ้างสักพักหนึ่งมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำเวทีนี้เขาทำหน้าตายังไงเขาพูดอะไรกับคนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าLighting จะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนว่ารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองLighting เราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะยาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดู follow คนที่ดูซาวดูคิวอะไรต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูที่เวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบนั่นแหละ

ครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อหนึ่งคือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดูเรฟเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญข้อ2คือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะและแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระต่อจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีนประมาณ 10-20 คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยอีกทีนึงอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบทุกศาสตร์ที่มาประกอบมันต้องวิ่งไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทอะครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างครับอย่างเช่นว่าต้องรู้แม้กระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะฉาย follow ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหนที่มันไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสูงสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุดเราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็ก่อฐานพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็สูงขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับนักออกแบบคอนเสิร์ตอายุมีอุปสรรคไหมอายุไม่มีอุปสรรคครับอายุเป็นเรื่องสนุกอย่างเช่นว่าเราเชื่อว่าตอนวัยรุ่นเราคงมันกว่านี้เยอะคิดน้อยกว่านี้เยอะคงแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอาให้มันแบบสนุกที่สุดพอตอนนี้อายุประมาณนี้ก็แค่เก็บเอาความตุ้มตามที่เคยมีครับเอามาใช้ให้มันถูกจังหวะเอามาใช้ให้มันถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไม่ตุ้มตามมั่วซั่วละรู้สึกเหมือนคนปกตินี่แหละครับรู้สึกต้องเซฟขึ้นต้องปลอดภัยขึ้นการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องการที่เราทุ่มเทให้กับงานเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงที่โชคดีครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีภาระอะไรทุกคนแฮปปี้กับการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรามีคนรอบข้างดันหลังเราให้ทำอะไรได้ขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออาจจะไม่มีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ไม่หนุกเท่านี้ก็ได้ก็ไม่มีแล้วกันอะไรเงี้ย

สวัสดีครับผมอภิพรกลีบบัวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่1ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาเต็ดซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain ซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปและประทับใจอย่างมากและในอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบปาเต็ดครับเมื่อเรียนจบแล้วต้องการที่จะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตแล้วก็มีบริษัทสร้างคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อวลิศราพงสุรพันธ์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านเสียงแล้วก็อยากที่จะทำงานในเบื้องหลังของการจัดการคอนเสิร์ตค่ะจบจากที่นี่ไปนะคะก็อยากที่จะไปทำงานเป็นวิศวกรที่จัดการองค์ประกอบของคอนเสิร์ตต่างๆค่ะ
1: สวัสดีครับผมดร.รักไทยบุรภาคนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสำหรับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะเรียนเป็นพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาในช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังเนี่ยจะเรื่องของการมัลติมีเดียแล้วก็คอนเสิร์ตสเตจดีไซน์จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับคือนิสิตที่จบเนี่ยได้2ปริญญานะครับปริญญาแรกก็คือที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองกับปริญญาที่2คือที่ประเทศอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้2ก็คือว่าเราไม่ได้เรียนในแง่ของเจาะจงไปแน่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับ
0: สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะจะเรียนที่ไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ปีแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดประเทศอังกฤษอีก2ปีค่ะในปีที่1นะคะจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะรวมไปถึง Physics of Sound ที่เป็นพื้นฐานในด้านเสียงทั้งหมดค่ะส่วนปี2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
1: ใน2ปีที่เมืองไทยเนี่ยทุกเทอมเนี่ยเรากำหนดให้เด็กนะครับออกไปเรียนรู้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับเทอมนี้ก็จะไปช่วยงานคอนเสิร์ต Big Mountain ของปาเต็ดซึ่งปาเต็ดเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะครับทุกๆเทอมเนี่ยครับเราจะเรียนด้วยแล้วก็เราจะให้เด็กเนี่ยไปเอาประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์จากข้างนอกด้วยนะครับหลังจากจบปี1ปี2นะครับนิสิต1เลยก็คือต้องผ่านความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่เมืองเลสเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในปีชั้นปีที่3และปีที่4ปี3เนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนเจาะลึกในของมัลติมีเดียนะครับองค์ประกอบในการขึ้นคอนเสิร์ตองค์ประกอบในการขึ้นสเตจหรือองค์ประกอบในการทำดีไซน์เวทีตรงนี้นะครับจะเรียนลึกขึ้นในเรื่องของปี3ส่วนปี4เนี่ยจะเป็นการเรียนครึ่งหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติงานหรือฝึกงานอีกครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้ปี4เนี่ยจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วนิสิตสามารถเข้าไปฝึกงานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับจะสมัครหรือสอบเข้านะครับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยวิโรฒนะครับหลักๆเลยต้องมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้เกณฑ์ของ IELTS นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สากลในด้านของภาษาอย่างต่ำที่ 5.0 อันที่2คือเด็กนะครับต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6อันที่3นะครับเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยขั้นต่ำคือ 2.5 ผลการเรียนนะครับเทียบเท่าคือเนื่องจากว่าทางมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับเป็นมหาลัยรัฐนะครับเพราะนั้นการสอบเข้าเนี่ยก็จะอิงที่ประชุมอธิการบดีนะครับหรือพูดง่ายคือปัจจุบันคือเรียก TCAS ก็มีการรับ5รอบนะครับก็คือประกาศเนี่ยจะตามเงื่อนไขของกระทรวงนะครับแต่ว่ารอบที่หลายๆคนนะครับที่สนใจเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่รอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานที่มีในชั้นมัธยมศึกษาชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะครับมาทำเป็นแฟ้มผลงานนี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2เนี่ยเค้าเรียกรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยจะเปิดให้โรงเรียนในเครือของมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒยกอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับหรือสาธิตองคลักษ์นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คือจะเป็นเรื่องของ GATPAT นะครับแล้วก็เหมือนกันคือรอบที่4นะครับก็เป็นเรื่องของใช้ Onet Anet แล้วก็อีกทีนึงคือรอบที่5คือรับตรงนั่นคือมหาลัยนะครับจะคล้ายๆรอบพอร์ตโฟลิโอครับผมก็จะมี5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เรามองเด็กที่จบจริงๆไม่จำเป็นต้องสายวิทย์คณิตนะครับแต่ต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับผม
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถา

0: าบ้านต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไปงาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได้ครับ
1: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูว่าในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยอันนั้นคือความสุขความภาคภูมิใจในการทำงานคือเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราคิดอะไรออกมาแล้วคิดอะไรที่ยากมากๆแล้วเราสามารถทำมันได้แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่ทำงานเองแฮปปี้กันหมดอันนั้นคือความภูมิใจครับ

0: ใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้มีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับนนทการประสบสายพรกุลนะคะเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงการพัฒนาการของสมองมีคำตอบที่รายการนี้แน่นอนค่ะ

วันนี้นะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าแหล่งที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงในอนาคตสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนั่นคือแหล่งการเรียนรู้นั่นเองแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นสำคัญ

0: ถึงเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญและก็เรียกได้ว่าใส่ใจแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆอย่างมากเลยค่ะจริงๆแล้วแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นยังไงคะ
1: จริงๆอย่างที่คุณโน้ตบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งการเรียนรู้เยอะมากและคำว่าการเรียนรู้มันก็เยอะมากในสังคมไทยน
0: ะ
1: แล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่นึกถึงว่าเราอยากจะไปแหล่งเรียนรู้สักที่นึงเนี่ยก็จะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นสถานที่จะต้องไปสถานที่ไปพิพิธภัณฑ์ไปสถานที
0: ่
1: สวนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนั้น
0: ค
1: ือเราถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแหล่งการเรียนรู้มันมีอยู่รอบตัวเราคือมันมีอยู่ตั้งแต่ในบ้านเราออกนอกบ้านมันก็มีแหล่งการเรียนรู้รอบตัวเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้มันคือการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกของเราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะ
0: คะ
1: เราเองเราก็ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีโจทย์ให้มันกว้างที่มันไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้เราเยอะมากยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรถยนต์ถามว่ามันเยอะไหมท
0: ุ
1: กวันนี้ในชีวิตประจำวัน
0: นานด้วยนะคะ
1: นาน
0: รถติดด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลูกของเราก็อยู่ในทำให้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ไหมมันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้บนท้องถนนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าเห็นไหมลูกในระหว่างนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของการจราจรสัญญาณการจราจรทางม้าลายเราก็สอนเรื่องของกฎการข้าม
0: มาที่คุณแม่กันบ้างนะคะตอนนี้ลูกๆอายุเท่าไหร่กันบ้างล่ะคะ
2: อ๋อคนโตผู้หญิง8ขวบค่ะส่วนคนเล็กน้องชาย7ขวบค่ะ
0: โอ้โหอายุใกล้กันเลยนะคะอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ไปเพื่อนกันเลยค่ะ
0: ไปเที่ยวข้างนอกชวนกันเรียนรู้ได้เต็มที่เลยทั้งสองคนด้วย
2: เป็นเพื่อนกันสนิทเลยค่ะ
0: ค่ะเป็นวัยที่ใกล้กันเลยทีเดียวพี่โนคะอย่างนี้สำหรับเด็กๆเมื่อไหร่ที่ควรจะพาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้บ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: คือจริงๆตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูวัยให้เหมาะสมนะคะถ้ายังเบบี๋อยู่วันนั้นก็อย่าพึ่ง
0: เพราะความพร้อมของร่างกายด้วยภูมิต้านทานด้วยนะคะ
1: นะแต่ว่าพอเริ่มที่จะคืบคานได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะเลือกพื้นที่ที่จะไปสวนสาธารณะไปในแหล่งที่มันเป็นการเปิดอากาศโอเพนแอร์ทั้งหลายสวนสาธารณะบ้างที่แถวบ้านบ้างนะคะคือไปเปิดรับลมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วย
0: นะ
1: ท้องฟ้าน้ำนะคะหรือว่าได้เห็นแหล่งน้ำข้างบ้านมีคูคลองต่างๆนานาเนี่ยก็พาไปชมนกชมไม้หรือว่าในบริเวณบ้านเองเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอขยับวัยเนี่ยพอเขาเริ่มโตก็ค่อยไปในแหล่งชุมชนได้บ้าง
0: นะ
1: แต่อยากให้เลือกสถานที่ในการไปที่เหมาะกับวัยด้วยประถมวัยก็ควรที่จะเลือกอีกแบบหนึ่งแล้วก็วัยประถมขึ้นมาวัยมัธยมเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัยแล้วก็ความสนใจของเขาค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามี VTR นะคะเด็กๆ เขาได้ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะที่นี่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไปดูกันค่ะว่าเด็กๆ เขาจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแหล่งเรียนรู้นี้มากขนาดไหนค่ะ
3: การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนที่ทำให้เด็กเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5จากการสังเกตการสำรวจการทดลองโดยการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกันกับความรู้ที่ได้สั่งสมมาวันนี้เราจะตามน้องๆไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ

0: ล่ะพวกเราถึงแล้วยังไงเรามาสวัสดีพิธีกรของพวกเรากันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ก็ชื่อวันชัยครับพลขันนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่พิพิธภัณฑ์นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนานะครับก็การทำนาเราก็มีหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำนาดำนะครับแล้วก็นาโยนนะครับส่วนวิธีการยังไงเดี๋ยวจะมีตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะกล้านะครับ

0: แล้วอันนี้ทำมาจากพลาสติกหรืออะไร
1: ใช่ตัวนี้ทำมาจากพลาสติกครับโดยจะมีตัวถาดหลุมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ444หลุมการปลูกข้าวมันก็มีหลายรูปแบบนะก็คือเราปลูกในแปลงนาในแปลงนาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาปลูกข้าวแบบนาสวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทำนาเราต้องมาทำการเพาะเมล็ดก่อนนะครับ การเพาะเมล็ดก็คือวิธีนี้เราจะเพาะเมล็ดในถาดหลุมนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: จะใช้ได้โดยวิธีการทำนาดำก็ได้แล้วก็นาโยนก็ได้นะครับ
2: คร
1: ับ เราจะมีตัวเขาเรียกว่าดินเพาะก้านะครับ
2: เป็นยังไงคร
1: ับ นี่ครับ
0: ดินเพาะก้า
1: จะขึ้นมาเลย
2: ครับผมอ
1: ันนี้เป็นดินเพาะก้า
0: หนักจัง
1: จะหนักนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะใช้ไม่เยอะในหนึ่งถาดจะใช้ปริมาณไม่เยอะเราจะใช้ตัวดินเนี่ยลองก้นหลุมก่อนเพราะเราลองถาดหลุมด้วยดินเพาะก้าแหละแล้วก็ประมาณครึ่งถาดครึ่งหลุมนะครับ
2: ครึ่งหลุม
1: ใช่ครึ่งหลุมครับแล้วก็หยอดเมล็ดในหลุมนะครับโดยประมาณ 2-3 เมล็ดไม่เกิน5เมล็ดนะครับโดยประมาณใช่
2: โอเค
1: เขาให้เตรียมถาดแล้วก็ถึงจะใช้ตัวดินเพาะก้าเนี่ยปิดหน้าถาดอีกทีนึงนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะเอาเก้าอี้ให้ยืนนะครับเพื่อสะดวกในการหยอดเมล็ดนะครับนี
3: ่หยอดกันค่ะเดี๋ยวคนเล็กก็สนใจใหญ่เลยนะคะคนเล็กประมาณ5ขวบค่ะ

0: พวกทำเสร็จแล้วต่อไปคือวิธีการอะไรต่อครับผม
1: อันนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าเพาะกล้านะครับพอเราเพาะกล้าพอเราได้ต้นกล้าขึ้นมาเนี่ยต้นกล้าจะโตมาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากล้าข้าวอันนี้กล้าข้าวในถาดหลุมนะครับโอเคนะครับพอเราได้ต้นกล้าเราก็ไปดำนากันนะครับอาจจะทั้งดำแล้วก็โยนนะครับมันได้2อย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาลงแปลงนานะครับ
2: เดี๋ยวตาม
1: พี่มาเลย
3: เขายังสนุกอยู่นี
4: ่ค่ะ
3: คนเล็กยังสนุกทางอยู่
1: เห็นไหมง่ายไหม
4: ค่ะ
1: เราสามารถอุ้มได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ถอดทีละหลุมนะครับถ้าเราใช้วิธีการดำนะครับส่วนถ้าเราใช้การโยนเนี่ยเราก็จะถอดออกมาจากขัดหลุมแล้วก็จับตรงปลายเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นกล้ามันบอบช้ำแล้วเราก็โยนโดยวิธีการโยน
2: ไม่ได้เรียงแบบนี้ใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ใช่ไอ้นาตรงนี้เขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวนี่ใช้ข้าวเมล็ดเดียวนะครับเขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวแบบปลาเป้าโดยมีระยะเป้าที่แน่นอนก็คืออาจจะเป็น40เซน50เซนอยู่ที่คนที่เขาจะกำหนดว่าจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับ
4: ค่ะเอาละค่ะหลังจากปลูกกล้ากันไปแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มโยนกล้ากันแล้วดูสิว่าน้องๆจะทำได้หรือเปล่า
1: การทำนาโยนเนี่ยมันก็นะมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับแรงงานคนที่เรามันก็ดีกว่าการทำนาดำส่วนวิธีการโยนเนี่ยเราจะโยนไปข้างหน้าในลักษณะอย่างนี้โดยจะให้มันลอยขึ้นไปข้างหน้า
4: เด็กๆได้ลองมาปลูกข้าวเองด้วยนะคะ
1: มันก็จะปักลงในโคนเลยนะครับ
4: ค่ะ

0: ทีนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กจะชอบมากค่ะ
1: ค่ะได้ยอมนะ
2: คงจะทานข้าวหัวจานคราวนี้นะคะเห็นคุณค่าของข้าว
1: ค่ะ
3: โอเคนะครับก็จากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการทำนาโยนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับการทำนาดำนะครับส่วนวิธีการทำนาดำเนี่ยเราจะมีวิธีการเขาเรียกว่าการอุ้มก้านะครับก่อนที่จะดำเราต้องมีตัวก้าก่อนครับอ้าวเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
3: พร้อมเราก็ลงแปลงนานะครับมาดำนานะครับวิธีการก็โ
1: อ้จริงๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่มันคือการแสดงใช่ไหมคะน้องเปื้อง
3: ดำลงไปเลยครับดำลงไปแปลงโดยตั้งหน้าแถวไปทีละต้นนะครับโดยใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะครับแค่ความลึกก็แค่ท่วมรากข้าวเท่านั้นนะครับเพื่อให
1: ้การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการ

0: ียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเป็นการเรียนที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็กซึ่งหากสังเกตพฤติกรรมของเด็กจะพบว่าเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นและอยากร่วมเข้ากิจกรรมและสามารถจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ดีค่ะ
1: แค่ได้เหยียบดินที่ต่างไปจากที่เคยเหยียบก็ตื่นเต้นแล้ว
2: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
1: แล้วน่าสนุกมากๆเลยนะคะได้ลงมือไปทำนาทั้งแบบโยด้วยแบบดำเองด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กันเองด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: พี่ว่าคือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยพาไปพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็คือได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ก็จะเกิดการกระตุ้นทำให้เขาอยากเรียนรู
1: ้
2: แล้วพอเราได้มีภาคปฏิบัติด้วยเขาได้มีการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แบบจัดเต็มแบบเมื่อสักครู่นะคะ
1: ค
2: ือไม่ใช่แค่ยืนมองและให้คนอื่นทำให้เราดูแต่ว่า
1: ลงไปทำเองเลยค่ะปฏิบัติเอง
2: โยนแบบนี้เป็นยังไงนะคะจะดำยังไงแล้วก็กระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงน
1: ะ
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมแล้วก็ต่อจากแหล่งการเรียนรู้ก็คือว่า อย่าให้มันเป็นเพียงแค่แหล่งการเรียนรู้แค่อีเวนต
1: ์
2: คือดูเสร็จแล้วจากไป
1: ครั้งนี้จบ
2: เพราะว่าใช่เพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าพาลูกๆไปในแหล่งการเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการทำให้ดูว่าไอ้นี่เห็นปุ๊บการทำนาแล้วเป็นแบบนี้นะลูกแต่พอกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันเนี่ย
1: คุ
2: ณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปกระตุ้นต่อหรือว่าได้ไปพัฒนาการต่อยอดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าความเป็นจริงชาวนาเนี่ยลำบากขนาดไหนลองไปดูไหมว่าชาวนาจริงๆที่เขาทำนี่เขาตากแดดตากกันแล้วของจริงนากันแบบว่าและระยะเวลามันขนาดไหนต้องให้ข้อมูลลูกให้เห็นภาพว่าลูกมันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะลูกอย่างนี้มันดูเหมือนเร็วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้ซึมซับถึงระยะ
1: หย่อนเมล็ดเสร็จโอ้โหได้แล้วต้นกล้าเอาไปปักไปโยน
2: ใช่เขาเลยดูว่ามันทุกอย่างมันได้มาเร็วแล้วง่าย
3: ใช
2: ่แต่ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการของชาวนาหรือถ้ามีโอกาสพาลูกไปคุยกับชาวนาเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปขลุกจริงก็ได้
1: ค่ะ
2: คือเดี๋ยวนี้มันก็มีโฮมสเตย์ในรูปแบบที่มันน่าสนใจเยอะ
1: ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเราก็ชวนพูดคุยเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหุงข้าว
1: ค่ะ
2: พอหุงข้าวเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวแบบเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นต้นกล้าแล้วก็โยนไปแล้วมันขึ้นมาเป็นข้าวมันออกมาเป็นเมล็ดได้ยังไงมันต้องผ่านกระบวนการโรงสีไหม
1: ค่ะ
2: คือให้เห็นกระบวนการและเสร็จแล้วพอเราต้องมาหุงอีก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หุงเสร็จแล้วออกมาแล้วกว่าจะมากินแล้วหนูคิดดูเนี้ยว่าแต่ละเมล็ดออกมาแล้วรวมกันกินเป็นคำเนี่ย
1: ค่ะ
2: คือเขาก็ต่อยอดแล้วทำให้เขาคิดตามได้ว่าโอ้จริงเนาะมันไม่ได้ง่ายเนาะ
1: ค่ะ
2: มันที่ผ่านมานี่เขาเห็นบางทีเขายังหุงไม่เป็นด้วยซ้ำเขารู้แต่ว่าเขามากินเนี่ยบนโต๊ะจานคุณแม่วางไว้ให้แล้วอ
1: ยู่ในจานข้าวแล้ว
2: ใช่นี่คือข้าวของเขาเขาจะไม่เห็นกระบวนการเพราะฉะนั้นไหนๆพาลูกไปที่แหล่งการเรียนรู้แล้วกลับมาต่อยอดทั้งไปข้างหน้าและก็ถอยไปข้างหลัง
1: ค
2: ือต้องให้เห็นทั้งที่มา
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่เห็นเฉพาะที่ไปคือต้องเห็นทั้งสองอย่างให้เห็นรากของมันแล้วก็มองว่ากระบวนการต่อไปในอนาคตเป็นยังไง
1: ค่ะแหมดีจังเลยนะคะนอกจากได้เรียนรู้ทั้งในสถานที่นอกสถานที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีประโยชน์สำหรับเด็กๆหมดเลยแล้วก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลูกต่อยอดแล้วก็ได้รู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่างๆที่เราจะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้กับลูกรักของเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างช่วงหน้านะคะพี่โนจะมาบอกกับเรารวมถึงมาพูดคุยประสบการณ์ดีๆกับคุณแม่กันต่อในสมองดีสร้างได้ด้วยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะรายการสมองดีสร้างได้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นเด็กๆเข้าไปเรียนรู้นอกสถานที่กันแล้วนะคะขนาดตัวเล็กยังรู้สึกมีความสุขสนุกมากเลยมีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะทีนี้เรื่องราวการพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
3: ส่วนของคุณแม่นะคะก็จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำนะคะหล
1: ัง
3: จากที่เรียนหนังสือมาตั้งเช้าถึงเย็นแล้วนะคะก็เป็นการผ่อนคลายเขาด้วยการเรียนว่ายน้ำเสริมแล้วทันใดนั้นก็ได้เป็นว่ายน้ำเป็นด้วยอะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้อย่างที่คุณแม่เล่าให้เราฟังทำถูกไหมคะพี่โนหรือว่าอยากจะเสริมส่วนไหนบ้างไหมคะ
2: จริงๆประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองแห่งน้ำนะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจริงๆเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเด็กทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะคะ
1: เมืองร้อนด้วยนะคะว่ายน้ำก็ได้ลดอุณหภูมิร่างกายแถมยังมีประโยชน์หลายอย่างด้วย

0: การไปนี่ว่ายน้ำเนี่ยแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่จะให้เขาไปเล่นน้ำแล้วก็ไปฝึกกันออกกำลังกายแล้วก็ว่ายน้ำเป็นนะคะนอกจากทักษะการเรียนรู้เรื่องว่ายน้ำแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้ได้เรียนรู้ว่าสระแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะสระเปิดสระปิดน้ำคลอรีนน้ำเกลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ว่าเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝั่งความนี้นี่ลึกเท่าไหร
1: ่
0: 2เมตรนี่เมตร50ไหนหนูลองยืนสิหนูยืนขนาดไหนความสูงของแม่เนี่ยแม่สูงขนาดนี้แม่ยืนได้ตรงไหนสระว่ายน้ำมันมีก้นมันคือมันเรารู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่ว่าถ้าไปคูคลองต่างๆหนูจะรู้ไหมว่าลึก
2: แม้แต่ทะเลเองด้วยนะคะ
0: คือเชื่อมโยงไปถึงน้ำอื่นๆแหล่งน้ำอื่นๆหนูไปดูสิลูกแม่น้ำวันนี้เราข้ามเรือกันนะแต่ข้ามแม่น้ำแล้วแม่น้ำวันนั้นหนูไปสระว่ายน้ำหนูว่ามันต่างกันยังไงวันนี้พาไปเที่ยวทะเลเฮ้ยทะเลมีคลื่นด้วยเหมือนไหมลูกพอมีคลื่นแล้วเนี่ยสระว่ายน้ำมีไหมลูกก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยหลักการว่าอ๋อน้ำในสระเนาะมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำแม่น้ำมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำทะเลมันมีคลื่นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วในระหว่างการต่อยอดพยายามกระตุ้นให้เขาเกิดคำถามถ้าลูกไม่ถามต้องกระตุ้นให้เขาถามเพื่อที่ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงไอ้น้ำเกลือโอโซนเอ๊ะคอรีนพอเขาเกิดคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วศาสตร์แบบไหนแล้วที่มันเหมาะกับเขา
2: ค่ะโอ้โหและอย่างจริงๆสถานที่ที่เราจะพาลูกไปเรียนรู้เนี่ย
0: ค
2: ุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกแบบไหนให้กับลูกบ้างคะหรือว่ามีหลักในการเลือกคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะพี่โน
0: เอาสิ่งสำคัญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดูวัยก่อนนะดูวัยของเขาดูพัฒนาการของเขา
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยให้ดูคือคนเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกนะคะจะรู้ค่ะว่าลูกชอบอะไร
2: ค่ะ
0: นะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกชอบอะไรถ้าชอบกินใช่ไหมเป็นแหล่งการเรียนรู้
2: ก็ชอบนะคะพ่อแม่ชอบด้วย
0: ชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าลูกอาจจะชอบอย่างเมื่อสักครู่นี้พิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ลองดูลูกเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: สังเกตลูกเราสักนิดนึง
0: สังเกตต้องสังเกตค่
2: ะ
0: เพราะสังเกตแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยให้เริ่มจากความชอบของเขาความสนใจของเขาลูกเราทำไมชอบรถไฟจังทำไมชอบไดโนเสาร์จังทำไมชอบเรื่องวิทยาศาสตร์จังทำไมชอบพัดลมจังทำไมชอบมันจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสังเกตปุ๊บแล้วเราก็เริ่มเสร็จแล้วจูงเขาไปสู่การเรียนรู
1: ้
0: ถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากความชอบเนี่ยมันจะทำให้เขานำไปสู่การอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการตั้งคำถามและสังเกตแล้วก็เรียนรู้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราอยากให้เขาเรียนแหล่งการเรียนรู้ของเรามันคือการเรียนพิเศษนะคือออกมาแล้วก็ให้ไม่ได้แล้วลูกเราต้องเก่งมันทุกด้านเรียนถึงจะเรียนในห้องแล้วออกมาก็ต้องนี่แหละคือการเรียนรู้เพราะว่าเราไปตีโจทย์ว่าการเรียนคือการเรียนไง
2: ค่ะ
0: คือเรียนรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อน
2: หนังสือการอย่างนั้นไม่ใช
0: ่หรือบางทีเราจ้องจะสอนมากเกินไปเอาล่ะไปพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาได้อะไรลูกไหนเขียนมาซิวันนี้เขียนมา
2: โหไม่สนุกเลยอ่ะแม่ทำ
0: ไม่เซ็งเลยนะคือเราไปจ้องที่จะสอนแล้วก็ไปจ้องที่จะให้ลูกให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไปแหล่งการเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบอาจจะทำแบบนั้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเขียนเป็นแบบหนูรู้สึกยังไง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หนูมีความสุขไหมหนูชอบไหม
2: ค่ะวันนี้หนูชอบอะไรวันนี้
0: ค่ะหนูเรียนรู้อะไรหนูไปเจอตรงนั้นเนี่ยลูกที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูวิธีอ่านจบไปพร้อมกันเนี่ยแล้วก็เจอแต่ละอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดคำถามนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนูรู้สึกว่ายังไง
2: ค่ะ
0: มันไปหาคำตอบไหมบางคำถามแล้วยังคาใจอยู่กลับมาถามแม่แม่ไม่รู้
2: ค่ะ
0: แม่ไม่รู้ลูกแล้วจบไปมันไม่ได้
2: ก็หาคำตอบไปด้วยกันนะคะ
0: ก็คือว่าพอเกิดคำถามปุ๊บกลับมาถามแม่อย่าดูดายนะ
1: คะ
0: เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยอันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวไปหาคำตอบกันแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือจะไปหาชวนกันไปห้องสมุดก็ได้แล้วก็หาห้องหาข้อมูลมาแล้วมาจริงนี่ก็หนูเป็นคนกระตุ้นให้แม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะโอ้โหลูก
2: ก็ภูมิใจสุดๆอีกวันหลังหาเรื่องมาเยอะเลย
0: หนู
2: กระตุ้นแม่อีกนะ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือเทคนิคอย่างที่ทำให้เกิดการเรียนรู
2: ้
0: ที่มันสลับกันแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่
2: ะ
0: การจะไปในแต่ละที่ที่พ่อแม่แนะนำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไปในแต่ละครั้งแล้วมันได้อะไรกลับมา
2: การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์กับลูกเราอย่างเต็มที่เกิดขึ้นไม่ยากเลยนะคะเกิดได้ตลอดเวลาลองสังเกตดูว่าลูกเราชอบอะไรหรือว่าพูดเรื่องอะไรอยู่อะไรที่ลูกเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกก็พากันเรียนรู้เรื่องนั้นไปเลยทำความเรียนรู้ความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถต่อยอดกันด้วยนะคะอย่างของคุณแม่มีพาน้องไปเที่ยวนอกสถานที่ที่ไหนบ้างไหมคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่อยากมาแบ่งปันกันบ้างคะ
1: ค่ะ

0: น้องเนี่ยจะบางครั้งเนี่ยน้องอยากเที่ยวดูสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ที่แบบสัตว์ที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็สัตว์ที่เคยเห็นบ้างอะค่ะอะไรเงี้ยพอไปเสร็จก็บางทีก็จะประทับใจบ้างแล้วประทับใจบ้างแต่ที่ไม่ประทับใจคือแบบสงสารทําไมสัตว์อยู่ในกรงเยอะจังอะไรเงี้ย
1: ทําไมไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นในหนังสือ
0: ใช่ค่ะอย่างฮิปโปก็น้ําขุ่นเลยมองเห็นตัวฮิปโปเลยอะไรเงี้ย
1: อยู่กัน 2-3 ตัวในที่แคบ
0: ๆก็จะเกิดความสงสัยว่าทําไมสัตว์ถึงไม่มีอิสระเหมือนหลังเรานะ
1: คะ
0: ก็จะที่ว่าสวนสัตว์เนี่ยมันมี2ประเภทนะคะสวนสัตว์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปดูสวนสัตว์เปิดให้เขารู้ว่าธรรมชาติจริงๆสัตว์ต้องอยู่อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะว่าเนี่ยสัตว์ธรรมชาติจะอยู่ที่กว้างๆแล้วอยู่กันมาหลายๆอย่างหลายๆตัวค่ะ
2: คือจริงๆประเด็นของแหล่งการเรียนรู้ที่บางครั้งเนี่ยเด็กไปแล้วเด็กจะมีความรู้สึกเป็นทุกข
1: ์
2: หรือว่าเกิดความรู้สึกที่มันฝังใจถ้าไปแล้วมันเกิดยกตัวอย่างจริงๆลูกพี่ก็เคยด้วยเหมือนกันที่แบบตอนนั้นเราไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าลิงเนี่ยคือเขาถือขวดเหมือนคล้ายๆขวดนมอ่
1: ะ
2: แล้วลิงมันมาขโมยไป
1: โอ้โหลิง
2: แบบต่อหน้าต่อตาแล้วอ่ะแบบดึงไปแล้วเขาก็ร้องแบบร้องแล้วก็วิ่งไล่ตามลิงแล้วก็จะมีความรู้สึกโกรธมากเลยว่าทำไมลิงมาขโมยของของเขาไปแล้วมันก็เกิดความฝังใจไม่ชอบลิงซึ่งมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านอกจากอันนี้กรณีกลัวสัตว
1: ์
2: แต่มันก็มีกรณีที่ไม่ไปสถานที่นั้นเลยเพราะว่ามันเกิดความฝังใจเหมือนคนที่กลัวที่สูงแล้วก็ไม่ไปที่ไหน
1: กลัวที่แคบกลัวมืดอะไรเงี้ยนะ
2: เพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่พ่อแม่ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าลูกไปแล้วเจอยังไงคือบางคนเนี่ยไปเจอเอาพ่อแม่ที่แบบว่าเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรอย่างสมมุติว่ากรณีที่ลิงมาทำแบบนี้แล้วลูกไม่ชอบลิงแต่เรามีความรู้สึกเราจะแก้นิสัยลูกเพราะฉะนั้นต้องจับไปให้เห็นลิงเยอะ
1: ๆมันถูกไหมคะ
2: อันนี้เป็นวิธีการที่ยิ่งไปซ้ำลูกคือบางคนจะชอบใช้วิธีหนามยอก
1: ยิ่งเอาเรื่องที่ลูกกลัวไปจี้จุดลูกไปอีก
2: นะคะหรือไปขู่ลูกสารพัดที่เราจะเห็นเนี่ยว่าลูกกลัวอะไรแล้วเราก็จะไปขู่นั้นซึ่งเป็นการทำลายการเรียนรู้ของลูกมากเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราต้องช่วยลูก
1: ช่วยยังไงดีคะ
2: เรารู้ว่าลูกกลัวอะไรกังวลอะไรแล้วต้องช่วยเขาผ่อนคลายจิตใจนะอย่างกรณีสมมติว่าไปสวนสัตว์แล้วเกิดเป็นกังวลแล้วเกิดคำถามที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ถามขึ้นมาว่าเนี่ยลูกเป็นกังวลน
1: ะ
2: ลูกเป็นกังวลเรื่องสัตว์แล้วทำไมมาอยู่ในกรงเนี่ยดิฉันว่าเราเองผู้ใหญ่เราก็ไม่ชอบที่จะไปเห็นแบบนั้นแล้วก็เด็กๆ เห็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เขาจิตใจอ่อนโยนเขาก็ไม่ชอบใจที่จะให้สัตว์มาอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับเขาว่า
1: ค
2: ือมันเป็นสวนสัตว์ลูกสัตว์เนี่ยมันมีหลากหลายสัตว์มันมีบางประเภทถ้ามันมีสัตว์ดุร้ายเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องอยู่ในกรงสัตว์ประเภทไหนยังไงแล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะให้เขาได้เห็นอาจจะเอาหนังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือนิทานเยอะแยะนะคะว
1: ่
2: าเห็นไหมลูกสัตว์มันมีหลากหลายประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็ยังจะมีสัตว์ที่แบ่งเป็นประเภทดุร้ายสัตว์ประเภทขี้เล่นและถ้ามันไม่อยู่ในกรงเนี่ยสมมติว่ามันเป็นเสืออย่างเนี้ยแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวหรอลูกคือค่อยๆลองถามเขาแต่อย่าไปบอกถูกผิดนะแต่บอกลองถามเขาแล้วหนูคิดว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสวนสัตว์นะสวนสัตว์เปิดอยู
1: ่
2: แล้วมีสวนสัตว์ต้องหลากหลายเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์เปิดดูเดี๋ยวเราไปที่นั่นที่นี่ที่เกี่ยวกับสวนสัตว
1: ์
2: แล้วเรากลับมาคุยกันใหม
1: ่
2: คุยเรื่องเดิมแล้วกลับไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปครั้งแรก
1: จริงๆให้เขาลองสังเกตไปกับเราด้วยก็ได้เพราะจริงอย่างในสวนสัตว์เปิดเองเสือก็ยังต้องอยู่ในกรงเลยสิงโตก็ยังต้องมีแบบระยะห่าง
2: มี
1: น้ำกั้นอยู่ไกลเลยด้วยนะคะโอ้ก็จริงด้วยทุกคำถามสังเกตว่าที่พี่โนตั้งขึ้นมาเวลาคุยกับลูกเนี่ยน่าสนใจอยากรู้และที่สำคัญเป็นคำถามปลายเปิดให้เด็กได้เหมือนมีคิดหาเหตุผลหรือว่าอะไรที่เด็กเขาสงสัยก็ต่อยอดได้อีกด้วยนะคะ
2: ก็สิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนนะพยายามเวลาเราจะพาลูกไปเรียนรู้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้สายตาของตัวเราเป็นเด็กเราอยากเรียนรู้อะไรแล้วเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู
1: ้
2: เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เราอย่าไปตีเส้นว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้สังเกตด้วยสายตาของเขาว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรแล้วเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะเป็นหน่วยที่จะทำยังไงแล้วจะส่งเสริมเขาอย่างไรอย่าทำตัวเป็นคนชี้อย่างเดียวชี้นำลูกว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเราจะเห็นศักยภาพที่งดงามของเขาค่ะ
1: ค่ะ พากันไปเปิดโลกกว้างนะให้กับเด็กๆรับรองว่านอกจากเด็กๆจะมีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละจะมีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณสวมมนต์สิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะรวมไปถึงคุณแม่

0: สว่างจิตขามนิยานนท์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์ดีๆรอบด้านกันต่อค่ะครั้งนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: นูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วขออนุญาตจองคุณหมอเลยได้ไหมคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของ
1: ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งอีกแบบ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกปัญหาเหล่านั้นนะคะจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะกับสวยหล่อขอสืบเรามาเริ่มกันที่เสริมหน้าอกตามที่เขาว่ากันว่า

0: นะคะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะอย่างเช่นเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทันที350ซีซีไปเลยจะดีกว่าไหมเขาว่ากันว่าซิลิโคนทรงกลมผิวทรายดีที่สุดมันยังไงกันนะผิวทรายอ่ะผิวหินเลยป่ะหรือว่าจะเป็นผิวดินร่วนหรือว่าดินซุยไปหรือว่าเขาว่ากันว่าผ่าตัดแบบกล้องเนี่ยมีแผลเล็กน้อยมากเนียนเหมือนไม่ได้ทำประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปผ่าตัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจ้ะอีกประเด็นนึงค่ะทำเสร็จแล้วห้ามทานของหมักของดองระวังแผลจะเน่าใครว่าก็ไม่เท่าเขาว่ากันว่าค่ะเริ่มมีจุดที่น่าสงสัยหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิลิโคนทรงไหนดีดูจากอะไรวิธีการผ่าตัดวิธีไหนหรือการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดมาแล้วรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยเดี๋ยวไปตามหาความจริงกับซาร่าเลยค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยค่ะกับประเด็นที่ว่าเขาว่ากันว่าประเด็นนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะและวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมอีกหนึ่งฟรีแลนเซอร์ของเรานะคะหรือผู้ที่จะมาเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลนั่นเองค่ะตอนนี้ทั้งสองอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแน่นอนที่สุดเรื่องของการเสริมหน้าอกหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์หาข้อมูลไปรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆนานารวมถึงได้เขาเล่ากันมาว่าเขาว่ากันว่าซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซส์ขนาดต่างๆถามน้องมายก่อนนะคะผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ย350ซีซีเนี่ยดีที่สุด
1: ก็จากที่เราได้ยินเขาว่ากันว่ามาเยอะนะคะเขานี่เขาไหนนะก็คือเราก็เห็นในเน็ตอะไรต่างๆนี่แหละค่ะเขาก็จะบอกกันว่าทำทั้งทีมันเจ็บตัวนะก็เอาขนาดใหญ่ไปเลยสิหรือ350ซีซีสิส่วนตัวเนี่ยที่มาทำก็350ซีซีเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวต้องมาถามคุณหมอว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยถูกไหมนะคะ
0: งั้นดีเลยค่ะถามคุณหมอเรื่องประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวกับไซส์ขนาดต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็อย่างที่ทราบกันฮะมันจะมีไซส์ที่ไล่จากกลางให้นมลูกเนี่ยเนื้อหน้าอกมันก็จะบางลงอีกแล้วอาจจะมีลูกหลานหลายคนด้วยเราจะเผื่อไว้ประมาณไหนถึงจะพอดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความซับซ้อนไปมันจะคิดแค่ง่ายๆว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เฉยๆไม่ได้จะต้องคิดถึงระยะยาวด้วย
0: ก็คิดถึงอนาคตเยอะๆละกันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบ
2: สมมติว่าเป็นแผลเป็นที่ทำจากขนาดใหญ่แล้วมันเล็กเนี่ยแผลเป็นที่มันอยู่ขนาดใหญ่นะแผลเป็นมันจะค่อนข้างต่ำทีนี้จะทำให้เล็กลงเนี่ยมันก็จะติดแล้วอ้าวเห็นแผลเป็นอีกเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นความยากขึ้นอีกเยอะมากเลยถ้าแก้ไซส์เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแก้จากการที่มันมีผลแทรกซ้อนก็อีกประเด็นหนึ่งเช่นเกิดพังผืดเกิดสูงต่ำไม่เท่ากันนมนิ่มนมแข็งไม่เท่ากันหรือว่าใหญ่ไปแล้วเกิดการคล้อยผิวหนังบางเกิดเห็นริ้วอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นความยากทั้งหมดเวลาทำผ่าตัดแก้ไขอ่ะมันจะยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกเยอะมากหลายเท่า
0: โอเคดูดีๆอย่างน้องมายเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาทำเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาจากทางไหนบ้าง
1: เอาจริงๆก็เราก็ค่อนข้างรีเสิร์ชเปิดกระทู้ดูไหนจะรีวิวที่เขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็บวกกับคนรอบตัวก็ทำหน้าอกเยอะเราก็เลยปรึกษาเขาก็แนะนำมาเออมายทำทรงนี้ดีกว่านะทำผิวนี้นะผ่าตัดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปถึงเราก็บอกเลยว่าเนี่ยหนูอยากได้อย่างนี้นะคะเขาว่าอย่างนี้หนูก็เอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่350ซีซีเนี่ยก็ด้วยหนึ่งคือเราก็บอกหมอไปว่าเราอยากให้หน้าอกเราอ่ะมันเท่ากับสะโพกเรา อะไรอย่างนี้เรามีรสนิยมที่แบบว่าชอบใหญ่บนใหญ่ล่างแต่โชคดีที่เราพอมีเนื้ออยู่นี่อะไรก็
0: ใช่เพราะว่าหลายคนแบบตัวเล็กทำออกมาแล้วตัวจะไม่เข้าบางคนแบบสะโพกไม่มีเลยแต่ทำนมซะใหญ่เดินเดินอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: หน้าอกมันก็จะเดินนะคะแต่ก้นก็จะแบนอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนอยากเป็นผู้นำก็เลยแบบทำสลัมหน้าเชียวอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่สรีระแต่อย่างน้องทำพี่ว่าสวยมากนะคะรับเข้ากับสะโพกอย่างนี้คุณหมอว่าไหมคะ
2: ใช่คือ

0: อย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อเปิดอกอย่างเงี้ยมันต้องไม่เห็นขอบอะถ้ามันเห็นเป็นรูปเลยได้แบบบางคนบอกว่าเห็นเป็นซาลาเปาเลยเห็นเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็ดูแบบดูค่อนข้างเฟ้ไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเห็นแล้วแบบมันไม่เห็นขอบมันเนียนไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เลือกใส่ได้น่าจะพอค่อนข้างดี
1: แสดงว่าเรื่องของทรงเนี่ยมีผลไหมคะทรงหยดนม
2: หยดน้ำทรงกลม
1: องกลมผิวอีก
2: ผิวทรายผิวเรียบ
1: พอหนูผิวหยาบแล้วขนเยอะ
2: อันนั้นคนละผิว
0: ก็ต้องอัปเดตข้อมูลนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมีผิวเรียบกับผิวทรายแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบโอกาสเกิดถึงจะน้อยมากแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิโคนผิวทรายแบบอดีตปัจจุบันเลยต้องมีการถูกถอดออกจากตลาดไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะเนี่ยผิวทรายที่เราคุยกันในอดีตเลยเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีการใช้น้อยลงไปเยอะมากคือถ้าเกิดคนไข้อยากจะใช้จริงๆเนี่ยต้องรับทราบว่ามันเกิดมะเร็งบางอย่างได้นะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็จะกลายเป็นผิวเรียบเป็นหลักนะฮะถ้าจะเป็นผิวทรายก็จะมีผิวทรายเจเนอเรชันใหม่ซึ่งก็ต้องพิสูจน์อีกว่ามันไม่ทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมอะไรแบบนี้
2: แล้วมันผิวทรายกับผิวเรียบเนี่ยค่ะมันมีส่วนไหมเรื่องผังผืดอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าผิวทรายดีกว่าเพราะผังผืดจะแบบโอกาสเกิดน้อยกว่า
0: คือพอมีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็พบว่ามันแทบจะไม่เกี่ยวเลยเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยดีกว่าฟันธงนะฮะเพราะเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องผังผืดเนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยนะแล้วประเด็นเรื่องที่ทั่วโลกกังวลก็เรื่องมะเร็งนี่แหละเพราะเนี่ยพออะไรที่มันได้ยินคำว่ามะเร็งปั๊บเนี่ยต่อให้มันดียังไงก็ไม่เอาถูกไหมฮะเพราะว่าก็เอาเซฟไปก่อนเพราะเนี่ยหนึ่งก็คือความเชื่อเรื่องผังผืดก็อาจจะไม่จริงแล้วสองคือผิวทรายแบบอดีตเขาเรียกผิวทรายค่อนข้างหยาบเนี่ยมันก็จะเป็นผิวทรายรุ่นเก่าก็เลยถูกค่อยๆลดความใช้ไปนะซึ่งพอมันมาสัมพันธ์กับรูปทรงหยดน้ำกับทรงกลมเช่นเดียวกันผิวเรียบอ่ะมันจะมีแต่ทรงกลมทรงหยดน้ำเนี่ยมันจะเป็นผิวทรายทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวนี้มันเป็นหยดน้ำคือมันไม่สมมาตรกันมันจำเป็นต้องเป็นทรงผิวทรายเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในคนไข้เนี่ยถ้ามันเกิดทวิสต์หรือหมุนเนี่ยมันจะดูเบี้ยวทันทีเพราะเนี่ยไอตัวผิวมันจะไม่ต้องมีฟริกชันก็คือความเสียดทาน
1: เกาะใช
0: ่ใช่ทีนี้พอมันใช้ไม่ได้ปั๊บหรือใช้แล้วคนไข้ต้องเซ็นแบบนี้เขาก็เอาไม่เอาดีกว่าก็ส่งกลมไปเลยง่ายๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอทำวิจัยปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเอาคนไข้ที่เสริมด้วยหยดน้ำกับส่งกลมมาให้ถ่ายว่าคนที่ใส่ทรงไหนถ้าใส่ได้พอดีเนี่ยพบว่าแยกไม่ออก
1: ค
0: ือคนดูก็แยกไม่ออกว่านี่ผิวทรายหรือว่าส่งกลมกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอความรู้มากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากซื้อส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ทรงกลมธรรมดาได
1: ้
0: ทรงหยดน้ำมันจะใช้ได้ในบางกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นมา
1: ในเรื่องของทรงที่นิยมมากที่สุดคุณหมอเคยผ่านอะไร
0: ก็อย่างที่บอกฮะทรงมันเริ่มจากไซส์ก่อนไซส์ที่เหมาะสมก่อนส่วนเรื่องทรงอย่างที่บอกไปก็คือกลมหรือหยดน้ำเนี่ยตอนนี้มันเป็นส่วนใหญ่เป็นกลมหมดนะเพราะหยดน้ำมันจะเป็นผิวทรายซึ่งก็จะมีความระบายเรื่องผิวกลมอีกนะอันนั้นก็จะเป็นทรงกลมเราพูดถึงทรงกลมก่อนทีนี้ทรงกลมเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเขาก็จะมีความนูนหลายแบบอีกบางคนเนี่ยต้องการที่จะเน้นอกให้แบบความสูงของหน้าอกเยอะๆให้เห็นเนินชัดๆเลยบางคนต้องการให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติหมายความว่าให้มันพอมีแต่มาดูไม่ออกว่าเสริมมาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์แล้วก็ความสูงของเนินอกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความเป็นธรรมชาติแล้วก็ลักษณะที่เราต้องการให้มองเห็นนะแล้วมันก็สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้เราด้วย
1: เขาว่ากันว่า
2: เขาว่าแล้ว
1: เขาว่ากันว่าเนี่ยบางครั้งเราก็อย่าไปเชื่อซะทีเดียวดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนกิจกรรมเราเป็นแบบไหนหรือความต้องการในการใช้งานของเราคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าแน่นอนสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่คุณหมอบอกผิวยงผิวหยาบเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีผลต่อการแบบเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยก็เลยแบบมีการตัดออกไปบ้างหรือมีซิลิโคนแบบใหม่ที่มีการพัฒนามาหรือการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่เขาบอกว่ามีการใช้กล้อง อีกหลายๆเรื่องนะคะไม่ต้องไปฟังเขาว่ากันว่าแล้วมาฟังที่นี่เลยค่ะกับสวยหล่อขอสืบในเบรกหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงที่3กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้เราพูดทิ้งท้ายไปนะคะในเรื่องของการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการใช้กล้องเข้าไปอันนี้

0: นี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีหรือกรรมวิธียังไงเดี๋ยวต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังเพราะว่าเขาว่ากันว่ามาเยอะมากคุณหมอว่ายังไงคะ
1: ค่ะ
2: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเนื่องจากการผ่าตัดยุคนี้ผ่าตัดที่อื่นนะมันจะมีการใช้กล้องกันเยอะมากแต่จุดประสงค์การผ่าตัดที่ใช้กล้องในอันอื่นนะเราต้องการที่จะลดแผลเป็นเพราะว่าขนาดของกล้องมันประมาณ1เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเป็นมันก็ประมาณ1เซนเวลาเราผ่าท้องหรือส่วนใหญ่จะเป็นทางท้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามิฉะนั้นเราก็ต้องผ่ายาวมากเลยแต่ว่าในทางการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยเราผ่าได้เหตุผลเพราะว่าเราต้องใส่ซิลิโคนเข้าไปด้วยซิลิโคน300 400หรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแผลเป็นมันต้องกว้างระดับหนึ่งที่จะให้ใส่ซิลิโคนเข้าไปได้เพราะเนี่ยการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด1เซนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่สามารถลดขนาดแผลเป็นอะไรได้เพราะว่าแผลเป็นถูกจำกัดโดยไซส์ของซิลิโคนที่ต้องใส่ไปอยู่แล้วทีนี้พอเราเปิดแผลเป็นแผลที่จะผ่าตัดยาวประมาณ5เซนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นทั้งหมดที่เราต้องการผ่าได้โดยตาของศัลยแพทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้กล้องในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นนะฮะอาจจะมีกรณีที่จำเพาะมากๆที่แบบที่ต้องการผ่าตัดทางที่เรามองเห็นค่อนข้างยากเช่นทางหลักแร
0: ้
2: ซึ่งแม้ว่าจะผ่า5เซนก็ตามมันก็ยังมองยากก็อาจจะใช้กล้องเข้าไปถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นอยู่ดีเพราะเนี่ยถามว่าการใช้กล้องในการผ่าตัดเสริมหน้าอกมีคนใช้ไหมมีคนใช้แต่ถามว่าจำเป็นไหมแทบจะไม่จำเป็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะประหยัดเราสามารถจะเห็นทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องใช้กล้องอยู่แล้ว
0: แสดงว่าเขาว่ากันว่าใช้กล้องในการเสริมผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วช่วยลดแผลเป็นนี่ไม่จริงเลยเพราะว่าแน่นอน
3: สิลิโคนแบบผ่าตัดใต้ราวนมกับผ่าตัดตรงใต้หลักแร้อย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบแผลเป็นคีย์ร้อยมากกว่า
2: จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้เลยนะเพราะว่ามีการศึกษาเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะฮะสมมติว่าหลักแร้เนี่ยมันมีผ่าตัดเนี่ยเวลาเรายกหลักแร้ก็อาจจะเห็นรอยนิดนึงส่วนถ้าใต้ราวนมเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาก็อาจจะเห็นนิดนึงเหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าเราจะซ่อนไว้ตรงไหนมากกว่าทีเนี้ยเรื่องปัญหาเรื่องคีย์รอยหรือแผลนูนเนี่ยบอกได้เลยว่า 99% เนี่ยป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพอยที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลมากนะเพราะว่าเราต้องคิดมากกว่าว่าเราอยากจะซ่อนแผลไปเป็นตรงไหนแล้วคนไข้จุดประสงค์ของงานคนไข้อ่ะคืออะไรน
0: ะ
2: ปัจจุบันส่วนใหญ่ศัลยแพทย์ก็มักจะผ่าใต้ราวนมเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคือมันผ่าค่อนข้างจะง่ายสองคือมันกำหนดให้รูปทรงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ดีแล้วก็เรื่องแผลเป็นอย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเห็น
0: ก็
2: ไม่รู้ยกเว้นเปิดให้ดูว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยมักจะเป็นที่ใต้ราวนมแต่แรกๆก็ยังมีคนผ่าตัดอยู
0: ่
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กังวลว่ามันจะเห็นหรืออะไรก็ตามมันก็โอเค
0: ถามน้องไมค์บ้างดีกว่าหลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดหน้าอกแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงอาการเป็นยังไงประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย
3: ก็ส่วนตัวไมค์เลยก็มันก็ไม่เชิงถึงขั้นแบบรถสิบล้อทับอะไรอย่างที่เขาว่ากันว่ามาหรอกเนาะแต่ว่ามันก็วีคในวีคแรกอะค่ะคือไมค์ก็ยังไม่สามารถใช้ชุดได้คนเดียวแบบtotally เลย 100% เพราะว่ามันยังต้องมีคนคอยพยุงแบบเอนนอนหรือว่าจะลุกจากเตียงอะค่ะเพราะมันจะรู้สึกเจ็บแล้วเกร็งช่วงหน้าอกอะค่ะใช่ช่วงวีคแรกก็คือมันยังฝืนเองไม่ได้เลยแต่ว่าวีค2ยังฝืนได้อะไรประมาณนี้แต่มันก็ไม่รู้นะว่าสมัยเนี้ยเขาผ่าตัดมันจะยังแบบ
0: ไหม
3: จะหายเร็วไหมหรือยังไงอะค่ะแต่ตอนที่มันทำคือเอนนอนยากมากเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: ขอโทษนะคะขอถามน้องไมค์ทำกี่ปีละคะอันนี
3: ้จริงๆไมค์ทำมาประมาณ4-5ปีได้แล้วค่ะ
0: 4-5ปีก็ไม่นานนะคะคุณหมอก็น่าจะพอกับสมัยนี้ที่ทำแล้วก็การรักษาดูแล
2: จริงๆแล้วเนี่ยคือเทคนิคในการผ่าตัดมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยในอดีตมันเป็นปัญหาจริงๆก็คือว่าคือหลังผ่าตัดจะเจ็บมากบางคนแบบนอนไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเลยบางคนก็อย่างที่บอกประโยคว่าสิบล้อทับช้างเหยียบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันประโยคเหมือนคลาสสิกเลยว่าแต่ก่อนนี้จะเป็นแบบนี
0: ้
2: แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดหมายความว่าถ้าเป็นต่างประเทศบางคนเนี่ยเสริมวันนี้พรุ่งนี้ไปออกงานเลยที่สัมไป
0: อุ้ยจริงเหรอเนี่ย
2: แต่ว่าอันนั้นก็อาจจะดูแบบอาจจะแบบเกินเลยไปหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสมมติว่าในอดีตในความเจ็บเมื่อเหมือน10ล้อทับเนี่ยเท่ากับตีว่า10แต้มเต็ม10เต็ม10ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่1หรือ2หมายความว่าความเจ็บมันจะน้อยลงเยอะมากไม่สามารถผ่าตัดวันนี้พรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นนั่งได้เองไปห้องน้ำเองกินข้าวอะไรได้เองโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนประคองแบบในอดีตแล้วนะส่วนใหญ่ 90% จะเป็นแบบนี้อาจจะมีสัก 10% ที่ยังนั่งเซนซิทีฟอาจจะต้องมีคนช่วยบ้างแต่ว่า 90% เนี่ย ช่วยเหลือตัวเองได้เลยแน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็คนไข้ก็จะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันหมด
0: โอเคขออนุญาตจองคุณหมอเลยนะคะคุณหมอ
3: พิจารณาก็คือทำวันนี้

0: นี่พรุ่งนี้เล่นโยคะ
1: น่าสนใจมากนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะ
0: คุณหมอคอนเฟิร์มแล้ว
1: คุณหมอคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าขอประมาณแบบพอดีกับร่างกายนิดนึงนะคะไม่ใหญ่มากพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของอ่ะหนูก็กลัวหนูก็เป็นคนที่อยากมีสรีระร่างกายที่แบบหนูก็ขออนุญาตคุณแม่คุณแม่บอกให้แต่เรายังทำใจไม่ได้เรายังกลัวอยู่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหน
2: คือประเด็นตอนนี้ที่จะให้พักเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเจ็บแต่ว่าต้องการให้ร่างกายอ่ะฟื้นฟูมากกว่าเพราะฉะนั้นพอยก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บแล้วจะไปแอคทิวิตี้ได้เต็มที่เหมือนกับที่บางที่ก็มีการโฆษณาแบบนั้นเราก็ควรจะต้องพักเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเขาเรียกเหมือนกับพักฟื้นแล้วก็รีคัฟเวอร์แล้วก็ซ่อมแซมตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนค่อยไปทำกิจกรรมตามปกติแต่ว่าเรื่องความเจ็บปวดที่แต่ก่อนเนี้ยเป็นข้อจำกัดมากๆเลยทำให้คนกลัวมากๆเนี่ยอันนี้น่าจะตัดไปได้แล้ว
1: โอเค
0: แล้วมันมีกรณีหนึ่งที่เวลาเราผ่าตัดมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบห้ามเลยว่าห้ามกินของแสลงของหมักดองมันเกี่ยวกันหรอคะหรือว่าเพราะอะไรเขาถึงห้าม
2: คือการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยต้องถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เราใส่ซิลิโคนซึ่งเป็นสิ่งนับว่าเป็นสิ่งแบบปลอมและการเข้าไปข้างในนะฮะเพราะเนี่ยความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยเราไม่ต้องการให้มันมีการติดเชื้อหรืออักเสบอะไรก็ตามเราต้องการให้ทุกอย่างหายอย่างเพอร์เฟกต์เลยเพราะเนี่ยถ้าเราทำกิจกรรมบางอย่างหรือทานอาหารบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยชัวร์ว่าอันนี้มันสะอาดหรือเปล่าเช่นหมักดองมันไม่ได้ผ่านความร้อนมาคุณจะลุ้นกับมันไหมถ้าลุ้นก็ถ้าเกิดมันเกิดทานแล้วติดเชื้อขึ้นมาอักเสบขึ้นมาเอาก็หน้าอกเราเองถูกไหมกลับกันก็คือว่าถ้าเราทานคลีนหน่อยทานอาหารสุกหน่อยทานอาหารที่มันมีประโยชน์หน่อยหลีกเลี่ยงไอ้พวกของมึนเมาหรือพวกนี้มันก็คือผลบวกๆกับการที่เราผ่าตัดเพราะนี่เราสาลงทุนความเจ็บลงทุนทั้งเสียตังลงทุนทั้งอะไรเราอยากให้มันหายเพอร์เฟกต์โดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องแพ้เซแพ้นูนพังผืดหรืออะไรทั้งนั้นเพราะนี่ก็อันนี้ก็ตอบด้วยตัวเอง
1: อีกกรณีนึงที่หนูกลัวนะคะถ้าจะทำแล้วในหนึ่งโอเคนอกจากเรื่องความเจ็บแล้วมีคุณหมออธิบายแล้วกับสมมติว่าในอนาคตมีแผนอยากมีลูกอะไรเงี้ย
0: ให้นมลูกได้นะคะ
1: มันจะมี
0: ถ้าเราทำ
2: ใช่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ทุกคนต้องถามเหมือนกันคือจะบอกว่ามันไม่มีผลอะไรกับการให้นมเลยคือให้นมได้ตามปกติเลยนะฮะก็คือให้เหมือนกับคุณแม่ที่ไม่ได้เสริมหน้าอกอ่ะก็คือมันไม่มีลิมิเตชันตรงนี้เลย
1: มันจะไม่ได้ไปขวางท่อดูดนมของลูกใช
2: ่
1: ไหม
2: ไม่เลย
0: ต่อให้เราเสริมบนกล้ามเนื้อก็ตาม
2: ต่อให้เสริมบนกล้ามเนื้อมันก็ยังอยู่ใต้ขลิบใต้เนื้อเต้านมอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้รบกวนกันเลยนะฮะ
1: แต่อาจจะดูดยากหน่อยมีผล
2: จริงๆน่าจะดูดง่ายขึ้น
1: อ๋อดูดง่ายขึ้น
2: เพราะมันใหญ่ขึ้น
1: เพราะปกติคุณแม่จะนมจะใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว
2: ใช่คือแม่แม่เนี่ยคุณแม่ที่แบนก็ตามเนี่ยเวลามีน้องเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าเสริมไปแล้วเนี่ยมันก็ขยายบวกขึ้นไปอีกก็เดาว่าถ้าเสริมไม่ได้ใหญ่มากก็คงจะดูดได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเสริมแบบโอเวอร์ไซส์เลยก็
0: จะทำหน้าลูกไหม
2: มันอาจจะลำบาก
1: อุ้มลูก
0: ทำไมลูกไม่ร้องแม่
1: ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรเยอะมากนะคะสำหรับหลายๆคนที่คิดจะเสริมหน้าอกนะคะแน่นอนเขาว่ากันว่าเจ็บบ้างสิบล้อทับบ้างหรือว่ามีความเสี่ยงนู่นนี่ต่างๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอดีตที่เคยผ่านมาแต่สมัยปัจจุบันยุคใหม่แล้วเจ็บน้อยลงอย่างที่คุณหมอบอกมีกรรมใหม่ๆขึ้นมารวมถึงซิลิโคนที่การันตีได้มีการพัฒนาว่าอยู่ยาวไปจนตลอดชีวิตแต่ก็ต้องอย่าลืมหมั่นตรวจร่างกายด้วยตรวจภายในด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่านะคะว่าเริ่มต้นยังไง
2: นิดหนึ่งผิดนิดหนึ่งว่าคือซิลิโคนทุกยี่ห้อนะฮะจะต้องบอกว่าอยู่ตลอดชีวิตอะไม่ได้คือมันจะเป็นคำพูดที่อยู่ในคู่มือที่หมอต้องบอกคนไข้เลยว่ามันไม่ได้เป็นไลฟ์ไทม์นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าซิลิโคนนั้นอาจจะไลฟ์ไทม์การันตีก็ได้ก็คือว่าถ้ารู้ว่าบริษัทเขาจะเปลี่ยนอันใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าอันนั้นอาจจะมีข้อนี้ได้แต่จะบอกว่ามันจะไม่มีทางรู้ว่าตลอดชีวิตอันนี้ไม่ใช่มันต้องมีวันรู้แน่ๆนะฮะอันนั้นข้อแรกที่สองคือว่าถ้าคิดจะทำเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าวิวัฒนาการหรือว่าความก้าวหน้าของการผ่าตัดจะดีขนาดไหนก็ตามการดูแลตัวเองของคนไข้หลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าพาร์ทของการผ่าตัดเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีหลังผ่าปัญหาต่างๆที่มีมาในอดีตมันก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเหมือนเดิมปัญหาที่กลัวเช่นตั้งผื่นมันก็ยังมีอยู่ปัญหาเรื่องแผลเป็นนูนมันก็มีอยู่นมสูงต่ำแข็งไม่เท่ากันปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าคนไข้ไม่ได้ดูแลหลังผ่าให้ดีมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดกลับกันก็คือว่า ทุกคนดูแลทำหน้าที่ตัวเองให้เพอร์เฟกต์ที่สุดโอกาสเกิดปัญหามันก็จะน้อยลงมาก
1: โอเควันนี้ได้อะไรเยอะมากน้องใหม่มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็เพิ่มเติมนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะก็เรื่องหน้าอกนิ่มอะค่ะหลายๆคนทำแล้วหลังทำเงี้ยเขาบอกว่าต้องนวดอันนี้มันจำเป็นหรือเปล่าคะ
2: อันนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นสิ่งที่คนแท้ถามเยอะเช่นเดียวกันนะคะคือแต่ก่อนเนี้ยที่เขานวดเพราะว่าเสริมแล้วหน้าอกมันมักจะแข็งมันแข็งกันค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคของการผ่าตัดพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะเหมือนว่ายังไงมันก็นิ่มอยู่แล้วปัจจุบันนี้ 90% เกินอะที่นิ่มแน่นอนการนวดอะมันไม่ได้มีผลในกับการนิ่มแข็งเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกน่ะรู้แล้วตรงนี้ว่าไม่จำเป็นต้องแนะนำให้นวดอีกต่อไปโดยเฉพาะนวดแบบที่เราเห็นกันในหรือที่นวดกันแบบรุนแรงมากอันนั้นน่ะเป็นผลพวงมาจากความไม่เข้าใจหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดในอดีตที่มีหน้าอกแข็งเยอะมากปัจจุบันไม่ต้องนวด
1: วันนี้นะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะไม่ต้องไปเชื่อคำเขาว่ากันว่าแล้วนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการผ่าตัดนะคะที่ทำให้คุณเจ็บน้อยลงกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยหรือไม่ก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราน่ารักมากๆเลยค่ะน้องไมค์ธนพรรัตนศักดิ์ศรีวิมลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะแหมไปคิดกันเลยนะครับว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมานำเสนอหรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30ถึง35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่า

0: แนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนป่วนใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการบทชนวนป่วนใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณาฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
1: ค่ะ
0: พอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยเป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนอะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ะมีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางเราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: คล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นอะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึกออกมั้ยคะหมายถึงจริงๆเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราอาจจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่า

0: เราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
1: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกข์ยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเต้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะ คนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมคนสุขภาพดีจะตายไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไร
0: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อต้องผิดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกอะค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทําไมถึงเจอได้ช้านะคะทําไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทําไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
0: ้
1: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือพันธุกรรม
1: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะถังเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
0: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
1: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณยฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการกรุณยฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำกรุณยฆาตที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้ค่ะ
0: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายข้าพเจ้าออกไป
1: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
0: เมื่อ ื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
1: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกาย

0: ที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกังวายไม่ถูกร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะ ที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะคือลูกหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกครหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมาว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะคือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหา

0: วิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งเวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผยไตเอาซะแล้ว
1: ส่งคำถามเรื่องสุขภาพไปไงแล้วรู้ได้เขาตอบคำถามป้าเย้ไ
2: ปแล้วโอ้โหดีใจเฮ้ยเฮ้ย
3: แต่นี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียสูงขนาดนี้
4: สิบล้อชนมั้ง
3: เอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
5: สภาพ
3: เป็นโดนเ
5: ลยขาไปโดนรถทับมาเหรอลูก
4: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแม่นี่หมานะไม่ใช่คน
3: เฮ้ย
5: คนไม่ใช่หมาพี
6: ่ตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย
4: ก็พี่ทำงานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอ่ะเนี่ยแล้วตอนเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาเดินนิดเดินหน่อยนะขึ้นบันไดมันปวดเมื่อยไปหมดอ่ะอาการมันรู้สึกแบบกระสับกระส่ายตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยทานอาหารไม่รู้รสแล้วแบบมันรู้สึก
3: โอ้ยนี่จะเป็นเยอะอย่างนี้นะไปเลยเดี๋ยวรีบไปเลยรีบไปขึ้นรถเลยเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถเลย
4: รถอะไรอ่ะ
3: ก็มีรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใสจักรยานมอเตอร์ไซค์อีซูคุปต้ากุดเนอร์ลิตเติ้ลฮอนด้าคาวาซากิอีซูซูรถอีแตนแถมรถเข็นผักให้ด้วยไปไหม
4: รถเยอะ
1: โอ้ยลูกถ้าเป็นขนาดนี้แม่ว่าไม่ต้องไปหาหมอหรอกลูกไปหาวัดดีกว่านะ
4: แม่ขอสักสามคืนคืนแรกของกระเพาะปลานะ
3: วันที่สองของแกงหมูแกงไก่แกงปลาไหลจู่ฉี่มัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกนะนี่แถมให้แถมให้แ
5: ม่โอ้ยไม่ใช่แล้วอิงว่าอาการแบบนี้พี่ปาไปเช็คเถอะให้หมอเช็คหน่อยนะ
4: พี่ไปมาแล้วหมอก็บอกให้พี่เนี่ยไปปล่อยนกแล้วก็แบบให้ทำบุญก้าววัดอ่ะ
3: ปล่อยนกเฮ้ยนกกระจอกก็แค่นิดนิดหน่อยหน่อย
4: นกแอร
3: ์โอ้ยหลังเบลอเลยขนาดนี
6: ้ไม่ใช่หมอดูพี่คุณอิงเขาหมายถึงว่าหมอที่โรงพยาบาลน่ะ
4: ค่ะ
3: เออ
6: โรง
4: พยาบาลไม่ไปหรอกขนาดเดินเข้าบ้านเนี่ยพี่ก็ไม่ไหวแล้ว
3: ใช่หรอเฮ้ยขี้เกียจขนาดนั้นสิ
6: อ้าวหลับเลยเฮ้ย
3: ไปแล้วหลับซะแล้ว
5: หลับเลยอ
3: ่
5: ะ
3: เออเอาไงดีหลับเลยมั้ยล่ะเอามั้ย
6: ผมว่าเดี๋ยวเราหาวิธีออกกำลังกายให้พี่ปาดีกว่า
3: เออมันจะได้ดูแข็งแรงหน่อยเออจะได้มีแรงนี
5: ่พี่ปาโอ้โหกลอนด้วยอ่ะ
3: คนชอบกลอน
5: อ๋อเออ

0: ฮ้ยแกแน่ใจหรือว่าจะหลอกผีปลาแล้วมันจะลุกขึ้นออกกำลังกายอ่ะ
1: แน่ใจดิพี่พี่ปลานะเขาเป็นคนกลัวผีจะตายถ้าเราใช้วิธีนี้นะพี่ปลาเขาก็จะตกใจวิ่งหนีกระเจิงเลยถ้าแบบวิ่งอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนก็ได้ออกกำลังกายไงพี่

0: นี่ดีนะเนี่ยที่ฉันเป็นแค่รุ่นพี่แกไม่ได้เป็นพี่น้องกับแกโอ้บ้านแกนี่เล่นกันโหดมาก
1: เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะพี่ผมทำเพื่อพี่ปลาจริง
0: เหรอ
1: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคือใช
2: ่โอ้ยตกใจอะไรกันเนี่ยแม่ไ
0: หมมาเสมือนเลย
1: เออใช่
2: เหมือนหรอ
1: เหมือนมากไม่มีใครเหมาะที่เป็นผีเหมือนกับคุณที่สุดแล้ว
2: นี่ชมไม่ได้เนี่ย
0: นี่จริงๆยิงเหมือนมากเลยไหนต้องทำท่าหลอกสิ
1: กูไม่เห็นน่ากลัวเลยพี่น่ารักแกตายเอาคือไอ้นี่เดี๋ยวแผนเป็นอย่างนี้นะแผนเป็นอย่างนี้นะคือเดี๋ยวพี่กล้าแกล้งทำเป็นเสียงหมาหอนแล้วกันนะเพื่อสร้างบรรยากาศนะแล้วคุณเองก็ค่อยๆค่อยเดินไปนะไปสะกิดพี่ป้าพอพี่ป้าตกใจใช่ไห
2: ม
1: พี่ป้ากลัวผีเดี๋ยวก็จะวิ่งนี่พอวิ่งแล้วก็ไม่ออกกำลังกายคุณ
2: พร้อมแล้ว
1: พี่
2: กล้าพร้อมไหมนะ
0: พร้อม
2: แล
0: ้วให้พี่ทำเสียงหมา
1: ใช่สร้างบรรยากาศ
0: ได้ได้ได้ครับ
2: ค่อยเดี๋ยวค่อย
0: เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมาที่จะหอนนี่เอาตัวเล็กหรือตัวใหญ
2: ่ใหญ่
0: ใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยน่ากลัวพร้อมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมาเนี่ยตัวผู้ตัวเมีย
2: ตัวเมีย
0: ตัวเมียโอเคโอเคมันจะได้หวานหวานหน่อยเดี๋ยวเอาตัวแบบท้องไม่ท้องตัวเมีย
2: ท
0: ้
2: อง
0: ท้องนะโอเคเดี๋ยวเอาท้อง3เดือนหรือ7เดือน
1: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องถามอะไรเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อพี่ถามเยอะนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนหมานะผมไปจ้างหมาตัวจริงมาแทนเลยนะ
0: ไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างพี่หอนเหมือนกว่าพี่หอนเหมือนกว่าดู
3: ไก่ขันเสียงดังเชียว
0: นี่นี่ฉันว่าไม่ใช่ว่าฉันหอนไม่เหมือนหรอกพี่แกนหูเพี้ยน
3: โอ้ย
4: มันเหมือนผีอะ
3: เดี๋ยวฉันฝันไป
5: ไม่ใช่ฝันผีจริงๆจ้า

0: เป็นไงพี่แขนผมเป็นไงคุณ
1: โอ้โหที่ผมตรงนะเว้ยนักวิ่งโอลิมปิกนะยังวิ่งไม่เร็วเท่านี้เลยพี่แกนี่โอ้โหซอยขายิบๆโอ้โหนี่หมาสี่ขายังวิ่งไม่ทันเลยนี่ไม่ทันเลยครับใช่ไหมเหมือนมากเดินไป
2: เหมือนมาก
1: ปวดคอมากนะเหมือนเป็นซอมบี้เลย
0: ลืม
1: ไหนนี่นอนโอ้ยนี่มองตรงนะทำไม่ได้วิธีของแก
0: ครับ
1: เห็นเหมือนกันใช่ป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คน
0: เอ้าก็คนทั้งนั้นเลยพี
1: ่คนลุก
0: อ๋อห้องน้ำ
1: ไม่รู้เดี๋ยวดูเองพี่ไปทำธุระก่อนนะ
2: ขาแข็ง
0: คุณเป็นอะไรครับ
2: ไปได
0: ้ผมช่วยไหมครับ
2: ไปแล้วนะมันจริงจริงมันมี
0: เอ้าแหมขนาดเป็นผียังสวยเลย
1: อุ้ย
0: ใช่เลยชัดเลยอย่างนี
3: ้พี่ป๋าครับรอด้วยพี่ป๋าน
4: ี่มึงกลัวอะไรกันวะเอ๊คุณตุ๊กอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยป้าแป้งจะนอนแล้วให้ชมซะหน่อยว่าวันนี้จะมาบอกฝันดีราตรีสวัสดิ์เฮ้ยรอ

0: ดูก่อนว่าหล่อจริงไหม
1: ผีพี่อ่ะ
2: ขอโทษ
1: กี้แสบคอมเลยเนี่ยดูดิ
2: ขอโทษ
1: กล้านวดแข็งแรงๆหรือได้ไหมนิ้วอ่ะกดลงไปดิเนี่ยกดตรงเนี้ยตรงเนี้ยผีหรือเปล่าเน
0: ี่ยลุงแชมป์เอง
3: โอ้ยล
0: ุ
3: งแชมป์แชมป์เนี่ยนะก็มาไม่สู้ไม่เสียงตกใจกันทั้งบ้านเมื่อกี้โอ้โหวิ่งหนีออกไปเหมือนกันค่ะ
1: แต่นวดดีนะนวดไปได้ไหม
4: มาแล้วครับผมนี่คุณเฟรมนะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับจะมาช่วยแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายเบื้องต้นนะแบบง่ายๆเลยนะให้พี่เลยเพราะว่าพี่ปลาเนี่ยผมขอเน้นช่วงขาแล้วกันเพราะว่าขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
3: ขาไม่แข็งแรงนะ
5: ก็ท่าเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายแล้วก็อุปกรณ์ก็ต้องใช้ด้วยเนี่ยเราไปดูกันเลยไหมฮะ
4: ครับ
3: ไปดูกันเลยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกำลังกายครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนล่างเนาะหรือพวกต้นขาครับกล้ามเนื้อโลเวอร์นะฮะเดี๋ยวจะมาดูครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าที่ทุกคนรู้จักกันดีหรือที่เขาเรียกว่าท่าสควอทเนาะเดี๋ยวอันดับแรกนะฮะให้ทุกคนเนาะยืนกลางขาเท่ากับช่วงหัวไหล่ก่อนมาพร้อมแล้วนะครับจากนั้นค่อยๆทิ้งสะโพกไปด้านหลังเนาะทิ้งสะโพกลงมาอย่างนี้แล้วจากนั้นค่อยๆลุกขึ้นนะครับจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาเราเนี่ยออกแรงได้ออกแรงมากเลยนะฮะข้อควรระวังนะครับไม่ควรนะครับให้เข่าเนี่ยเลยปลายเท้าเน
6: า
5: ะเดี๋ยวผมจะลองยืนข้างให้ดู
6: เข่าเลยปลายเท้าเนาะ
5: ปึ๊บเข่าจะไม่เลยปลายเท้าเลยนะครับจากนั้นก็ยกตัวขึ้นหลังนะครับตรงไว้เนาะไม่งอหลังไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้นะครับประมาณ10ถึง12ครั้งเนาะลองย่อลงอึ๊บจังหวะลงนะครับหายใจเข้าขึ้นหายใจออกทำ10ถึง15ครั้งนะครับทำเสร็จเราพัก30วิหรือถึง45วิหรือ1นาทีก็ได้ตามกำลังของเราเนาะจากนั้นก็ทำใหม่ครั้งหนึ่งทำประมาณ3รอบ
7: คือทำยังไงก็ได้อย่าให้เราบาดเจ็บ
5: ใช่ครับก็คือทำแล้วก็พักให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการรีโคเวอรี่เพื่อที่จะกลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างเต็มที่นะฮะเดี๋ยวเราลอง10ครั้งกันดูไหม
6: จ้าม
7: า
5: ครับไหวไหมครับ
7: เนี่ย
6: ไหวจ้าไหว
5: ผมหันข้างให้ดูจะได้เห็นชัดเน
6: า
5: ะ
6: เราไม่ต้องหันต้องหัน
7: ด้วยกัน
6: หัน
5: ค่ะโอเค
7: จะได้ดูเหมือนเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อย
5: พร้อมยังฮะ
6: พร้อมคร
7: ับ
5: เดี๋ยวสาม
7: หายใจเข้าหายใจออกก่อน
5: สองหนึ่งลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกพี่แอมยืนกลางขาหน่อยจากนั้นทิ้งสะโพกมาเยอะเลยทิ้งมาด้านหลังเยอะสวยครับค่อยๆยกขึ้น2ลงเลยยกขึ้นอึ๊บ3ลงไปด้านหายใจออก4ลงดันขึ้นหายใจออกนะครับ5ลงครับอึ๊บดันขึ้นหายใจออก6ลงมาหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออก7ลงครับหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออก8อีก2ครั้งนิดเดียวหายใจเข้าขึ้นหายใจออก9สุดท้ายฮะดันขึ้นรู้สึกไงฮะ
7: โอเค
5: โอเคใช่ไหม
6: ไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหม
5: รู้สึกเมื่อยบริเวณหน้าขาเนาะท่านี
6: ้เ
5: ลยแค่ท่าเดียวก็รู้สึกเพิ่มความแข็งแรงของขาได้แล้ว
7: ระบบหายใจก็รู้สึกมันโล่งดันออกมา
5: ครับเพราะเราได้หายใจได้หนักขึ้นมีการทำกิจกรรมที่หนักขึ้นก็จะต้องใช้การหายใจที่เยอะขึ้นนะ
7: เหมือนปอดไม่ได้ทำงานขยายขึ้นเยอะ
5: เดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเลิกกันเลยไหมท่าบริหารกล้ามเนื้อน่อง
7: ส่วนไหนครับ
5: นี่ครับกล้ามเนื้อน่องก็คือตรงนี้ของเราด้านหลังเนาะที่เราชอบปวดกันเวลาเราวิ่งมากๆหรือเดินมากๆนะฮะก็จะเริ่มปวดบริเวณน่องเนาะหรือเวลาเราขึ้นบันไดทีนี้การบริหารกล้ามเนื้อน่องเนี่ยทำได้ง่ายเลยอย่างแรกนะมือเท้าเซลก็ได้เน
7: า
5: ะจากนั้นนะครับค่อยออกแรง
6: ขย่ง
5: ขย่งนะฮะให้ต้นเท้าขึ้นมาค้างไว
7: ้น้ำหนักไปข้างหน้าด้วย
5: ขึ้นไปตรงเลยครับขึ้นไปตรงๆเลยเนาะไปเท้าชี้ไปด้านหน้าปกติไม่แบออกเยอะเกินไปเนาะนะครับหรือว่าไม่ปิดเยอะเกินไปเดี๋ยวก็จะเจ็บได้นะทำปกติเลยค่อยๆออกแรง
7: นับ
5: ปึ๊บค้างไว้นิดนึงค่อยลงทำเหมือนกันเลยครับ10-15ครั้งเนาะท่านนี้จะรู้สึกเมื่อยบริเวณที่น่องนะครับหรือว่าใช้กล้ามเนื้อบริเวณน่องเนี่ยอย่างเต็มที่เลย
6: ตึงน่องล่าง
5: ครับ3 ไปครับ10ทีไปเลย4ปึ๊บ5 6 7 8 9สุดท้ายนะฮะปึ๊บ10โอเครู้สึกไงบ้างฮะ
7: 10เออชิดแล้ว
6: พูดไม่ออกรู้สึกตึงตรงนี้
5: ตึงตรงล่างแต่ว่าถ้าพวกนี้ก็ยังมีข้อควรระวังคือถ้าใครเจ็บข้อเท้าเนาะหรือข้อเท้าหลวมข้อเท้าไม่ดีอย่างเงี้ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนหรือว่าอาจจะมีอะไรจับก็ได้นะ
6: ก็ต้องดูแลตัวเอง
7: ใช่ครับเมื่อกี้มันแอบได้ไปสัมผัสของนิ้วเท้านะ
5: ครับ
7: เมื่อกี้เท่ากับ1 2 3 4 5 7 9 10เมื่อกี้เลยใกล้เคียงกันเมื่อกี้ทางมือตรงนี้ช่วงเท้า
5: ใช่ครับไปดูท่าต่อไปเลยมั้ยฮะ
7: ได้เลยครับ
5: ท่าที่3เนี่ยก็ยังอยู่กับการสร้างเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาแต่ว่าอาจจะหนักกว่าท่าสควอทหน่อยนึงเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้บาลานซ์ด้วยนะครับอันดับแรกเลย
7: ส่วนใหญ่ใช้ส่วนไหน
5: ก็คือลำตัวทั้งหมดเลยครับเราต้องคุมให้อยู่เนาะให้ก้าวเข้าซ้ายมาด้านหน้าเยอะเลย19เนาะนั้นออกแรงย่อตัวลงนะครับแล้วก็ดันขึ้นลักษณะนี้อยู่ท่าครับข้างเดิมเลยฮะ
6: พี่แอมงอเป็นไงเข่าง
5: อเข่าด้านขวานิดนึงครับเดี๋ยวปิดเข่าด้านขวาเนาะเข้ามาตรงกลางนิดนึงทิ้งลำตัวลงตรงๆเลยลำตัวนะครับไม่ต้องเอ็นไปด้านหน้าเนาะทิ้งตัวลงตรงเลยนะครับลักษณะนี้ทิ้งลงตรงเลยฮะเดี๋ยวพี่แอมลองดูได้อยู่ครับเดี๋ยวลองทำพร้อมกัน
6: ได้ไม่มากรีบทำ
5: 5ทีแล้วกันโอเคครับ
7: จะดูแล้วก็เห็นความตั้งใจนะแอบแอม
6: จ้า
5: 1 2 3ไปครับไปปึ๊บ1ปึ๊บ2ปึ๊บ
7: 3
5: ปึ๊บ4สุดท้ายครับ5โอ้โหรู้สึกไงนะท่านี
7: ้บันท้ายเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น
5: เริ่มหนักขึ้นเนาะหนักกว่าท่าที่เรานั่งอีกท่าพวกนี้นะครับทำแล้วก็เปลี่ยนข้างเนาะแต่ถ้าเกิดทำเนี่ยเวลาเราจับเอวเนี่ยรู้สึกว่ามันโค้งเคงออกซ้ายออกขวาด้านซ้ายเราเนี่ยจับกับกำแพงไว้ก็ได้นะครับใช้กำแพงใช่ครับอันนี้ก็จะง่ายกว่าการที่เรามันทำอย่างนี้เนาะแต่ทั้งนี้นะครับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเข้ายิมก็ได้เราสามารถทำเองที่บ้านนะครับท่าพวกนี้ช่วยได้เหมือนกัน
7: ดีทั้งเซฟทั้งประหยัด
5: ใช่ครับประหยัดด้วย
6: ทำไมดูน้องเฟรมแบบพูดไปอะไรอย่างนี้ไปนะคะเริ่มเหนื่อย
5: แล้วเริ่มเหนื่อยแล้วครับใช่เพราะท่านนี้ใช้แรงเยอะ
6: แล้วพวกพี่จะเหลือเหรอ
5: โอ้โหเหนื่อยทุกคนนะครับตรงนี
7: ้อ่ะแต่วันนี้ความตั้งใจมาสูงแล้วก็อ่ะขออีกข้างเพื่อความ
6: สบายใช่
5: ครับโอเคครับเมื่อกี้ใครทำด้านไหนก็สลับข้างเลย
6: สล
5: ับ
6: ข้างไป
5: ขึ้นมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวขอสัก5ครั้งเนาะพร้อมไหมฮะ
7: ได้เลยครับ
5: โอเครอฟังสัญญาณเนาะ3 2 1ค่อยๆลงครับอึ๊บ
7: 1 1
5: ปึ๊บ
7: ปึ๊บ
5: 2
7: 2
5: ปึ๊บ
7: ปึ๊บ
5: 3
7: 3
5: ปึ๊บ
7: ปึ๊บ
5: 4สุดท้าย
7: ปึ๊บ
5: 5โอเคดึงขากลับมาครับ
7: โอเคครับ
5: รู้สึก
7: แต่ถ้าพอสลับข้างแล้วรู้สึกว่าแอมแอมจะเป็นคนเหนือทันทีเลย
6: ทำไมคะ
7: อู้ครับ
6: นะ
7: แล้วยังไงต่อพอยังไงต่อ
5: พออย่างนี้นะครับถ้าพวกนี้ก็สามารถเล่นเองได้ที่บ้าน
7: ใช่ค่ะ
5: เด
6: ี๋
5: ยววันนี้เราลองเอาไปทำสัก3ท่าอย่างนี้ก่อนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อขา
7: ตัวนี้สักกี่เที่ยวดี
5: อย่างนี้ถ้าทำ10-15ได
7: ้10-15
5: ใช่ครับเราพักสักประมาณ30วิถึง1นาทีก็กลับไปทำใหม่
6: จ้าสรุปเลยจ้ะน้องเฟรม
5: โอเคครับก็ท่าพวกนี้เนาะเราสามารถออกได้ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องไปยิมก็ได้ก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อขาได้นะครับก็ฝากไว้สำหรับท่าเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อขาที่บ้านครับผมครับ
3: สุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยคือแบบ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆเราก็สามารถแบบออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงได้เลยนะคะ
1: ดีมากเลยอ่ะนี่ไม่ต้องออกไปยิมด้วยนะเหมาะมากๆสำหรับคนขี้เกียจอย่างฉัน
3: จริงค่ะ
1: ขอบคุณนะคะที่มาสอน
2: ครับผม
3: ขอบคุณค่ะ
2: เอาละถ้าไม่มีอะไรลุงแชมป์ขอตัวกลับก่อนนะ
1: จ้า
2: จ้า
1: จะมาแบบหน้าขาวนี่นะ
2: เออแหมตกใจเฮ้ยตกใจอะไร
3: ตกใจใหญ
2: ่คุณตุ๊ก
1: ลุง
2: ลุงอะไรอะไร
1: ประตูประตูอยู่นู้นประตูอยู่นู้น
2: รู้จ้ารู้เป็นห่วงไง
8: ห้องแม่ผมเลยนะ
2: รู้กลัวจะไม่ผมผมไง
3: เนี่ยนะคะ
2: จ้าได
1: ้ประตูพังหมด
8: คุณครับ
5: ครับผม
3: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะคะเชิญค่ะเชิญมากินน้ำ
3: ต้องน้ำเอาท่าให้เขานิดนึงไปสิคะบ้านคุณอะ
9: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
2: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
9: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
2: ฝากหัวใจไว้ไง
9: โอ้ยไม่เคยรับฝากใคร
2: โอ้โถรับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ้า
9: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
2: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
9: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
2: โอ้ยกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
9: ยั่วประสาทกันเลยจะไปไหมคุณดิ
10: มุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกแตกแตกแตกแตกเฮ้ยแม่ลุงแชมป์ลุงแชมป์เฮ้ยแม่นี่ลุงแชมป์แกสลบไปแล้วเนี่ย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโปร่งและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เองทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่แว่นได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
4: โอ้ย
3: วิดดี้รีบลุกเร็ว
4: ช่วยด้วย
5: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่หลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ์
2: ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โอ้เท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรแองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบายบาย

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ครับพวกเราเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะมาเจอกับแขกรับเชิญที่ครอบครัวเขาสอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่เป็นโลกทั้งใบนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ใช่ครอบครัวน้องจอมทัพป่ะครับ
1: อ๋อใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วคนไหนคือจอมทัพครับเนี่ยอ๋อคนนี้จอมทัพแล้วคนนี้ชื่ออะไร
2: คุณพล
0: ชื่อคุณพลโอเคอาจจะเป็นเด็กที่อายนะวันนี้พี่นัดผมมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามาที่นี่บ่อยอะครับหรือว่าไงครับ
2: ก็ปกติก็ประมาณเดือนละครั้งแต่ว่าคือบางทีถ้าเกิดมันมีข่าวว่ามีสัตว์อะไรออกก็พ่อเขาก็จะพามา
0: อ๋อคือเรามาที่นักหลักเพื่อจะมาถ่ายรูปใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ที่ไหนมีตัวอะไรดีๆก็เอาที่นั่นเลยครับ
0: วันนี้อยากเจออะไรครับ
3: เลี้ยงผา
0: เลี้ยงผาเจอหรือยัง
3: ย
0: ัง ยังงั้นเราต้องไปหาเลี้ยงผาที่ไหนครับเนี่ย
3: ก็ที่นี่
0: ที่ตรงนี้เลยเหรอ
1: เขาว่ามันจะเดินอยู่แถวๆนี้ครับถ้าโชคดีก็จะได้เจอ

0: แล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเราต้องเลี้ยงเป็นไข่แล้ว
1: มันไม่ตอนแรกเลยก็คือไม่ได้เลี้ยงเป็นไข่ตอนแรกเลี้ยงเป็นตัวฮะแล้วก็เริ่มแบบซื้อมาเป็นคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เป็นไข่
0: ตอนที่เริ่มจะเพาะพันธุ์ด้วงเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนเริ่มเพาะพันธุ์ประมาณป.1 อ่ะฮะ
0: ป.1 ป.1 เพาะพันธุ์ด้วงเป็นแล้วทําไมถึงทําเป็นน่ะ
1: ตอนนั้นแม่พาไปเชียงรายอะไรเงี้ยไปหาพี่ลุงเปาอ่ะ
0: ลุงเปาลุงเปานี่คือเป็นคุณครูสอนเพาะพันธุ์ด้วงเหรอครับ
1: ป้าเป็นก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าเขาสนใจเรื่องด้วงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไปเพาะขายด้วยแล้วก็ไปชนกวางด้วย
0: อ๋อคือเราอยากรู้แล้วก็เลยให้คุณแม่พาไปเชียงราย
1: แม่พาผมไป
0: แม่คุณแม่พาแม่พาไปเพื่อให้เราเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ด้วงแล้วเราก็เพาะพันธุ์เป็นไอ้วงจรชีวิตของด้วงเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันเริ่มจากแรกเลยก็คือเป็นไข่นะฮะ
0: เป็นไข่
1: แล้วก็กลายเป็นหนอนมี3ระยะมี L1
0: L2 L3 ไอ้เนี่ย1 2 3ต่างไงครับ
1: เป็นขนาดนะฮะ
0: อ๋อคือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเหรอ
1: แต่ผมจําเรื่องขนาดมันไม่ได้
0: อ่ะไม่เป็นไรก็คือมีไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วพอ L3 เสร็จไปไหนต่อครับ
1: ก็เป็นดักแด้ฮะ
0: เป็นดักแด้เออ
1: แล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นตัวด้วง
0: จากไข่ไปถึงตัวด้วงเนี่ยใช้ระยะเวลานานมั้ยครับก็มันจะเป็นด้วงขึ้นมา
1: แบบบางตัวนานๆก็มีฮะแบบประมาณ2ปีอะไรอย่างเง
0: ี้ยฮะบางสายพันธุ์นี่ใช้เวลาถึง2ปีเลยอ่ะครับ
1: ครับ
0: พันธุ์อะไรอ่ะครับ
1: เป็นสายพันธุ์เฮอร์คิวลิสฮะเป็นด้วงที่ยาวที่สุดในโลกฮะ
0: ด้วงเฮอร์คิวลิสยาวที่สุดในโลกด้วยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอ่ะเรารู้สึกสนุกกับมันเหรอ
1: ใช
0: ่ทำไมถึงสนุกครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือด้วงมันเท่เราก็เลยชอบ
0: ชอบด้วงเพราะมันเท่อะไรอีกมั้ย
1: ไม่มี
0: แล้วก็คือมันเท่กันเราก็เลยชอบก็เลยเพาะพันธุ์แล้วอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมันแล้วหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงด้วงเสร็จขายเสร็จเพาะพันธุ์เป็นแล้วเราก็เริ่มมาสนใจถ่ายรูป
1: ใช่ฮะ
0: แล้วตอนนั้นแรกๆถ่ายอะไรครับ
1: ตอนแรกก็ถ่ายด้วงแหละฮะ
0: เอ้าถ่ายด้วงเหรอ
1: ด้วงที่บ้าน
0: แล้วหลังจากที่ถ่ายด้วงเสร็จเราก็เลยชอบไปถ่ายอื่นต่อเหรอ
1: เราก็มาถ่ายนกฮะ
0: ถ่ายนก
1: เสร็จแล้วก็แล้วก็มาถ่ายอะไรก็ได้หมด
0: แต่คือส่วนใหญ่ที่ถ่ายคืออะไรครับ
1: พวกสัตว์ป่า
0: สัตว์ป่าที่ชอบถ่ายโอเควันนี้เราจะไปถ่ายอะไรอีกจะพาพี่ไปถ่ายอะไรวันนี
1: ้เรื่อย
0: ๆ
1: ฮะ
0: เรื่อย
1: ๆปกติมาก็ไม่ได้ต้องการถ่ายอะไรแล้วมาทำอะไรก็ได้เจออะไรก็ถ่าย
0: เจออะไรก็ถ่ายแล้ววันนี้อยากเจออะไร
1: เกิดแบบโชคดีก็เจอแบบเจอเลี้ยงผา
0: เลี้ยงผา
1: หรือว่าเจอช้าง
0: เจอช้างด้วยเหรอ
1: ไปแล้ว
0: มันมีช้างเหรอที่เนี้ย
1: ไม่ตรงในนี้ไม่มีฮะต้องออกไปข้างนอก
0: อ๋อคือมันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเดินมาปกติเหรอครับช้าง
1: ข้างถนน
0: โอ้โหงั้นเลยเหรอแล้วเลี้ยงผาครับเจอที่ไหน
1: ที่นี
0: ่ตรงเนี้ยนะ
1: ใช่
0: ไหนไม่เห็นมีเลย
1: ยังไม่เจอไง
0: อ๋อคิดว่าจะเจอไหม
1: ขอให้เจอ
0: มันเจอยากแค่ไหนครับเลี้ยงผา
1: ไม่คือความจริงมันเจอง่ายแต่ผมไม่มีดวงผมเจอไม่เคยเจอสักครั้งเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันว่าเราจะเจอเลี้ยงผาไหมอ่ะไหนพาพี่ไปดูจุดที่จะถ่ายเลี้ยงผาเลยเ
1: ด้อได้เลย
0: มาทางไหน
1: คนโหดจัดให
0: ้ทางไหนทางไหนทางนี้เหรอโอเคผมก็เป็นคนนึงครับที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการตามน้องมาถ่ายรูปครั้งนี้แตกต่างจากการถ่ายรูปครั้งที่ผมเคยผ่านมานะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของน้องเขา

0: ดูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอกับตัวอะไรเข้าแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นการชีวิตผมนะครับที่ได้เห็นช้างตามธรรมชาตินี่แต่คือน้องจอมทัพเนี่ยเขาเห็นบ่อยแล้วแล้วเขาจะพาเรามาถ่ายรูปช้างกัน

0: เหมือนเขาโพสให้เราถ่ายเลยด้วยครับเหมือนเขารู้ว่าเราจะถ่ายเขาเลยโพสให้เราถ่ายดิโพสแล้วสวยใช
1: ่เราชอบถ่ายรูปมากถูกไหมครับเราได้อะไรจากมันบ้าง
2: ได้ไปเที่ยว
1: ได้ไปเที่ยวได้เลย
2: ก็แบบได้หาข้อมูลอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของสัตว์หรือว่านกอะไร

0: วลาเราเห็นสัตว์จริงๆที่แบบอยู่ในธรรมชาติกับการที่เห็นสัตว์ในหนังสือเนี่ยความแตกต่างเป็นไงครับ
1: ประทับใจได้เห็นด้วยตัวเองเลยก็เหมือนแบบเห็นในหนังสือมันก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าไปเห็นด้วยตาเองมันก็ขยับแบบขี้บ้างเลย
0: มันล่าสัตว์ให้ดูปะ
1: ไม่
0: ใช่ไหมมันก็เดินมาเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: การได้พูดคุยกับน้องจอมทัพผมว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือน้องเขาเนี่ยมีความสนใจอยากรู้และลงมือทำมันจริงๆแต่อะไรครับคือจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปของเขาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับครอบครัวเขากันครับ
3: ก็จุดเริ่มต้นจริงๆคือมาจากคุณพ่อเขาเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนประมาณสัก7-8ขวบอะไรเงี้ยจอมทัพเขาสนใจแมลงแล้วคือพ่อเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเขาก็จะเอากล้องมาถ่ายพวกโคลสอัพแมลงในมุมต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะได้ภาพมุมแปลกๆทำให้จอมทัพเขาสนใจเขาก็ยืมกล้องพ่อมาถ่ายหลังจากนั้นเราก็เลยให้กล้องคอมแพกเล็กๆเขาเวลาไปไหนก็ให้เขาเอาไปถ่ายแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เขาอยากได้กล้องใหญ่ถ่ายภาพสัตว์ป่าจริงๆเนี่ยมาจากที่เขาไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วเขาไปเจอกับเจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อพี่อัจฉรประสิทธิ์คำอุดนะคะ
0: ครับ
3: คือเขาเป็นช่างภาพสัตว์ป่าด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็อันนั้นได้เป็นอินสปายอีกหนึ่งอันที่ทำให้เขากลับมาแล้วเขาแบบอยากได้กล้องใหญ่เอาไว้ถ่ายสัตว์โดยเฉพาะ
0: เพราะว่าเริ่มต้นก็คือมาจากคุณพ่อเลยที่คุณพ่อชอบถ
3: ่
0: ายร
3: ู
0: ปแล้วก็เขาก็ซึมซับมาด้วยเรื่อยแปลว่าเวลาคุณพ่อไปถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องพาจอมทัพไปด้วย
3: ใช่แต่จริงๆจะบอกว่าจอมทัพเป็นคนดึงพ่อออกไปถ่าย
0: เหรอเพราะว่าคือเขาชอบเองสินั่นน
3: ่
0: ะ
3: อ่ะจริงๆคือจริงๆอ่ะบอลพ่อค่ะเขาเป็นคนที่ถ่ายแต่ก่อนเขาจะถ่ายพอร์เทรตถ่ายสตรีทแนวนั้นแต่พอลูกเนี่ยมาสนใจเรื่องสัตว์ป่าก็เลยทำให้พ่อหันมาสนใจด้วย
0: แล้วก็เลยกลายเป็นมาด้วยกันเลย
3: ใช่ก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนดึงพ่อออกมา
0: โอ้เข้าใจเลยผิดหมดเลยผมนึกว่าจริงๆแล้วคุณพ่อชอบมาก่อนลูกเลยชอบตามแต่แกว่านี่คือจอมทัพชอบคุณพ่อเลยเปลี่ยนมาชอบกับลูก
3: ใช่แต่คือแต่พ่อก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะ
0: อ๋อครับเข้าใจครับแล้วอย่างรูปของจอมทัพที่เขาถ่ายไว้เยอะเนี่ยที่ผมเห็นในมือถือเขาเนี่ยเขาได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไหมครับ
3: ก็มีค่ะเอาไปทำโปสการ์ดคืออย่างตอนนี้เขามีโปรเจกต์เขาอยากจะเปลี่ยนกล้องใหม่ล่าสุดนี้ก็คือเหมือนกันเนี่ยก็เขาก็ทำถุงผ้าทำเสื้อขายโปสการ์ดจากภาพถ่ายของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีประสบการณ์จากครั้งก่อนที่เขาเปลี่ยนเลนส์กล้องเขาใช้วิธีนี้พอเขาอยากได้กล้องใหม่เราก็เลยถามเขาว่าจะทำยังไงดีถ้าอยากได้กล้องใหม่เราจะหาเงินกันยังไงดีเพราะมาไม่มีเงินให้นะกล้องมันก็ไม่ได้ถูกๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอจากประสบการณ์ที่เขามีเพราะเราเคยให้เครื่องมือเขาไปแล้วเขาก็อ๋อก็ทำการไงเพราะเขาเคยทำเสื้อไงแล้วทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยจากความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมถึงกล้าปล่อยให้เขาทำครับเพราะว่าถ้าพูดถึงทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่เด็ก10ขวบ2ขวบจะติดมือถือติดเกมหรือไม่มีทางที่จะออกมาทำอะไรอย่างนี้ได้
3: จริงๆพูดก่อนว่าจอมทัพก็เล่นเกมปุ้มก็ให้เล่นนะไม่ใช่ไม่ให้เล่น
0: ก็คือเราก็ไม่ได้ห้ามถูกไหม
3: เราไม่ห้ามแต่เรามีขอบเขตในการเล่นเขาก็จะได้โควต้าศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละครึ่งชั่วโมงคือไม่ใช่ว่าปุ้มปิดเลยปุ้มก็ให้เขาเล่นได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือก็อยากให้เขาได้เห็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าพอเขาไปเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาก็ explore ต่อจากสิ่งที่เขาสนใจคือเรามองทุกอย่างเป็นโอกาสถ้าเราเห็นว่าเขาสนใจอันนี้คือโอกาสทองมาแล้วเราก็ต้องรีบสนับสนุนเต็มที่เขาจะมีศักยภาพอย่างมากเลยนะเพียงแต่เราอะช่วยแบบช่วยพาเขานิดนึงช่วยดันเขานิดนึง
0: เหมือนสนับสนุนเขาให้ไปให้แบบเรียกหาเวลาแล้วก็สนับสนุนเขานิดนึง
3: ใช่แล้วเขาจะไปได้เองได้ไกลมากอย่างเรื่องดวงเนี่ยปุ้มเห็นเลยว่าคือพอเขาสนใจพอเราแบบจึ๊กนึงแบบช่วยหาข้อมูลช่วยพาเขาไปในที่ที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเขาจะสามารถต่อยอดทำอะไรเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปดันเขาอ่ะเหมือนกันกับเรื่องถ่ายภาพเหมือนพอเขาสนใจจริงๆก็คิดอยู่ตอนที่เขาขอกล้องใหญ่ก็คุยกับแฟนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันแพงยังไงดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เชื่อว่าคือเราได้ประสบการณ์มาจากด้วงแล้วว่าเวลาเขาสนใจเนี่ยเขาทำได้ดีเขามีความตั้งใจโดยที่เราไม่ต้องไปผลักดันอะไรเขาเลยก็เลยตัดสินใจว่าเออให้ก็ได้แล้วก็จริงพอเขาได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมันสำคัญกว่าการนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยๆอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในห้องเรียนเราก็ยังให้ความสำคัญเนาะในชั่วโมงเรียนอะไรเงี้ยแต่หลังจากนอกชั่วโมงเรียนเนี่ยเราถือว่า

0: เป็นโบนัสอย่างหนึ่งคือเราคิดว่าเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าในตำราเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการมีความอดทนหรือว่าการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้จากตรงนี้ด้วย
1: คือสิ่งที่ผมเห็นจากตัวตอมทัพเนี่ยคือน้องเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากและมีสมาธิสูงมากตอนที่เขาแบบถือกล้องแล้วนั่งรอถ่ายนกถ่ายกวางแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหน้านี่คือผมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มันยากมากที่จะทำได้
0: จริงๆเขาเคยรอนานกว่านั้นอีกนะเขาเคยนั่งอยู่ในบลายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเกือบ6โมงเย็นอะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: ใช่เขาต้องอยู่ในนั้นตลอดแล้วก
1: ็ทั้งวันเลยนะ
0: ใช่กินข้าวในนั้นหรือแม้กระทั่งฉี่ต้องฉี่ใส่ขวดอยู่ในนั้นตลอดเวลาห้ามออกไปข้างนอกเขาก็เคยรอมาแล้วแต่ว่าความอดทนนี้มันเกิดจากความสนใจไงพอเด็กมีแพชชั่นมีความสนใจอะไรก็ยังเขาไม่อยู่ผมถึงบอกว่าถ้าลูกคุณน่ะสนใจอะไรสักอย่างเชื่อเถอะว่านั่นคือโอกาสทองต้องรีบแบบต้องรีบคว้ามันเอาไว้อะไรเงี้ยอย่าละเลย
1: แล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่าเคยถามเขาไหมครับว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไร
0: จริงๆปุ้มไม่ได้สนถึงอนาคตนะคือปุ้มแค่ว่าถ้าวันนี้เขาสนใจเราก็พร้อมสนับสนุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือวันนี้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องความอดทนน
1: ั่
0: นคือสิ่งที่เขาได้มา เรื่องการแบบลงมือทำได้รู้จักว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันชอบรู้ว่าฉันชอบอะไรแค่นี้สำหรับวันนี้พอแล้วไม่ต้องคิดอนาคตก็อาจจะไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าก็ไม่เป็นไรมีคนถามเหมือนกันนะเฮ้ยถ้าวันเนี้ยโอ้โหเห็นดูทุ่มเทกับลูกมากเลยถ้าวันหนึ่งเขาไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าจะเสียใจไหม
1: ก็มีคนเคยถามใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ปุ้มบอกว่าไม่เลยเพราะปุ้มก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขามีความสุขเขารู้ว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแค่นี้แล้วก็รู้ว่าทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้ว
1: มีคนเคยบอกว่าโลกเป็นเหมือนห้องเรียนที่กว้างใหญ่และมีเรื่องราวให้เรียนรู้ยังไม่สิ้นสุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะใช้เวลาและโอกาสที่มีเพื่อออกไปเรียนรู้มันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงข้อดีของการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำสิ่งที่ตัวเองชอบกันครับ

0: คุณหมอครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเนี่ยไปถ่ายรูปที่แบบที่เขาใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนในชีวิตเลยพอได้เห็นน้องคนนี้เขาชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งเขาต้องการเนี่ยเราอยากถามคุณหมอว่าพอคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเขามีความสนใจอะไรสักอย่างนึงคิดว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะเจอสิ่งที่เราชอบรักสนใจเนี่ยเด็กหลายคนไม่ได้มีโอกาสนั้นด้วยซ้ำเด็กหลายคนในชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำสิ่งที่มีคนบอกให้ทำงั้นพอมาเจอว่าเอ้ยลูกเนี่ยมีความรักมีความชอบแล้วมีความสนใจกับเรื่องบางอย่างแล้วพ่อแม่ลงทุนที่จะให้เวลากับมันที่จะให้ลูกได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังเพื่อให้ลูกหลักๆเนี่ยคือเพื่อให้ลูกได้ค้นพบตัวเองด้วยนะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่มันจะอยู่เขาแบบแค่ชอบประเดี๋ยวประดาวหรือว่าจริงๆมันโอ้โหมันเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเลยมันคือจิตวิญญาณของเขาที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการให้เวลาให้โอกาสกับลูกที่จะลงมือแล้วก็ได้ปฏิบัติได้อยู่กับสิ่งที่เขารักจริงๆเนี่ยหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนเราจะมองว่าเราจะต้องให้การสำคัญกับการเรียนนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่ว่าโลกยุคปัจจุบันที่มันมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยเราพบแล้วว่าอาชีพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยล่ะ
0: ครับ
1: อาชีพที่ดีคืออาชีพอะไรก็ได้ที่คนที่ทำได้ทำสิ่งที่รักมีความถนัดในสิ่งนั้นเป็นอาชีพได้แล้วก็สร้างประโยชน์กับโลกใบนี้เนี่ยเป็นอาชีพได้หมดเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่จะไปเจอสิ่งที่เองรักเนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงเลยของการที่ทำให้เขาอยู่ในจุดที่จะได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็สนใจในอนาคต
0: ครับแล้วสำหรับพ่อแม่ที่เขามองว่าเอ้ยอะลูกเขาอาจจะชอบการเลี้ยงด้วงแต่คือเขามองว่าเอ้ยสิ่งนี้มันดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วไม่น่าสนับสนุนเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆมันคงไม่ได้ถูกตัดสินว่าเลี้ยงด้วงไร้สาระหรือไม่ไร้สาระแล้วพ่อแม่เนี่ยหมอคิดว่าเขาคงไม่ได้มองในจุดที่เลี้ยงด้วงไร้สาระไหมแต่หมอคิดว่าเขามอบโอกาสที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ลงไปศึกษาสิ่งที่เด็กคนนั้นรักและสนใจจริงๆ
0: ครับ
1: งั้นสิ่งที่เด็กคนนึงจะได้เนี่ยไม่ใช่วิชาเลี้ยงด้วงเนาะแต่เป็นแบบการได้ลงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

0: การได้ลงไปแบบสัมผัสพื้นที่จริงกับสิ่งที่เขาสนใจมองคิดว่าทักษะเหล่านี้จริงๆมีความสำคัญมากกว่าการที่จะจบมาแล้วได้วิชาเลี้ยงด้วงจริงโหสิ่งที่มันกว่าจะได้สิ่งนั้นอันนั้น
1: คือระหว่างทางกันไป
0: กระบวนการตรงนั้นคือสำคัญมากเลยกระบวนการที่เด็กคนนึงเจอสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วแบบโหแบบรักกับสิ่งที่เกิดขึ้นสนใจมันให้เวลากับมันกัดไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องของการแบบมีจุดหมายแล้วเรายึดมั่นซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาเรื่องของ EF เรื่องของสมองนะคะมันทำให้เขาปรับตัวปรับใจเวลาเขาออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงด้วงเนี่ยมันอยู่กับประสบการณ์มันอยู่กับอุปสรรคมันอยู่กับการต้องปรับความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่พัฒนาตัวเด็กไม่ใช่เท่าแบบไม่ใช่แค่การสนใจการเลี้ยงด้วงเท่ากับได้วิชาเลี้ยงด้วงแต่มันได้ลงมือทำมันได้หาข้อมูลมันได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ
1: งั้นหมายความว่าการทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยสำคัญถูกไหมครับ
0: หมอคิดว่าสำคัญเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: และที่เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้ฝึกในเรื่องของวิธีคิดมันไม่ได้ฝึกเรื่องการปรับตัวปรับใจกับปัญหากับอุปสรรคงั้นบางทีการออกนอกบ้านหรือการออกนอกพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ฝึกเราทุกอย่างเลยตั้งแต่การปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนาะการได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการแบบเรียนรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันได้ใช้เรื่องของ EF นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเรื่องของความจำที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่เด็กคนนึงก็ควรจะได้แบบฝึกเรื่องของ soft skill มากกว่าที่จะท่องจำอ่านเขียนเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย soft skill เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเป็นอาวุธที่จะทำให้อยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าอีก5ปีข้างหน้าจริงๆเนี่ย
1: เป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีใครรู้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งเราเดาได้อย่างเดียวเลยคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแบบที่เราทุกคนตกใจแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าโหเราจะแบบไลน์หาเฟซไทม์อะไรกันคือคนสมัยก่อนย้อนไป20ปีเนี่ยไม่มีทางคิดเลยว่าวันนึงเราจะไลน์คุยกันง่ายๆแต่ก่อนยังใช้จดหมายเขียนอะไรเงี้ยมันโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วงั้นหน้าที่เราก็คือเตรียมคนให้มีทักษะที่มีศักยภาพพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: อ่ะสมมติว่าพ่อแม่กลุ่มนี้อยากให้ลูกเขาไปทำกิจกรรมแล้วแต่เขากลัวว่าเอ๊ะถ้าทำกิจกรรมเนี่ยทำให้แบบเรียนไม่ทันคุณหมอมีคำแนะนำใดๆไหมครับ
0: มันก็เป็นเรื่องการสร้างสมดุลแหละเออแล้วมันไม่มีอะไรหรอกที่จะแลกมาแบบไม่เสียอะไรจะเอาทุกอย่างไม่ได้มันแบบพ่อแม่ชอบเอาทุกอย่างมันเอาทุกอย่างไม่ได้มันก็ต้องยอมที่จะเสียบางอย่างได้บางอย่างมันไม่ใช่จะเอาหมดมันไม่งั้นก็อาจจะเหนื่อยตายงั้นเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราอาจจะตัดเวลาตรงนี้ที่จะเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราจะมาเสริมประสบการณ์ชีวิตลูกซึ่งมันอาจจะคุ้มค่ากว่ามันอาจจะช่วยหรือเป็นประโยชน์กับชีวิตลูกข้างหน้ามากกว่าที่จะเรียนวิชาการอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเลือกแล้วตรงนี้เราเลือกถูกเนี่ยเราก็ย่อมยอมเสียบางอย่างที่บางทีเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะมันสำคัญจริงๆไหมเช่นคะแนนเกรดอาจจะลดลงหน่อยสมมตินะแต่เด็กบางคนเขาก็คีปได้ดีอะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเกรดลดลงหน่อยเราไม่มากไหมมันสำคัญชีวิตลูกเราจริงหรือเปล่า
1: บางครอบครัวไม่มากๆกับการที่เกรดลดนิดน
0: ึ
1: ง
0: ก็ต้องมาถามตัวเองไงว่าอาจจะเอาทุกอย่างแล้วมันจะได้ไหมแล้วถ้าจะเอาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมีความเสี่ยงอะไร
1: แล้วอีกเรื่องครับคุณหมอเรื่องอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะเตรียมพร้อมลูกเรายังไงครับให้แบบรู้ทันและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเขาเองอ่ะให้อยู่ในอนาคตได
0: ้หมอคิดว่าเราสร้างคุณลักษณะเราก็ต้องมาตอบเองว่าคุณลักษณะอะไรนะที่จะทำให้เด็กอยู่ในโลกในปัจจุบันเนี่ยได้ดีเนาะหมอก็คิดว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเด็กที่มี EFD นะ EFD ก็คือเด็กที่ความจำใช้ได้มีความคิดยืดหยุ่นดีนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับใจตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เด็กที่มีเซลล์คอนโทรลดีก
1: ็
0: คือควบคุมตัวเองมีการยับยั้งชั่งใจที่ดีมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆได้ดีเนี่ยหมอคิดว่านี่คือคุณลักษณะของเด็กที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเด็กที่มีที่เราเรียกว่ามีGrowth Mindsetเนาะก็คือมีกรอบแนวคิดที่เชื่อในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: คือเชื่อว่ามนุษย์เราพัฒนาได้มนุษย์เราเรียนรู้ได้มนุษย์เราหลายครั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้น

0: นั้นเด็กที่มีGrowth Mindsetเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าก็จะมองอุปสรรคต่างๆเป็นบทเรียนเป็นความท้าทายนะมองสนามมองประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เป็นบวกกับชีวิตมากกว่าที่จะแบบเอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเฟลไม่เอาอ่ะอันนี้เดี๋ยวแบบแข่งแล้วแพ้เอ้ยไม่เอาอ่ะทำอันนี้ไปเกิดไม่ประสบความสำเร็จจะทำยังไงคือเด็กที่มีFixed Mindsetแบบนั้นเนี่ยก็จะยิ่งแบบก็ยิ่งปรับตัวได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กยุคใหม่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยเนาะก็คือมี EFD มี Growth Mindset นะอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้คือถ้าเขาเป็นเด็กที่มีจิตอาสาด้วย
1: จิตอาสา
0: ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขง่ายงั้นหมอก็คิดว่าเราก็มีหน้าที่คือสร้างคุณลักษณะสร้าง Soft Skill Soft Skill ก็คือสกิลที่แบบเขาจะใช้ในชีวิตข้างหน้าไม่ต้องชีวิตข้างหน้าหรอกโลกปัจจุบันเนี่ยต้องการ Soft Skill อย่างมากเลยเนาะว่าเอ๊ะเขาจะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ดีไหมเขามีเรื่องคอมมูนิเคชันดีหรือเปล่าคอลลาโบเรชันดีไหมทำงานกับคนอื่นเป็นทีมได้หรือเปล่าคิดเข้าทิงกิ้งเขาดีไหมทุกวันที่อ่านข่าวสารอยู่เนี่ยต้องคิดตัดสินใจว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันใช่ไม่ใช่นี่คือ
1: ค
0: ิดที่เข้าทิงกิ้งงั้นหมอคิดว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ลูกแล้วทำผ่านประสบการณ์ไม่ผ่านตำราเรียน
1: ก็คือให้ลูกได้เผชิญโลกแล้วเจอนู่นเจอนี่เยอะๆ
0: ใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะกลายมาเป็นคุณลักษณะ
2: ครับพอได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ได้ฟังอยู่น่าจะเข้าใจเด็กวัยรุ่นยุคนี้แล้วก็ลูกๆของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับที่เป็นเกียรติมาให้ข้อมูลดีๆและเรื่องราวอะไรดีๆกับรายการเรานะครับและวันนี้ครับรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

วันใหม่กลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไร

0: ไอ้นะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่ขอควายและคอละครังคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะผ่านต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้

0: ข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
1: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
2: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
0: ข้าก็เหมือนกัน
3: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไรความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตันหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
4: ้
3: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
3: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ1แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย2ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม3น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ4คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด5เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
0: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
1: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
2: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
0: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้ววะ
1: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
3: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
5: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
0: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
3: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
5: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
6: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
5: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดฉีดฉีดหอมหอม
1: ใช่ใช่ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะงั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
5: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
0: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
5: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
3: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
5: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลย

0: ไหนไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลย
1: อะ
0: จะผดแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
2: เว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
0: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
1: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
1: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
0: อีกนิดนึง
2: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
0: ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
0: เย้ถึงแล้ว
4: จั๊กพอตตากแล้ว
0: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
5: เฮ้ยเข็มทอง
2: เฮ้ย
0: เย้แล้วเย้แล้ว
2: ใครยังชั่ว
4: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
0: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
0: โอ้โหว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
4: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
0: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
2: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
1: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทะยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โห
3: มีพลังพิเศษด้วยนะ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงชั้นเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV

0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้ง และเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้ yeah!
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมกันกิจกรรมแรกคืออะไรนะคะกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเราจะมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเพื่อเป็นการทักทายกันนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหรือว่าพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอ้ลาลาโอ้ลาลาลาลาโอ้ลาลาโอ้ลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอ้ลาลาโอ้ลาลาลาลาโอ้ลาลาโอ้ลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเอคุณครูพัชนะคะได้ยินเสียงเด็กๆค่ะสวัสดีคุณครูพัชเสียงดังฟังชัดเลยทั้งสวัสดีครับจากเด็กผู้ชายแล้วก็สวัสดีค่ะจากเด็กผู้หญิงด้วยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัชบอกเด็กๆแล้วว่ากิจกรรมแรกของเราก็คือ

กิจกรรมกิจกรรมเลยคะกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆนะคะพูดคุยหรือว่าสนทนาค่ะเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ออกมา

0: มีฝนตกลงมาค่ะเมื่อคืนที่บ้านของครูพัฒน์ฝนตกค่ะเด็กๆตอนเช้านะคะเลยอากาศเย็นสดชื่นเลยค่ะแต่ว่าสภาพอากาศที่บ้านของเด็กๆแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะอาจจะมีฝนตกอากาศร้อนหรือว่าอากาศเย็นนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถน้องเดมี่ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะ
1: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: หนาว
0: อากาศอะไรคะ
1: หนาว
0: น้องเดมี่บอกว่ารู้สึกหนาวหรือว่ารู้สึกเย็นใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะชอบแล้วเวลาที่น้องเดมี่มาโรงเรียนรู้สึกยังไงบ้างคะสภาพอากาศที่โรงเรียนของเราเป็นยังไงลูกเย็นหรือว่าร้อนหรือว่าเป็นยังไงคะ
1: เย็น
0: รู้สึกเย็นเหมือนกันเลยเด็กๆค่ะน้องเดมี่บอกว่าน้องเดมี่นะคะนอกจากสภาพอากาศที่บ้านจะรู้สึกเย็นแล้วนะคะที่โรงเรียนน้องเดมี่ก็รู้สึกเย็นเหมือนกันใช่ไหมคะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะคนต่อไปใครดีนะคุณครูพัดจะให้กล่องของขวัญค่ะกล่องของขวัญขึ้นมาเอากล่องเล็กๆนะในกล่องของขวัญกล่องเล็กของเด็กๆอยู่ไหนคะเล็กอีกค่ะเล็กอีกค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่ใหญ่อีกนิดนึงคุณครูพัดขอมอบให้วันนี้คุณครูจะให้ใครดีนะให้น้องนั่งที่ก่อนครับให้น้องไม้ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะสภาพอากาศที่บ้านน้องไม้เป็นยังไงคะ
2: ร้อน
0: ร้อนที่บ้านของน้องไม้อากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องไม้รู้สึกว่าร้อนทำยังไงบ้างลูก
2: ห่มผ้า
0: น้องไม้บอกว่าห่มผ้าใช่ไหมคะผ้าที่บางๆใช่ไหมลูกแล้วเวลาที่รู้สึกร้อนน้องไม้เปิดพัดลมหรือว่าเอาอะไรมาพัดให้รู้สึกเย็นๆไหมคะทำอะไรคะลูก
2: เอาพัดลมเปิด
0: เปิดพัดลมนั่นเองแล้วใครเปิดให้คะ
2: พ่อ
0: คุณพ่อถูกต้องเลยเพราะว่าพัดลมนะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆจะใช้เองได้ไหมคะไม่ได้ต้องให้ใครคะ
2: พ
0: ่
2: อ
0: ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆเปิดให้นั่นเองไม่งั้นเด็กๆอาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกับน้องไม้เลยใครเปิดพัดลมให้นะคะ
2: พ่อ
0: คุณพ่อเปิดให้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอากาศแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่ารู้สึกเย็นบางคนก็บอกว่ารู้สึกร้อนนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนได้นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้สังเกตสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังได้ค่ะคุณครูพัดจะขอตัวแทนอีกค่ะใครดีนะวันนี้ใครดีเอ่ยน้องบุ๋ยมุ้ยค่ะน้องบุ๋ยมุ้ยหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องบุ๋ยมุ้ยค่ะ
0: ชื่อน้องบุ๋ยมุ้ยสภาพอากาศที่บ้านน้องบุ๋ยมุ้ยเป็นยังไงคะ
4: แดดร้อนค
0: ่
4: ะ
0: แดดร้อนน้องมุ้ยมุ้ยบอกว่าที่บ้านของน้องมุ้ยมุ้ยแดดร้อนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่แดดร้อนทำยังไงบ้างคะ
4: เปิดพัดลมค่ะ
0: เปิดพัดลมแล้วเวลาที่ออกมาข้างนอกล่ะคะทำยังไงคะใส่หมวกหรือว่ากางร่มได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
0: น้องมุ้ยมุ้ยใช้อะไรคะ
4: ใช้ร่ม

0: ร่มในการบังแดดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยน้องหมุยหมุยบอกว่าที่บ้านของหมุยหมุยเป็นยังไงนะคะร้อนแดดร้อนใช่ไหมคะลูกแล้วน้องหมุยหมุยก็ใช้อะไรกันแดดด้วยคะใช้อะไรลูก
1: ใช้ร่ม
0: ใช้ร่มในการกันแดดยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วใครช่วยน้องหมุยหมุยกางร่มคะ
1: คุณพ่อค่ะ
0: คุณพ่อช่วยน้องหมุยหมุยกางร่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องหมุยหมุยบ้างด้วยค่ะน้องหมุยหมุยบอกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงนะคะแดดอะไรนะลูก
1: แดดร
0: ้
1: อน
0: แดดร้อนแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยรู้สึกร้อนเปิดอะไรคะเปิดพัดลมแต่ถ้าออกมาข้างนอกหรือว่าออกมาที่กลางแดดใช้อะไรคะ
1: ใช
0: ้อะไรบังแดดนะลูกใช้ร่มในการบังแดดนั่นเองมีเด็กๆคนไหนรู้จักร่มบ้างคะ
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ักโอ้เด็กๆรู้จักกันหลายคนเลยเวลาที่เด็กๆนะคะออกไปข้างนอกแล้วมีแดดร้อนหรือว่ามีแสงแดดค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถหาร่มหรือว่าหมวกนะคะมาใช้ในการบังแดดหรือว่าแสงแดดได้ค่ะเอ๊คุณครูพัฒน์ขอตัวแทนอีก1คนดีกว่าค่ะใครดีนะวันนี้ชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะไหนน้องคนไหนนั่งเรียบร้อยเอามือวางไว้บนตักคะน้องมาตินค่ะออกมาเลยครับคนเก่งหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยลูกสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: มาติน
0: น้องมาตินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกน้องมาตินที่บ้านน้องมาตินอากาศเป็นยังไงลูก
2: เย็น
0: อากาศเย็นแล้วเวลาน้องมาตินรู้สึกว่าอากาศเย็นทำยังไงลูก
2: กันร่มไว
0: ้อะไรนะคะ
2: กันร่มไว
0: ้อ๋อมีร่มไว้ด้วยที่บ้านมีร่มด้วยใช่ไหมคะเอาไว้ทำอะไรลูกร่ม
2: เอาไว
0: ้
2: ก
0: ัน
2: แดด
0: เอาไว้กันแดดแล้วเวลาที่น้องมาตินรู้สึกว่าอากาศเย็นทำยังไงคะห่มผ้าหรือว่าทำยังไงลูก
2: เอาพัดลมเย็น
0: อ๋ออากาศเย็นเพราะว่าเปิดพัดลมเย็นๆใช่ไหมคะน้องมาตินบอกว่าที่น้องมาตินรู้สึกเย็นเพราะว่าเปิดพัดลมเย็นๆนั่นเองใช่ไหมคะลูกใช่ปรบมือให้น้องมาตินหน่อยค่ะขอบคุณครับคุณเก่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยได้เด็กๆบางคนนะคะอาจจะพูดคุยนะคะยังไม่เป็นประโยคเท่าไหร่นะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถเพิ่มเติมประโยคให้สมบูรณ์ได้นะคะเพื่อเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้ด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมอะไรคะวันนี้กิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆค่ะก็ได้พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่สามารถบอกได้นะคะว่าตอนนี้ที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนของเด็กๆค่ะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันค่ะคุณครูพัดนะคะมีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคืออะไรลูกจำได้ไหมคะคืออะไรคะคือกลับมือนั่นเองถูกต้องเลยที่คุณครูพัดถืออยู่นะคะนั่นก็คือกลับมือค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดจะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะกับเด็กๆนะคะ

เดี๋ยวเราค่ะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันก่อนเด็กๆอย่าลืมตั้งใจฟังคุณครูนะแล้วบอกคุณครูค่ะว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินหรือว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินนะคะเป็นจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วพอไหมลูกพร้อมไหมคะฟังจังหวะจากคุณครูก่อนนะ

เด็กๆคะจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะจังหวะอะไรคะจังหวะช้าช้าก็คือจังหวะช้านั่นเองถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินจังหวะช้าก็ต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าและจังหวะต่อไปคือจังหวะอะไรนะตั้งใจฟังนะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยจังหวะที่เด็กๆได้ยินก็คือจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยครับน้องออโต้แต่ถ้าคุณครูพัทให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งทันทีเลยจะหยุดอยู่ในท่านั้นท่านะเด็กๆฟังจังหวะจากคุณครูนะจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะคะเด็กๆค่ะรูปนี้คืออะไรคะรูปสี่เหลี่ยมเด็กๆจะต้องทำอะไรคะปรบมือไหนเด็กๆลองปรบมือหน่อยค่ะตามข้อตกลงของเราเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กๆเชิญนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงได้เลยลูกแล้วยืดขาออกมาเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะ

เดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆนั่งลงที่ตัวเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับน้องขนุนครับนั่งที่ได้เลยลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะกิจกรรมที่เราทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะหน่วยตัวเราถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยตัวเราค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดทบทวนตามคุณครูนะคะหน่วยตัวเราอีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยตัวเรายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยตัวเรานั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คือการดูแลความสะอาดแล้วก็การป้องกันอันตรายนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะคุณครูพัฒน์มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเอ๊มีใครอยากฟังเพลงจากคุณครูพัฒน์หรือเปล่าคะมีน้องอาก้าอยากฟังใช่ไหมคะมีเด็กๆคนไหนอยากฟังเพลงอีกหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหเห็นเด็กๆแบบนี้คุณครูพัฒน์ชื่นใจมากเลยค่ะเด็กๆอยากจะฟังเพลงกันแล้วใช่ไหมคะเพลงที่คุณครูพัฒน์จะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงอาบน้ำนั่นเองเพลงอะไรนะคะเพลงอาบน้ำเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะร้องให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัฒน์มีคำถามมาฝากเด็กๆด้วยได้ไหมคะลูกได้ยอดเยี่ยมเลยเพลงอาบน้ำอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูหมั่นสระผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากหอมหน้าชมเพราะหนูแปรงฟันอีกรอบนึงนะคะอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูหมั่นสระผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากหอมหน้าชมเพราะหนูแปรงฟันเด็กๆขาเพลงที่คุณครูนำมาฝากคือเพลงอะไรนะคะไหนใครฟังเพลงจากคุณครูแล้วจำได้บ้างเอ๊คุณครูพัชจะถามเด็กๆดีกว่าค่ะเด็กๆนั่งลงก่อนนะใครดีนะน้องมายค่ะน้องมายค่ะเพลงที่คุณครูพัชร้องเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เพลงอาบน้ำ
0: เพลงอาบน้ำนอกจากอาบน้ำแล้วมีอะไรบ้างลูก
1: สระหัว
0: สระผมหรือว่าสระหัวเหมือนที่น้องบอกใช่ไหมคะก็คือการสระผมนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะนอกจากจะเป็นเพลงเกี่ยวกับการอาบน้ำแล้วก็มีการสระผมด้วยแล้วมีอะไรอีกบ้างคะ
1: มีสบู่
0: อ๋อมีสบู่เวลาอาบน้ำใช่ไหมคะต้องใช้สบู่ด้วยปรบมือให้น้องมาหน่อยค่ะเพลงที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็คือเพลงอาบน้ำนั่นเองมีชื่อเพลงว่าอาบน้ำนะคะแต่ว่าคุณครูพูดถึงอะไรบ้างนะการอาบอะไรคะ
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำอะไรอีกลูก
2: สระผม
0: สระผมนอกจากสระผมแล้วถ้าเล็บยาวจะต้องทำยังไงด้วยคะ
2: ต
0: ั
2: ดเล
0: ็
2: บ
0: ตัดเล็บแล้วก็อะไรอีกนะพูดถึงการพูดถึงการแปรงฟันด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเพลงที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดนั่นเองแต่ว่านอกจากการที่คุณครูพัฒน์นะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะคุณครูพัฒน์นะคะยังมีรูปภาพมาให้เด็กๆสังเกตด้วยเอ๊มีเด็กๆคนไหนอยากสังเกตรูปภาพจากคุณครูบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่อยากจะสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจสังเกตภาพจากคุณครูนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชึบอุ๊ยเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพเด็กๆกำลังอาบน้ำนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าที่มือของ

0: เด็กๆมีอะไรอยู่ด้วยคะ
1: ม
0: ีสบู่แล้วก็มีฟองด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่ตัวภาพนี้คือภาพอาบน้ำนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆต้องตั้งใจฟังแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัชชี้ด้วยได้ไหมคะพร้อมไหมคะลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตั้งใจดูนะอาบน้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะอาบน้ำภาพนี้คือภาพอาบน้ำถูกต้องเลยเอเด็กๆขาแล้วเราจะอาบน้ำตอนไหนบ้างคะ
2: อยู่ที่บ้าน
0: น้องอาก้าออกมาครับลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องอาก้าครับ
0: น้องอาก้าครับเราอาบน้ำตอนไหนบ้างลูก
3: อาบน้ำตอนนี
0: ้ตอนไหนคะ
3: ตอนนี
0: ้ตอนนี้เหรอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ
3: ในบ้าน
0: อ๋อน้องอาก้าหมายถึงว่าถ้าอยู่ในบ้านใช่ไหมครับน้องอาก้าจะอาบน้ำอาบตอนไหนบ้างคะก่อนมาโรงเรียนอาบน้ำไหมคะอาบน้ำแล้วก่อนนอนอาบด้วยไหมคะอาบด้วยแสดงว่าเรานะคะอาบน้ำอย่างน้อยวันละกี่ครั้งลูกวันละ2ครั้งนั่นก็คือตอนเช้าก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนกับหลังจากที่เด็กๆนะคะกลับไปจากโรงเรียนก่อนที่เด็กๆจะนอนก็ต้องอาบน้ำด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องอาก้าด้วยครับการอาบน้ำนะคะก็เป็นการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายเราอย่างนึงเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะต้องอาบน้ำทุกวันเลยอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะหรือว่าตอนกลางวันถ้าเด็กๆค่ะรู้สึกร้อนหรือว่าไม่สบายตัวเด็กๆก็สามารถอาบน้ำได้นะคะเด็กๆก็จะได้รู้สึกสดชื่นนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณครูพัชนะคะจะมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเราอย่างไรภาพแรกคืออะไรนะคะอาบน้ำเดี๋ยวเราจะมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม
0: เด็กๆต้องตั้งใจอะไรนะตั้งใจเรียนตั้งใจอะไรด้วยคะตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วสังเกตภาพจากคุณครูได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็ก
2: ๆ
0: ภาพอะไรคะภาพล้างมือถูกต้องเลยภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะมีเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะมีเด็กผู้หญิงกำลังล้างมืออยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆก็ตั้งใจฟังคุณครูแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัชชีด้วยนะคะ
2: การล้
4: างม
2: ือ
4: การล
2: ้
4: างมือ
0: ตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะ
2: ล
0: ้
2: างมือ
0: ล้างมือ
2: ล้างมือ
0: เด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะล้างมือ
2: ล
0: ้
2: างมืออ
0: ีกหนึ่งรอบค่ะ
2: ล้างม
0: ือ ถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพล้างมือนั่นเองคุณครูพัชก็อยากจะทราบค่ะเด็กๆว่าเด็กๆจะล้างมือตอนไหนบ้างไหนใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้คะน้องยารินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องยารินดาค่ะ
0: น้องยารินดาหรือว่าน้องมีอาเราจะล้างมือตอนไหนบ้างคะ
5: คือนอนตอนนี้
0: ตอนไหนนะคะ
5: ตอนนี้
0: อ๋อตอนนี้น้องมีอาก็ล้างมือก่อนที่จะมาเข้าห้องเรียนใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: เราล้างมือตอนไหนเอกคะ
5: ล้างมือตอนนี้
0: นอกจากตอนนี้ก่อนที่น้องมีอาจะเข้าห้องเรียนตอนก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารเราล้างมือได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
0: ล้างมือด้วยเพราะว่าก่อนที่เด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารคุณครูก็จะพาเด็กๆไปล้างมือล้างที่ไหนคะ
5: ล้างที่ไอ้กล่องไปเลย
0: ล้างที่ไหนนะคะ
5: ที่นู้น
0: อ๋อที่ห้องน้ำของเราตรงนู้นใช่ไหมคะลูกแล้วหลังจากที่น้องมีอาเข ข้าห้องน้ำหรือว่าทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วออกมาจากห้องน้ำก่อนออกมาต้องทำอะไรด้วยคะ
5: ต้องล้างมือ
0: ต้องล้างมือถูกต้องเลยแล้วเวลาน้องมิอาเปิดน้ำล้างมือล้างมือเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะ
5: มาที่ห้อง
0: อ๋อล้างมือเสร็จแล้วก็จะเดินมาที่ห้องใช่ไหมคะเปิดน้ำใช้เสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วต้องทำยังไงด้วยคะ
5: ต้องปิด
0: ต้องปิดถูกต้องเลยค่ะน้องมีอาบอกว่าเมื่อล้างมือนะคะหรือว่าเปิดน้ำล้างมือเสร็จแล้วก็จะต้องปิดน้ำด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะหรือว่าน้องยาลินดานั่นเองนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะของการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะอาบน้ำแล้วก็ล้างมือนอกจากอาบน้ำกับล้างมือแล้วมีอะไรอีกนะมีอะไรคะเราจะดูแลรักษาความสะอาดผมเรายังไงลูกเราจะต้องทำยังไงคะทำอะไรนะคะสระผมถูกต้องเลยแล้วมือของเรามีการล้างมือแล้วนอกจากนั้นเรายังต้องดูแลความสะอาดเล็บของเราด้วยถ้าเล็บของเรายาวจะต้องทำยังไงคะต้องตัดเล็บใครจะตัดให้เด็กๆได้คะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองเด็กๆตัดเล็บเองได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ใช่ค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆได้เดี๋ยวเรานะคะไปสังเกตกันเลยค่ะว่าเรานะคะจะมีวิธีการป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆได้อย่างไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วสังเกตภาพได้เลยค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะลูกอ๋อมีเด็กๆนะคะกำลังนอนอยู่ที่ไหนลูก
2: ที
0: ่
2: ห
0: ้
2: อง
0: ที่ห้องนอกจากนอนอยู่ที่ห้องแล้วเขาทำอะไรอยู่ด้วยคะ
2: อ่านหนังสือ
0: เขาอ่านหนังสืออยู่ด้วยถูกต้องเลยแล้วเด็กๆคิดว่าภาพนี้นะคะที่เขานอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงเป็นห้องที่มืดหรือว่าสว่างคะ
2: ม
0: ื
2: ด
0: ใช่ไหมคะถูกต้องเลยเพราะว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เด็กๆค่ะกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องที่มืดนั่นเองหรือว่าแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพอค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาสังเกตคำนะคะที่คุณครูพัฒน์จะอ่านเลยแต่ว่าคำนี้อาจจะเป็นคำที่ยาวนิดนึงเด็กจะต้องตั้งใจฟังนะคะไม่อ่านหนังสือในที่มืดในที่มืดถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆค่ะอ่านหนังสือในห้องที่แสงสว่างไม่เพียงพอตาของเด็กๆค่ะก็จะต้องเป็นยังไงคะใช่ตาของเด็กๆก็อาจจะเสียได้เพราะว่าเรานะคะจะต้องอ่านหนังสือในห้องที่สว่างหรือว่ามีแสงสว่างเพียงพอถ้าเด็กๆอ่านในห้องที่มืดหรือว่าแสงไม่พอเด็กๆอาจจะปวดตาได้นั่นเองเราควรอ่านหนังสือที่ไหนคะที่ห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูภาพต่อไปกันเลยว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะนี่เลยค่ะภาพอะไรคะเด็กๆ
2: ภาพจม
0: ู
2: กภาพจมูก
0: ภาพจมูกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่จมูกคะเขากำลังแคะจมูกถูกต้องเลยภาพที่เด็กๆเห็นนะคะนั่นก็คือเขานะคะกำลังแคะจมูกหรือว่าอาจจะนำสิ่งของต่างๆเข้าไปในจมูกค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะไม่อยากให้เกิดอันตรายกับจมูกของเราเด็กๆก็จะต้องไม่แคะจมูกหรือว่าต้องไม่นำสิ่งของต่างๆเข้าไปที่ไหนคะที่จมูกเพราะว่าถ้าเด็กๆแคะจมูกนะคะหรือว่านำสิ่งของเข้าไปที่จมูกเด็กๆก็อาจจะหายใจไม่ออกหรือว่าเจ็บอะไรคะเจ็บจมูกได้ดังนั้นเด็กๆก็ต้อง ระมัดระวังด้วยนะคะนอกจากเรานะคะจะดูแลนะคะด้วยการไม่นำสิ่งของเข้าจมูกแล้วก็ต้องไม่แคะอะไรคะไม่แคะจมูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าเรานะคะจะมีวิธีการป้องกันอันตรายอย่างไรเอ๊แต่ว่าเด็กๆคะคุณครูพัดลืมอ่านให้เด็กๆฟังเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: เด็กๆตั้งใจดูนะไม่นำของเข้าจมูกอีกรอบนึงค่ะไม่นำของเข้าจมูกยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะไม่นำสิ่งของเข้าจมูกแล้วยังต้องไม่แคะอะไรด้วยไม่แคะจมูกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าเป็นภาพอะไรพร้อมไหมคะพร้อมนี่เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะเขากำลังฟังอะไรลูก
2: ฟ
0: ังเพลงถูกต้องเลยเราใช้อะไรในการฟังคะใช้อะไรคะใช้หูในการฟังอาจจะฟังจากในโทรศัพท์หรือว่าในโทรทัศน์นั่นเองนะคะเราจะใช้หูในการฟังเรานะคะจะต้องไม่ฟังเสียงที่ดังเกินไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะพร้อมไหมคะพร้อมไม่ฟังเสียงดังเกินไป
2: ไม่ฟังเสียงดังเกินไป
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะฟังเสียงที่ดังเกินไปหรืออยู่ในที่ที่มีเสียงดังเด็กๆก็อาจจะเจ็บหูหรือว่าหูอื้อได้นั่นเองดังนั้นถ้าเด็กๆค่ะอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับหูของเด็กๆเด็กๆก็จะต้องไม่อยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรือว่าฟังเพลงฟังเสียงที่ดังเกินไปนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับหูของเด็กๆนั่นเองเด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดแล้วก็การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองเรามีวิธีการดูแลความสะอาดยังไงนะคะด้วยการทำอะไรนะคะมีการแปรงฟันมีอะไรอีกลูกนอกจากแปรงฟันแล้วทำอะไรได้อีกคะการดูแลความสะอาดการสระผมทำอะไรได้อีกคะอาบน้ำทำอะไรได้อีกลูกตัดอะไรคะถ้าเล็บเรายาวตัดเล็บนอกจากนั้นค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตาหูหรือว่าจมูกของเด็กๆด้วยอย่างเช่นการที่เด็กๆไม่อ่านหนังสือในที่มืดการไม่นำสิ่งของเข้าจมูกหรือว่าแคะจมูกนะคะนอกจากนั้นค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมเลยว่าเด็กๆค่ะจะต้องไม่อยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรือว่าฟังเพลงที่เสียงดังมากเกินไปนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดนะคะและการป้องกันอันตรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมนิ้วมือหรือว่ามือของเรากันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าแมงมุมหลายพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะทำท่าตาม

คุณครูเลยนะเราจะมีแมงมุมลายเกาะอยู่ค่ะเด็กๆทำตามคุณครูเลยค่ะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ

แห้งเหือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวตาลุกวาวแบบไหนคะอีกรอบหนึ่งนะคะ

0: พระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันรีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุก
1: ลุกอะไรนะคะลุกว้าวยอดเยี่ยมเลยค่ะ
0: เอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงจริงเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเบาๆนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะแนะนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นเองค่ะโดยคุณครูนะคะสามารถใช้นะคะดินน้ำมันดินเหนียวหรือว่าแป้งโดนะคะมาให้เด็กๆได้ใช้ในการปั้นได้ค่ะเวลาที่เด็กๆทำนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นด้วยนะคะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยวาดภาพด้วยสีเทียนเวลาที่เด็กๆนะคะเลิกทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็ต้องอย่าลืมหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนได้เลยค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตอุปกรณ์ของเรากันก่อนเลยค่ะอย่างแรกของเราเลยนะคะก็คือสีน้ำนั่นเองเด็กๆลองสังเกตที่คุณครูค่ะคุณครูนะคะกำลังถือสีน้ำอยู่นั่นเองค่ะและสีน้ำที่คุณครูพัดถืออยู่มีสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีน้ำที่เป็นสีเหลืองนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสีน้ำสีต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณครูพัดนะคะเตรียมสีน้ำสีอะไรมาให้เด็กๆอีกคะนี่เลยค่ะเด็กๆนี่ก็คือสีน้ำเหมือนกันนะคะเด็กๆแต่ว่าเป็นสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยสีนี้นะคะก็คือสีน้ำสีแดงนั่นเองคุณครูพัดนะคะเตรียมสีไว้ให้เด็กๆทั้งหมดกี่สีนะช่วยกันนับสิ1 2เตรียมไว้ให้กี่สีคะ2สีเลยนอกจากจะมีสีน้ำแล้วนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือผู้กันค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะผู้กันอีกหนึ่งรอบค่ะผู้กันคืออะไรนะคะผู้กันผู้กันนี้นะคะเราจะใช้ในการวาดภาพสีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษแข็งกระดาษร้อยปอนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะนอกจากจะมีกระดาษสร้างสรรค์ผลงานแล้วค่ะยังมีนี่อีกค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมานั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการเช็ดเวลาที่มือของเด็กๆเลอะนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือนะคะในการเช็ด

0: ความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการวาดภาพสีน้ำให้กับเด็กๆได้ดูเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะนำผู้กันค่ะจุ่มลงไปในสีน้ำก่อนนะคะคุณครูพัฒน์ก็จะนำผู้กันใส่ลงไปในสีน้ำเลยนี่เลยค่ะคุณครูพัฒน์จะใส่ลงไปทั้ง2สีเลยแบบนี้ค่ะนี่นะคะเวลาที่เด็กๆนะคะวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องจับผู้กันแล้วก็ปาดไว้ที่ไหนคะจับผู้กันแล้วปาดที่ไหนคะถ้าเด็กๆยกขึ้นมาเลยอาจจะมีสีนะคะหยดอยู่หรือว่าไหลลงมานั่นเองดังนั้นค่ะเวลาที่เด็กๆใช้เด็กๆก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะปาดไปเลยตอนนี้มีสีไหลอยู่ไหมคะถ้ายังมีอยู่เด็กๆก็สามารถปาดได้ปาดได้อีกค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะนำมาวาดลงบนกระดาษเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะว่าคุณครูพัชจะวาดเป็นอะไรค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคุณครูพัชจะวาดเป็นวงกลมค่ะแต่ว่าถ้าสีของเราน้อยเกินไปหรือว่าแห้งนะคะเด็กๆก็สามารถจุ่มสีเพิ่มเติมได้แต่ว่าเด็กๆต้องอย่าลืมอะไรคะปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะปาดได้เลยแล้วเด็กๆก็นำมาวาดนะคะลงบนกระดาษได้เลยค่ะคุณครูพัชจะวาดเป็นวงกลมแบบนี้นอกจากจะวาดแล้วคุณครูพัชก็จะระบายสีลงไปด้วยแบบนี้เลยค่ะวาดเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็ระบายสีลงไปเลยเมื่อคุณครูนะคะใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่ปลายภูกันของคุณครูพัดมีสีอะไรติดอยู่คะสีแดงเด็กๆก็ต้องเอาไปใส่ในสีแดงใส่ในสีเหลืองได้ไหมคะไม่ได้ต้องใส่ในสีแดงนะแล้วคุณครูพัดก็จะเปลี่ยนสีค่ะคุณครูพัดจะขอใช้สีน้ำที่เป็นสีเหลืองบ้างเหมือนเดิมเลยค่ะถ้ายังมีสีไหลอยู่แบบนี้นะคะถ้าสีไหลอยู่ให้เด็กๆปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะเมื่อไม่มีสีไหลแล้วนะคะเราก็นำมาวาดลงบนกระดาษได้เลยเดี๋ยวดูนะว่าคุณครูพัชจะทำเป็นอะไรนี่เลยคุณครูพัชวาดเป็นครึ่งวงกลมค่ะต่อจากวงกลมเลยอุ๊ยคุณครูพัชจะทำเป็นอะไรจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำผู้กันที่มีสีเหลืองใส่ลงไปในไหนคะใส่ลงไปในสีเหลืองถูกต้องเลยตอนนี้คุณครูพัดก็วาดผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะยกให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะนี่เลยค่ะอุ๊ยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเหมือนกับอะไรเอ่ยเด็กๆคิดว่าเหมือนอะไรคะมีเด็กๆบอกว่าเหมือนหมี่ใช่ไหมคะมีใครว่าเหมือนอะไรอีกลูกเหมือนอะไรอีกคะเหมือนอะไรลูกเด็กๆบางคนบอกว่าเหมือนคุกกี้เลยเด็กๆนะคะก็สามารถจินตนาการหรือว่าบอกความคิดของเด็กๆได้นะคะว่าเด็กๆค่ะสังเกตภาพของคุณครูพัดเป็นภาพอะไรคะโดยภาพที่คุณครูพัดวาดนะคะเหมือนกับที่เด็กๆบอกเลยนั่นก็คือภาพหมีนั่นเองคุณครูพัชนะคะทำเป็นตุ๊กตาหมีค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานที่เราใช้สีน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำไปไหนคะนำไปตากให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆนำผลงานที่เด็กๆใช้สีน้ำเอาไปเก็บเลยจะเป็นยังไงลูกผลงานชิ้นอื่นๆของเด็กๆก็อาจจะเลอะได้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องนำไปตากให้แห้งก่อนนะคะในบริเวณที่คุณครูจัดเตรียมไว้เลยโดยในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเลือกกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะ และเมื่อเด็กๆนะคะจะกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้ได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้เด็กๆได้เล่นบ้างคะมุมอะไรบ้างคะมุมดนตรีมุมบทบาทสมมุติและมุมอะไรอีกคะมุมหนังสือถูกต้องเลยมุมอื่นๆที่เด็กๆเห็นว่าเป็นป้ายสีแดงแสดงว่าปิดเข้าเล่นได้ไหมคะไม่ได้เราจะเข้าเล่นในมุมที่มีป้ายสีเขียวติดอยู่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่เด็กๆสนใจเลยแต่ว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคุณครูพัดให้สัญญาณหมดเวลาเด็กๆจะต้องทำยังไงคะจะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่นะคะเมื่อเด็กๆอย่าเพิ่งค่ะเด็กๆค่ะฟังก่อนนะเด็กๆฟังก่อนค่ะนั่งที่ก่อนนะคะเด็กๆนั่งที่ก่อนนะคะยังไม่เก็บเก้าอี้ค่ะฟังก่อนนะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วเด็กๆจะทำยังไงคะเมื่อเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วเราจะมาถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วเด็กๆต้องมายืนเข้าแถวกันก่อนเด็กๆจะนั่งที่เก้าอี้เลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเด็กๆจะต้องมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆเลือกก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะแล้วมาเข้าแถวนะเข้าแถวได้เลยครับเด็กๆคนไหนเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วมาเข้าแถวได้เลยลูก
1: แถว
0: แถวแรกของเราปั้นนะคะ
1: ไม่ใช่
0: เข้าแถวได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆเดินไปหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันเลยเด็กๆกำลังหั่นค่ะกำลังหั่นเลยแล้วเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเลยค่ะเชิญเลยค่ะ